0: เผยไตเอาซะแล้ว
1: นี่ก็สวยสวยสวยสวยสวยนี่โอ้ยนี่สวยมากน่ารักตะมุตะมีหนึ่ง
2: คร
1: ับ ไอ้นี่ก็สวย
2: สวยสุด
1: ๆหมายถึงของเหรอ
2: ใช่ดิก็หมายถึงของไงจะให้หมายถึงคุณไงอ่ะนี่หลงตัวเองนะเนี่ยเฮ้ยคุณเองช่วยด้วยครับมีคนตะคาบผมโอ้ยโอ้โห
1: เบ
2: ื่อ
1: แล้วเนี่ย
2: นี่ตกลงว่าคุณซื้อของมาฝากแม่ผมหรือว่าซื้อมาขายแม่ผมเนี่ยซื้อมาซะเยอะเชียว
1: ซื้อมาฝากสิแต่พอเข้าไปในร้านก็สวยทุกอย่างเลยอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วอีกอย่างฉันอยากร่วมทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีด้วยเออว่าแต่คุณแม่คุณชอบแบบไหน
2: แม่ผมเหรอแม่ผมก็ชอบแบบน่ารักน่ารักนิสัยดีๆคิ้วเข้มตาคมคมผมยาวๆ
1: ไม่ใช่แล้ว
2: ก็งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าแต่ว่าผมว่าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณเป็นแบบให้ผมดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปส่งไปให้แม่ผ
1: ม
2: แล้วให้แม่ผมเลือกเพราะตอนนี้แม่ผมไปทำบุญกับเพื่อนอยู่อะโอเคไหม
1: ก็ได้
2: โอเคงั้นจะเป็นแบบให้หน่อยนะ
1: ได้เลย
2: ป๊าบ
1: นี่นะ
2: ครับผมพร้อมครับไปครับผมสวยมากมากหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โห
1: ด
2: ี
1: มั้ยดีมั้ยเนี่ย
2: ดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงลบ
1: ไ
2: ปครับ
1: อุ๊ยคุณโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวก่อน
2: เอาอุ๊ยคุณเอง
1: เป็นอะไรอ่ะหลังย่อ
2: ย่อตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังย่อที่หลังแต่หลังย่อที่ไหนได้โอ๊ยหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
2: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: อุ๊ย
2: อย่าเพิ่ง
3: พี่ก้านะพี่ก้านะช่วยป้องหน่อยนะ
4: เขย่าจนตาไหลมารวมกันเลยมั้ยเนี่ย
3: โอ้ย
4: เดี๋ยวมาไปตั้งอยู่กับตาแป๊บ
3: โอ้ยไอ้นี่กวนเหลือเกิน
5: นะนะพี่ก้านะครับนะครับนะครับ
3: ครับ
5: ว่านะครับนะ
2: นี่ต้องไปกลัวอะไรพี่ก้าเนี่ย
6: ก็ป้องอยากเรียนหมอไงป้องก็เลยอยากเรียนรู้งานก่อนคนอื่นป้องก็เลยจะตามพี่ก้าเนี่ยไปที่ทำงานด้วย
4: เอ้ยแต่วันนี้ฉันเพียแล้วเว้ยเพียมากเลยป้องออกเวรกะดึกมาด้วยฉันไม่มีแรงจะพาแกไปเรียนรู้งานหรอกเว้ย
6: เสียดายจังเลยป้องอุตส่าห์ได้เบอร์เจ้าของร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านมาแล้วด้วยสิ
4: จริงหรือ
6: จริงสิ
4: ได้เบอร์มันแน
6: ่
4: นะ
6: แน่สิแต่บอกเลยว่าไม่ได้แค่เบอร์ได้ทั้งไลน์ได้ทั้งเฟซเลย
4: พี่ป้องอยากรู้อะไรนะเดี๋ยวพี่จะสอนงานทุกอย่างเลยป้องเฮ้ย
6: โอ้ยพี่ก้า
1: เมื่อกี้นะบอกว่าไม่ว่านะแต่พอป้องบอกให้เบอร์สานี่ก็คือแบบยอมทุกอย่างเลยนะ
6: ก็อย่างที่บอกนั่นแหละพาผมไปเรียนรู้งานก่อนแล้วหมอคนไหนสวยๆเนี่ยอย่าลืมแนะนำนะ
2: ป้องหูเฮ้ยไปน้อยหน่อยป้อง
4: เฮ้ยไม่เป็นไรป้อง
2: เอาเบอร์มาเลยเอาเบอร์มาเลย

0: ขอดูผลงานก่อนดีไม่ดีเนี่ยจะตัดสินใจอีกที
1: ไม่ต้องห่วงเลยนะเว้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะเป็นคนประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้กับน้องเองรับรองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่ตรงนี้เลย
0: เอ้าไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอ
1: คนเราถ้าใจมันรักมันเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ
0: ์มาพี่ก้าต้องพร้อมเรียนรู้งานแล้ว
1: พร้อมแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: งั้นเริ่มงานขั้นแรกเลยแกไปซื้อกาแฟให้ฉันก่อน
0: ซื้อกาแฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไข้อ่ะ
1: เฮ้ยเกี่ยวสิวะคนที่เราจะเรียนหมอเนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มจากการฝึกข้อเท้าก่อนเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบวิ่งไปทันเวลาแหมมองสายตาแบบนี้นี่คิดว่าฉันหลอกเหรอฮะนี่ฉันพูดจริงๆถ้าแกอยากจะเรียนรู้งานแกก็ต้องทำ
0: ก็ได
1: ้ดีมากไอ้น้อง
0: เดี๋ยวป้องไปซื้อให
1: ้ดีโอ้ยก็มาได
0: ้ป้องไม่ได้ตั้งใจ
1: ไม่ตั้งใจ
0: ป้องไปแล้ว
1: ขยี้ด้วย
2: หลอกใช้ซะเลย
1: โอ้ยเหยียบซะบี้เลยนี
0: ่มาแล้วพี่ก้า
1: ดีมากกาแฟเปล่าใช่ไหม
0: กาแฟแก้วใหญ่นี่ป้อน
3: ไม่ต้องป้อนดูดเองได
0: ้อร่อยไหมอ
3: ร่อยขึ้นตา
0: อร่อยกินมากเยอะมาก
1: ขั้นตอนต่อไปแกไปซื้อซกเล็กให้ฉันแล้วก็ขอเลือดเยอะๆด้วย
0: นี่มันไม่เกี่ยวกับงานแล้วนะพี่ก้า
1: เฮ้ยเกี่ยวสิเพราะงานเราเนี่ยนะมันต้องเจอเลือดเยอะฉันก็อยากจะรู้ว่าแกเนี่ยกลัวเลือดหรือเปล่าและมองสายตาแบบนี้อีกแล้วนี่มันเป็นเคล็ดลับการฝึกจิตใจเลยนะเว้ย
0: ก็ได
1: ้ไป
4: อันนั้น
1: ไม่ได้กินฉันหรอก
0: รู้เยอะนะ
2: โดนอีกแล้ว

0: นี่เลยครับผม
1: ต้องขอโทษ
2: ขอโทษอะไรเหยียบเป็นเต็มเลย
1: มองไม่เห็นอ่ะซกใหญ
3: ่ซกเล็ก
4: โอ้โหเลือดเพียบเลยวะ
2: ดีดีดีดีดีดี
1: น้าวทำไรอะพี่ก้า
2: จะนอนไง
1: นี่กาแฟก็ไปซื้อมาให้ซกเล็กก็ซื้อมาอีกแล้วทำไมไม่สอนงานซะทีอะ
2: ก็นี่แหละคือการสอนงานคือฉันน่ะจะนอนแล้วแกเนี่ยต้องเฝ้าฉันใช่ไหมเพราะว่างานของเราเนี่ยนะมันมีเข้ากะดึกด้วยถ้าเกิดเวลาฉันนอนแล้วเห็นคนอื่นเขานอนเนี่ยแล้วถ้าเกิดแกง่วงตามเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดฉันนอนฉันตื่นมาเห็นว่าแกไม่ง่วงเนี่ยนะแสดงว่าแกเนี่ยผ่าน
1: โอเคได้งั้นเดี๋ยวป้องไปตรวจดูรอบๆก่อนนะ
2: เออ

0: นี่แกไม่หลับสักนิดเลยเนี่ย
1: โอ้ยต้องไม่หลับหรอก
0: เก่งมากอย่างนี้ถือว่าผ่าน
1: ต้องมีกิจกรรมให้ทำเยอะ
0: เฮ้ยมันต้องหากิจกรรมทำมันจะได้ไม่ง่วงไง
1: ไม่งั้นป้องหลับแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่ได้นอนนานผมยับต้องเซ็ตผมซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์แผนกฉุกเฉินหมดมันต้องเนียบตลอดปั๊บปั๊บเปิดกล้อง
1: พี่นั่นแหละ
0: แล้วทำไมหน้าจะเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: กระป๋องวาดให้ไงเป็นไงชอบใช่ปะ
0: แกมาวาดหน้าฉันทำไม
1: เอ้าก็ป้องฝึกเป็นหมอศัลยกรรมอยู่ก็เลยออกแบบหน้าให้พี่ไง
2: เฮ้ยหายาก

0: ด้วยดูท่าทางชอบนะเนี่ย
1: ชอบนี่จริงจังบวกกับเล็กคาราบาว
2: ชอบจัง
3: เฮ้ย
0: ป้องช่วยด้วย
1: ป้องมันเขียนหน้าฉันอ่ะ
0: ก็พี่ก้าหลอกใช้ป้องหลอกให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละ
3: อ๋อถ้าอย่างงั้นก็สมควรโดนเขียนแล้วพี่ก้า
4: แต่เขียนหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะดีกว่าหน้าเดิมอีก
1: นี่เหมือนด่าว่าหน้าเก่าขี้เหร่เลย
0: โอ้ย
4: หยอกเอินหยอกเอ
1: ินด่าไว้ก่อน
0: พี่ป้องพี่ก้าเนี่ยใช้ป้องให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยให้พี่ก้ามานวดให้ป้องเลย
1: ไม่นวดนี่ฉันยังไม่คิดบัญชีกับแกนะ
0: ไม่อยากได้เบอร์สาวร้านกาแฟใช่ไหม
1: โอ้ยนวดกัน
0: เ
1: ลย
0: ตรงไหนมันนี่มันนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลย
1: ได้หมดเลยจับใส่ก็ได้นะ
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหโอ้โ
4: หโอ้โหโอ้โหเสียงอะไรคะ
3: เฮ้ยใครอ่ะไปป้องไปเปิดดิ
0: โอ้ป้องนวดอยู่พี่ป้องมาไปดิ
3: ไปป้องแกแหละไป
1: ไปไปเปิด
0: ไม่เหลือใครแล้วล่ะ
1: เออใช
0: ่พี่คนเดียวอ่ะ
1: พี่เหรอ
5: จ้า
1: โอ้ได้สับ
6: โอ้โหโอ้ยใช้ไม่ได้เลย
1: มายังไงอะเฟรม
7: อ๋อผ่านมาทางระเบียงครับเลยแวะมาเปลี่ยนขึ้นมาน
1: ี่คนสไปเดอร์แมน
8: นี่ว่าใครกำนันเป็นเอง
7: ใช่ครับใช่ไม่ใช่แล้ววิทย์ครับพี่
1: เขามาก็ดีแล้วนุ้ย
3: ใช่เพราะว่าเนี่ยพวกเรานะกำลังปวดเมื่อยตัวกันอยู่เลย
4: ใช
3: ่ใช่งั้นมีวิธีอะไรที่ทำให้เราหายเมื่อยเนื้อตัวไหม
7: มีครับแต่เราใช้อุปกรณ์เนาะอาจจะต้องมีอุปกรณ์นะครับงั้นไปดูกันเลยไหมครับ
3: ได้เลยครับ
7: โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายืดเหยียดครับพี่แอม
9: จ้า
7: แต่วันนี้เราจะมีผ
9: ้
7: าขนหนูอุปกรณ์บ้านๆของเราเลยซึ่งผ้าขนหนูเนี่ยนอกจากจะใช้ทำความสะอาดร่างกายหรือเช็ดนู่นเช็ดนี่นะฮะแล้วก็เอามาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ของพี่แอมทำไมยาวของผมสั้น
9: พี่ชอบยาวๆ
7: อ
9: ๋
7: อคร
9: ับ ไม่ถน
7: ั
9: ดสั้นไม่ถนัด
7: ก็คือจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะครับไม่เท่ากันให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่เรานะครับไม่ต้องสั้นมากเกินไปเนาะเอาประมาณช่วงหัวไหล่เนี่ยมาใช้ได้
9: หรือ
7: จ
9: ะเนาะ
7: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นยาวอย่างนั้นแบบพี่แอมก็ยังได้อยู่เหมือนกันโอเคแต่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างเนาะพร้อมไหมครับพี่แอม
9: พร้อมค่ะ
7: โอเคมาดูท่าแรกกันเลยนะฮะท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราถอยขยับเอามือเนี่ยมาจับเก้าอี้ไว้เนา
9: ะ
7: ท่าแรกจะเป็นท่ายืดบริเวณต้นขาด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้พี่แอมเนี่ยเอาผ้าของเท้าด้านข้อเท้าด้านซ้ายไว
9: ้
7: เนาะ
9: จึ๊บ
7: เท้าด้านขวาก็ได้ครับ
9: ขอโทษที
7: ของพี่แอมด้านขวาเน
9: า
7: ะจากนั้นเอามือเท้าขึ้นแล้วยกขาขึ้นมาใช้มือด้านขวาของพี่แอมนะครับดึงขึ้นแล้วมือด้านนี้รองเอาไว้เนาะ
9: โอเคตรง
7: ๆลองดึงขึ้นเยอะๆนี่รู้สึกตึงบริเวณไหนฮะ
9: ตึงหมดเลยจริงตึงตั้งแต่ตรงเนี้ยแหละแต่อีกเนี้ยเนี้ยน่องขาเนี่ยตรงเนี้ยหน้าขา
7: ต้นขาด้านหน้าครับต้นขาด้านหน้า
9: ต้นขาด้านหน้าแล้วก็เอวก็ตึง
7: คีย์เวิร์ดมันก็จะทำค้างไว้10ถึง15วิเหมือนเดิมครับพี่แอมค้างไว้อย่างงี้เนาะให้รู้สึกตึงพอไม่ต้องรู้สึกเจ็บนะฮะถ้ารู้สึกเจ็บเนี่ยเราควรจะผ่อนลงมาสักหน่อยนึงอย่างงี้เดี๋ยวเกิดมันยังไม่ตึงเราก็ดึงขึ้นไปได้นะฮะค้างไว้ถ้าเกิดครบ10ถึง15วินะฮะแล้วก็ค่อยเอาลง
9: ปลายขาต้องงุ้มต้องอะไรไหม
7: ไม่ต้องครับเราแค่ให้ขาเนี่ยมันพับไปด้านหลังแค่นั้นเองเดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
9: เปลี่ยน
7: ด้านขวาเนาะมันจะได้เข้ากันนะฮะทีนี้ก็จะเป็นทางสายจักรนะฮะ
9: เปลี่ยนอีกข้าง
7: นะฮะด้านขวาครับจับหาที่จับไว้จะพิงกำแพงหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ก็ได้ครับลองเอียงดูเนาะจากนั้นก็ค่อยออกแรงครับดึงขึ้นจะไม่ลองจับใช่ไหมครับพี่แอมจะลองดูเนาะฮึบทำตัวให้ตรงเข้าไว้นะครับยืดตัวขึ้นมา
9: ได้ไหม
7: อึบค้างไว้เนาะให้รู้สึกตึงบริเวณหน้าขานะครับ
9: โอเค
7: ถ้าเกิดอยากให้มันตึงขึ้นอีกก็ลองดึง
9: ขึ้นไปอีกใช่ไหม
7: ใช่ครับ
9: ยิ่งตึงยิ่งดีเนาะยิ่งหายแต่อย่าให้เจ็บ
7: อย่าให้เจ็บครับเอาให้ตึงนะ
9: จ้า

0: ค้างไว้นะครับท่าแรกนะฮะยืดหน้าขาของเราสมมติครบแล้ว3 2 1เอาลงลืมบอกไปอย่างครับพี่แอมก็คือระหว่างที่เราทำเนาะในการหายใจหายใจตลอดเวลาครับส่วนท่าที่2ก้องอยู่กับท่ายืนเดิมนะฮะแต่ทีนี้เราจะมายืดส่วนบนกันบ้างให้พี่แอมนะครับเอาผ้าเนี่ยครับไว้ด้านหลังเลย
1: เอาด้านหลัง
0: ครับมือซ้ายเนาะหลังมือนะครับหลังมือนะฮะชิดติดกับหลังเนาะแล้วก็จับเชือกเอาไว
1: ้โอเค
0: ในลักษณะนี้นะครับ
1: โอเค
0: ถ้าจะเป็นลักษณะนี้เนาะ
1: โอเค
0: ท่านี้นะครับท่าเดียวจะได้ถึงการยืด2ส่วนเลยก็คือหลังแขนกับหัวไหล่นะครับถ้าเกิดลักษณะนี้เนาะเราดึงมือขวาขึ้นไปลองดึงมือขวาขึ้นนะฮะมือซ้ายมันจะตามมาเนาะท่านี้จะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายมากเลยยิ่งเราดึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งตึงนะฮะแต่ไม่ต้องถึงเจ็บนะฮะเอาแค่ตึงพ
1: อ
0: ทำอย่างนี้ค้างไว้10-15วินะฮะอย่าลงค้างไว้หน่อยรู้สึกหน่วงๆบริเวณไหล่หน้าไหมฮะ
1: ใช่จ้าหน่วงจ้า
0: โอเคค้างไว้สมมติ3 2 1ครบ15วิแล้วลองดึงลงฮะใช้มือซ้ายดึงลงเนาะดึงลงมาเยอะๆดึงลงมาเยอะๆดึงลงมานี่รู้สึกยังไงฮะ
1: รู้สึกดีจ้า
0: ตึงบริเวณต้นแขนนั้น
1: ใช่ๆตึงบริเวณตึงข้างที่โดนดึง
0: ใช่ครับ
1: นี
0: ่ต้นแขนด้านหลังของแขนขวาเนี่ยจะรู้สึกตึงเนาะ
1: ใช่
0: ๆทำงี้ค้างไว้เหมือนกันเลยค้างไว้นะฮะหายใจเข้าออกตลอดเลยสมมุติ3 2 1โอเคครบแล้วไหนลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
1: โอเค
0: ทีนี้เราลองเอามือซ้ายอยู่ด้านบนบ้าง
1: มือซ้ายด้านบน
0: เป็นมือซ้ายด้านบน
1: มือซ้ายขวาครับ
0: หลังมือชิดติดหลังเลยจับเชือกเอาไว
1: ้เชือก
0: เหมือนเดิมครับค่อยๆดึงลงใช้มือขวาดึงลงรู้สึกตึงนะฮะ
1: โอ้ตึงตึงตึง
0: แขน
1: ตึง
0: ด้านหลังของแขนซ้ายเนาะ
1: ไอ้แขนนี่ต้องแนบหูไหมหรือว่าต้องแนบไหมจ๊ะ
0: เอาแค่จับเชือกไว้ตลอดนะฮะ
1: โอเคร
0: ู้สึกว่าล้างเชือกไว้อย่างเดียว
1: ตึงมากตึงจนจักระแล้
0: ใช่ครับ
1: รู้สึกตรงทั้งแขน
0: ค่อยหายใจช้าๆสมมติ3 2 1ครบ15วินาทีแล้วค่อยๆดึงขึ้นครับดึงขึ้นค้างไว้ทีนี้เราจะยืดไหล่หน้านะฮะของแขนขวาเนาะ
1: จ้า
0: ค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกตินะสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราค่อยๆผ่อนนะครับ
1: ค่อยๆผ่อนอีกแล้วใจดีจัง
0: คนละผ่อนกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูถ้าเราไปเนาะทีนี้เราจะมาเล่นกับเก้าอี้กันบ้างเดี๋ยวเราลองเลยอันดับแรกนะครับแอมให้พี่แอมนั่งไม่ต้องเต็มเนาะนั่งครึ่งเก้าอี้พอจะได้มีระยะเหลือนะฮะโอเคท่านี้จะเป็นท่ายืดบริเวณน่องนะครับเดี๋ยวให้พี่แอมคล้องผ้าเนาะไว้ที่ฝ่าเท้าเลยโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดตั้งท้นเท้าไว้ที่พื้นนะครับเข่าตึงเนาะจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงให้ขาเนี่ยเข้าหาลำตัวไม่ต้องยกขาครับไม่ต้องยกขาวางท้นเท้าไว้เนาะแล้วดึงเข้ามาจะรู้สึกตึงบริเวณน่องท่านี
1: ้ถ้าได้ยินเสียงพี่เลิมไม่ต้องตกใจนะ
0: คร
1: ับ ลืมกินข้าวเมื่อกี้นี
0: ้ทำอย่างนี้ค้างไว้นะฮะเหมือนเดิมเลย10-15วิ
1: ด้านหลังตรงไหมหลังไง
0: หลังเนี่ยตรงก็ได้ครับแต่ตรงมันจะดีกว่าเนาะ
1: ตรงไง
0: ลักษณะประมาณ
1: ไอ้นี่ยาวไงผ้าพี่ยาว
0: ลองกดส้นเท้าลงที่พื้นก่อนนะฮะทำถึงสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: จ้า
0: โอเคครับตั้งส้นเท้ารอเลยเอาผ้าคล้องมาครับออกแรงดึงให้รู้สึกตึงบริเวณน่องนะฮะ
1: ตึงตึงตึง
0: ตึงไหมฮะ
1: ตึง
0: นั่นแหละฮะ
1: ตึงตึงตึงมีเรื่องแล้ว
0: คนละตึงครับ
1: อ๋อเหรอไม่ว่าจะไม่รักได้จ้าโอเคไหม
0: ค้างไว
1: ้
0: สาม

2 1โอเคผ่อนได้ครับท่านี้เนาะก็จะไปยืดบริเวณน่องสำหรับใครที่เดินขึ้นมาเดินทั้งวันเดินขึ้นกระไดนะครับเราก็สามารถใช้ท่านี้เนี่ยยืดได้เพราะว่าบางคนเนาะเดินทั้งวันขึ้นรถขึ้น

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หน้าตาสดชื่นกันทุกคนเลยแสดงว่าตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูพัฒน์กันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะอุ๊ยคุณครูพัฒน์ได้ยินเสียงเด็กๆบอกด้วยเด็กพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะตอนนี้พร้อมที่จะเรียนรู้กับครูพัฒน์แล้วหรือยังเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนเพื่อเป็นการทักทายกันดีไหมคะมีเด็กๆคนไหนร้องเป็นบ้างยกมือค่ะมีเด็กๆหลายคนเลยที่บอกว่าร้องเพลงเป็นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถช่วยคุณครูพัดร้องเพลงหรือว่าทำท่าทางได้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงและทำท่าทางไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3สวัสดี

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชสังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆนะคะ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้เราร้องเพลงอะไรกันนะคะเพลงอะไรลูกเพลงสวัสดีถูกต้องเลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะมาพบเจอกับเพื่อนๆหรือว่ามาพบเจอกับคุณครูเด็กๆจะต้องพูดคำว่าอะไรคะคำว่าสวัสดีเด็กผู้หญิงเราจะพูดว่าอะไรลูก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วเด็กผู้ชายพูดว่าอะไรครับ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ พูดว่าอะไรนะคะสวัสดีค่ะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็สามารถบอกกับคุณครูต้นทางได้นะคะว่าเมื่อเด็กๆพบเจอผู้ใหญ่เด็กๆจะกล่าวทักทายว่าอย่างไรค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรง
0: ยังครับน่ารักมากเลยตอนนี้เด็กๆนั่งตัวตรงเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูพัดก็จะให้ตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์หรือว่าข้อต่างๆที่เราจะพูดคุยกันนะคะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทักทายค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเจอเพื่อนหรือว่าคุณครูนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดจะบอกเด็กๆก่อนว่าเวลาที่คุณครูพัดเนี่ยมาโรงเรียนคุณครูพัดทำอย่างไรบ้างเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะอยากรู้เวลาที่คุณครูพัดมาโรงเรียนนะคะพบเจอเพื่อนๆหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่คุณครูพัดก็จะกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีแต่ว่าคุณครูพัดไม่ได้แค่กล่าวทักทายแค่คำว่าสวัสดีอย่างเดียวนะคะคุณครูพัดจะยกมือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พูดว่าสวัสดีแบบนี้เด็กๆทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองยกมือขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาลองไหว้กันแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆลองยกมือขึ้นมาค่ะพนมมือขึ้นมาเลยเวลาที่เราพบเจอคุณครูเด็กๆก็จะต้องก้มศีรษะลงมาแล้วก็กล่าวคำว่าอะไรคะสวัสดีเด็กๆ ก็จะค่อยๆก้มศีรษะลงแบบนี้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะหรือว่าสวัสดีครับนั่นเองเวลาที่ผู้ใหญ่เห็นเด็กๆนะคะผู้ใหญ่ก็จะได้เอ็นดูนั่นเองโอ้โหน่ารักมากเลยคุณครูพัดสังเกตเห็นมีเด็กๆกำลังไหว้ทักทายผู้ใหญ่ตามที่คุณครูพัดสอนด้วยเด็กๆปลายทางก็สามารถทำตามเพื่อนๆหรือว่าคุณครูพัดได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้ตัวแทนเด็กๆค่ะลองออกมาบอกสิคะว่าเวลาที่เด็กๆพบเจอเพื่อนๆหรือว่าพบเจอคุณครูเด็กๆทำอย่างไรกัน

0: บ้างใครจะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องกันค่ะน้องกันเชิญค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยกมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะพนมมือสวัสดีค่ะก้มศีรษะลงสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องกัน
0: น้องกันเวลาน้องกันมาโรงเรียนน้องกันเจอใครบ้างคะ
1: เพื่อนเพื่อน
0: เจอเพื่อนเพื่อนแล้วเจอใครอีกลูก
1: เจอคุณครู
0: เจอคุณครูเวลาเจอเพื่อนเพื่อนกับคุณครูทำอย่างไรคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูกต้องเลยน้องกันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
1: ผู้หญิง
0: เป็นผู้หญิงเวลาเจอเพื่อนเพื่อนหรือว่าเจอคุณครูก็ต้องพูดว่า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูกต้องเลยแสดงว่าน้องกันเวลาที่เจอเพื่อนเพื่อนหรือว่าเจอคุณครูน้องกันก็มีการทักทายด้วยการกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะนั่นเองปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากเลยเพราะว่าน้องกันนะคะบอกได้ด้วยว่าเวลาเจอคุณครูหรือว่าเจอเพื่อนๆจะต้องทักทายกันด้วยการกล่าวคำว่าสวัสดีนั่นเองเอ๋คนต่อไปใครดีนะเดี๋ยวตาวิเศษดูก่อนนะว่าใครนั่งเรียบร้อยครูพัดมีตาวิเศษด้วยครูพัดจะมองก่อนใครดีนะใครดีนะน้องบาซิดค่ะบาซิดออกมาหาครูพัดลูกค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวล้มลูกหันหน้ามาทางนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆสวัสดีครับพนมมือขึ้นมาเก่งมากเลยชื่อน้องอะไรครับ
1: ลาวิส
0: ชื่อเล่นชื่อน้องอะไรลูก
1: ลาวิส
0: ชื่อเล่นชื่อน้องบาซิดใช่ไหมครับน้องบาซิดเวลามาโรงเรียนน้องบาซิดเจอใครบ้างครับ
1: เจอค
0: ุ
1: ณคร
0: ูเจอคุณครูแล้วเจอใครอีกครับ
1: เพื่อน
0: เจอเพื่อนๆเวลาน้องบาซิดเจอคุณครูน้องบาซิดทำยังไงครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้องบาซิดเอามือลงก่อนนะน้องบาซิดเจอคุณครูแล้วก็สวัสดีครับใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกใจ
0: รู้สึกอะไรนะ
1: รู้สึกใจ
0: รู้สึกสุขใจเหรออ๋อเก่งมากเลยน้องวาสิตเด็กๆปรบมือให้น้องวาสิตหน่อยค่ะน้องวาสิตบอกว่าเวลาเจอคุณครูแล้วน้องวาสิตกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีน้องวาสิตรู้สึกสุขใจนั่นเองน่ารักมากเลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะไหว้หรือว่าสวัสดีผู้ใหญ่ค่ะก็เป็นการแสดงความเคารพนะคะซึ่งเป็นมารยาทของคนไทยนั่นเองต่อไปใครนะจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังให้เด็กๆเอามือแต่ผมแต่หู

0: บนตักค่ะคนต่อไปใครดีนะเดี๋ยวครูพัดจะดูก่อนว่าใครนั่งเรียบร้อยน้องอองฟองค่ะค่อยๆเดินลูกด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเดี๋ยวเราค่อยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมานะคะสวัสดีค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองน้องอองฟองเวลาน้องอองฟองมาโรงเรียนน้องอองฟองทักทายคุณครูว่าอย่างไรคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน่ารักมากเลยนอกจากจะกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วต้องทำยังไงอีกคะต้องทำยังไงอีกคะเหมือนเมื่อสักครู่ที่หนูทำยังไงคะพนมมือขึ้นมาแล้วก็ก้มศีรษะลงน่ารักมากเลยค่ะการที่เด็กๆนะคะไหว้คุณครูนะคะก็เป็นการทักทายนั่นเองปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมค่ะให้เด็กๆนะคะได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะกันออกมาหน้าชั้นเรียนค่ะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ฝึกความกล้าแสดงออกนะคะนอกจากนั้นค่ะอย่าลืมให้กำลังใจเด็กๆด้วยนะคะคนต่อไปใครดีนะใครจะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีจู๊จู๊ก่อนนะคะจู๊จู๊ก่อนนะคะใครดีนะคนต่อไปไหนลองเอามือแตะหูแตะแก้มอยู่ตรงไหนแตะกันถูกหรือเปล่าเด็กๆปลายทางเอามือแตะแก้มด้วยนะเอามือแตะปากจมูกแก้มไหนใครจะออกมายกมือน้องหมุยหมุยค่ะหมุยหมุยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยน้องหมุยหมุยมาโรงเรียนเจอใครบ้างคะ
1: เจอเพื่อน
0: เจอเพื่อนเพื่อนเจอเพื่อนแล้วเจอใครอีก
1: เจอคุณครู
0: เจอคุณครูเวลาเจอคุณครูทำอย่างไรคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อุ๊ยแล้วทำมือยังไงด้วยคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: น่ารักมากเลยเด็กๆค่ะน้องมุยมุยเป็นผู้หญิงเวลาเจอคุณครูก็จะต้องกล่าวคำว่า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องมุยมุยหน่อยค่ะขอบคุณนะคะกลับไปนั่งที่ได้เลยแสดงว่าเด็กๆห้องคุณครูพัดเนี่ยน่ารักทุกคนเลยสามารถบอกได้ด้วยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆพบเจอเพื่อนๆหรือว่าพบเจอคุณครูเด็กๆจะกล่าวทักทายว่าอย่างไรค่ะคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆปลายทางหลายๆคนเลยค่ะก็สามารถบอกได้นะคะว่าเด็กๆมีการกล่าวคุณครูหรือว่าแสดงความเคารพคุณครูอย่างไรค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมต่อไปกันแล้วหรือยังคะอยากไปทำกิจกรรมอื่นแล้วหรือยังเอ่ยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
3: ตรงแล้วค่ะ
0: ตรงยังครับ
3: ตรง
0: แล้วครับน่ารักมากเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดจะให้เด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์

0: จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: ฮะ
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
2: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
2: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะโอ้โหได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาว่าพร้อมแล้วคุณครูพัดชื่นใจมากเลยแสดงว่าตอนนี้เด็กๆก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกับคุณครูพัดแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้รู้จักกับเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดก่อนวันนี้คุณครูพัดเปลี่ยนเครื่องให้จังหวะแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะ

0: นี่เลยวันนี้นะคะก็คือเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัทเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคืออะไรนี่นะคะชื่อว่าระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองเด็กๆลองพูดตามคุณครูค่ะระฆังเหล็กระฆังเหล็กสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยวันนี้คุณครูพัชจะใช้ระฆังเหล็กสามเหลี่ยมเป็นเครื่องให้ของคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้จังหวะแล้วให้เด็กๆทำไมคะให้เด็กๆฟังวันนี้คุณครูพัชจะมีจังหวะเพิ่มมาด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะถ้าเด็กๆเสียงดังจะได้ยินไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ยินเลยใช่ไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังนะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะ
1: ช้า
0: จังหวะช้าถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันค่ะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะ
1: เร็ว
0: จังหวะเร็วถูกต้องเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะสามารถฟังจังหวะแล้วก็บอกคุณครูได้ว่าคือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากจะมีจังหวะช้าแล้วก็จังหวะเร็วแล้ววันนี้คุณครูจะมีสัญญาณมาบอกเด็กๆด้วยถ้าคุณครูพัดเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้คุณครูพัดเคาะ2ครั้งติดกันแบบนี้นะคะเด็กๆจะต้องหยุดค่ะเคาะ2ครั้งคืออะไรนะคะ
1: ค
0: ือหยุดเด็กๆจะต้องหยุดเคลื่อนไหวเลยเดี๋ยวให้เด็กๆมาทบทวนกันอีก1ครั้งได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะฟังจังหวะกันนะ

0: เด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วคะ
1: ช้า
0: จังหวะช้าถูกต้องเลยต่อไปจังหวะที่ครูพัดเคาะเป็นจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วลูกจังหวะเร็วแล้วถ้าคุณครูพัดเคาะสองครั้งติดกันแบบนี้คือสัญญาณอะไรนะอะไรคะหยุดถูกต้องเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆได้ลองเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองปรบมือตามจังหวะของคุณครูก่อนเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ลองเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะนั่นก็คือจังหวะช้าจังหวะเร็วแล้วก็อะไรคะจังหวะอะไร
1: หย
0: ุดถ้าเด็กๆได้ยินเสียงครูพัดเคาะสองครั้งติดกันเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวเลยเด็กๆนั่งที่เก้าอี้ก่อนนะคะน้องมีอานั่งบนเก้าอี้ก่อนลูกเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะกันนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันให้เด็กๆลองปรบมือค่ะเด็กๆปรบมือกันได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูพัดปรบมือตามจังหวะด้วยนะคะน้องสแตมป์ปรบมือตามจังหวะได้เลย

0: หุ้ยคุณครูพัดคอร์ส2ครั้งแล้วแสดงว่าเด็กๆต้อง
1: หย
0: ุ
1: ด
0: โอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยสามารถฟังจังหวะของคุณครูได้ด้วยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบ้างค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆลองทำอะไรดีนะให้เด็กๆลองกำมือค่ะเด็กๆลองกำมือสิคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆลองกำมือแบมือตามจังหวะที่คุณครูพัดให้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้น่ารักมากเลยเดี๋ยวเด็กๆทำตามจังหวะของคุณครูนะคะ

ั่งว่าหยุดแล้วน่ารักมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะสามารถฟังจังหวะของคุณครูได้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้เด็กๆได้ลองยืนขึ้นบ้างเด็กๆยืนขึ้นอยู่กับที่ของตัวเองค่ะยืนอยู่กับที่ของตัวเองนะเด็กๆยืนขึ้นอยู่กับที่เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆย่ำเท้าค่ะไหนเด็กๆลองย่ำเท้าให้คุณครูดูหน่อยค่ะย่ำเท้าแบบนี้ย่ำเท้านะพร้อมหรือยังคะคุณครูพัดจะให้จังหวะก่อนเราจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ยังไม่เดินไปเดินมานะคะพร้อมไหมคะพร้อม

0: หวะหยุดแล้วตอนนี้จังหวะหยุดแล้วนะคะเด็กๆหยุดเคลื่อนไหวกันแล้วหรือยังแป๊บนึงนะคะน้องมายืนขึ้นให้ครูพัดหน่อยลูกเด็กๆค่ะตอนนี้ยังให้เด็กๆยืนอยู่กับที่ก่อนนะเด็กๆยืนขึ้นก่อนค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัดจะให้เด็กๆครูพัดอยู่ทางไหนนะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆกระโดดแต่ว่าเด็กๆกระโดดอยู่กับที่ก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับเพื่อนแป๊บนึงนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมากระโดดกันค่ะตามจังหวะนะพร้อมไหมคะกระโดดเด็กๆปล่อยมือกับเพื่อนๆก่อนนะเด็กๆปล่อยมือกับเพื่อนๆก่อนนะคะน่ารักมากเลยจังหวะหยุดแล้วเด็กๆก็ต้องหยุดกระโดดใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูพัดไม่เห็นมีใครกระโดดอยู่เลยเด็กๆป้ายทางก็หยุดกระโดดแล้วเหมือนกันยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆยืนขึ้นก่อนนะคะยืนขึ้นก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเด็กๆเวลาเด็กๆเคลื่อนไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะนั่งลงในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายเลยเด็กๆนั่งลงที่พื้นเด็กๆนั่งลงที่พื้นค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะยืดขาออกมาเด็กๆยืดขามาค่ะยืดขาไว้นะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวขาหนูยาวหนูยืดขาออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาบีบนวดส่วนต่างๆของร่างกายกันหรือว่าเด็กๆนะคะอยากจะทำท่าทางต่างๆก็ได้คุณครูพัดจะลองสะบัดมือค่ะน้องไม้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะน้องมาตีนสะบัดมือครับน้องไม้คือพัดเปลี่ยนท่าแล้วนะคือพัดเปลี่ยนท่าแล้วเด็กๆสามารถบีบขาได้นะคะค่อยๆบีบลูกบีบเบาๆคุณครูพัดบิดตัวเล็กเด็กๆค่อยๆบิดเบาๆค่อยๆทุบขาเบาๆขอบคุณค่ะค่อยๆทุบขาเด็กๆทำตามคุณครูได้นะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่ของตัวเองได้ไหมคะนั่งที่เก้าอี้ตัวเองนะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: แล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งบนเก้าอี้เลยค่ะน้องอองฟองตรงยังครับ
1: ตรงแล้วคร
0: ับ ตรงแล้วครับน้องขนุดนั่งที่เก้าอี้เลยค่ะน้องมีอานั่งที่เก้าอี้เลยลูกระวังครับค ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะในการดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเด็กๆหิวนมกันแล้วหรือยังคะหิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดื่มนมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยินดีต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆไปดื่มนมกันมาแล้วตอนนี้แสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์กับคุณครูพัฒและเพื่อนๆกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆของเราล่ะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนหน่วยการเรียนรู้ของเรากันค่ะ

0: เด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดชื่อหน่วยตามคุณครูได้ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆมาทบทวนตามคุณครูนะคะน้องออโต้หันหน้ามาดูคุณครูนะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยประถมนิเทศค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยประถมนิเทศอีกหนึ่งครั้งค่ะหน่วยประถมนิเทศถูกต้องเลยสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยประถมนิเทศนั่นเองแล้ววันนี้นะคะคุณครูพัดจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเด็กๆอยากรู้หรือยังถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเดี๋ยวเด็กเอามือไว้ข้างหลังก่อนเอ๋ดูซิจะมีตัวอะไรโผล่มานะดูซิจะมีตัวอะไรโผล่มาจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินมาทำตามนะจ๊าบจ๊าบจ๊าบนกกระจาบบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อนกกระจิบจ๊าบจ๊าบจ๊าบฉันชื่อนกกระจาบจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินไปบินไปเบาๆนะจ้าบจ้าบจ้าบนกกระจาบบินไปอุ๊ยนกบินไปแล้วนกบินไปแล้วนกบินไปแล้วต้องไม่มีเสียงแล้วนกบินกลับบ้านไปข้างหลังแล้วค่ะอุ๊ยยังมีเสียงอยู่หรือเปล่านะ
1: จ้าบจ้าบ
0: อุ๊ยมีนกโผล่มาจากที่ไหนเอานกกลับไปไว้ข้างหลังก่อนเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับสัญลักษณ์ประจำตัวแล้วก็ของใช้ส่วนตัวของเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆลองสังเกตดูค่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ยน้องออโต้นั่งที่เก้าอี้ครับภาพนี้นะคะก็คือภาพนี้นะคะเป็นภาพสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆนั่นเองเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะจะมีภาพสัญลักษณ์ของเด็กๆแล้วก็มีชื่อของเด็กๆอยู่ด้วยเพราะว่าสัญลักษณ์นี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ก่อนเปิดภาคเรียนเด็กๆมาเลือกกับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วเอแล้วตอนนี้เด็กๆจะจําได้หรือเปล่าว่าสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กๆคือสัญลักษณ์อะไรเด็กๆจํากันได้มั้ยคะจํากันได้จริงหรือเปล่าน้องออโต้นั่งบนเก้าอี้เลยครับเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆไปแจกให้เด็กๆดู เด็กๆดูสัญลักษณ์ประจำตัวของตัวเองนะคะแล้วให้เด็กๆบอกคุณครูนะคะว่าสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆเป็นรูปอะไรเดี๋ยวคุณครูพัดจะเดินแจกทุกคนเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะนี่ค่ะออโต้ขอบคุณครับรับของจากผู้ใหญ่อย่าลืมขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยดูรูปสัญลักษณ์ของตนเองนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: แก้ม
0: ขอบคุณค่ะ
1: แก้ม
0: ดูสัญลักษณ์ของตนเองนะคะว่าเป็นรูปอะไรเดี๋ยวคุณครูพัดจะแอบถามว่าเด็กๆได้สัญลักษณ์อะไรแล้วเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าขอบคุณครับนี่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: รถเสียบอะไรรถ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณคร
0: ู
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแค่รูปหนูนะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: แค่รูปโอวัล
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เด็กๆได้สัญลักษณ์ประจำตัวกันแล้วหรือยังคะได้แล้วเดี๋ยวคุณครูพัดจะลองถามดูว่าเด็กๆจะจำสัญลักษณ์ของตัวเองได้หรือเปล่าอุ๊ยถามใครดีนะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะ ไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากที่อาแล้วนั่งตัวตรงน้องมีอานั่งตัวตรงก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะเรียกเด็กๆออกมาถามว่าเด็กๆได้สัญลักษณ์อะไรพร้อมไหมคะใครดีนะน้องมีอาออกมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องมีอา
0: น้องมีอาได้สัญลักษณ์อะไรลูก
3: องุ่น
0: ได้สัญลักษณ์องุ่นใช่ไหมคะมีอาจำสัญลักษณ์ตัวเองได้ใช่ไหมลูกจำได้ถูกต้องเลยองุ่นของมีอาสีอะไรคะ
3: สีม่วง
0: สีม่วงปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะน้องวาสิบนั่งลงก่อนนะครับนั่งลงก่อนครับนั่งที่เก้าอี้ก่อนคนต่อไปคุณครูพัชจะลองถามใครดีนะตอนนี้นะคะเด็กๆต้องนั่งที่เก้าอี้ค่ะก้นของเด็กๆต้องอยู่ที่เก้าอี้นะก้นอยู่ที่เก้าอี้เลยคนต่อไปใครดีนะน้องแก้มนั่งที่เก้าอี้ก่อนค่ะนั่งที่เก้าอี้ก่อนลูกคนต่อไปคุณครูพัดขอให้น้องออโต้ค่ะออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
4: ออโต
0: ้น้องออโต้น้องออโต้ได้สัญลักษณ์รูปอะไรลูก
4: ช้าง
0: รูปอะไรครับ
4: ช้าง
0: รูปช้างมีเด็กๆปลายทางคนไหนนะคะมีสัญลักษณ์รูปช้างเหมือนกับน้องออโต้บ้างแสดงว่าน้องออโต้จำสัญลักษณ์ตัวเองได้ใช่ไหมคะจำได้ปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะ
1: ให้หนูก่อน
0: เด็กๆค่ะแสดงว่าตอนนี้เด็กๆจำสัญลักษณ์ตัวเองได้ให้เด็กๆค่ะเอาสัญลักษณ์ของเด็กๆใส่ไว้ในกระเป๋าก่อนเอาเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงก่อนตอนนี้เด็กๆจำสัญลักษณ์ของตัวเองได้แล้วเด็กๆเก็บใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงเลยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงยังครับตรงแล้วครับใช่ไหมนอกจากจะเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ประจำตัวแล้วนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ลองเก็บของใช้ส่วนตัวของเด็กๆด้วยวันนี้คุณครูพัดมีตัวอย่างของใช้ส่วนตัวมาให้เด็กๆได้รู้จักเดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งของชิ้นแรกกันก่อนว่าเด็กๆจะรู้จักหรือเปล่าเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่มือของคุณครูพัดมีอะไรอยู่คะมีอะไรอยู่คะมีผ้ากันเปื้อนอยู่เห็นไหมคะคุณครูพัดมีผ้ากันเปื้อนเด็กๆคะของชิ้นนี้ที่คุณครูพัดให้เด็กๆดูมีชื่อว่าอะไรคะ
1: ลา
0: โม่คือว่าอะไรคะ
1: ล
0: า
1: โม่
0: ของชิ้นนี้นะคะชื่อว่าผ้ากันเปื้อนเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะผ้ากันเปื้อนอีกหนึ่งครั้งค่ะผ้ากันเปื้อนแล้วเด็กๆจะรู้ได้ยังไงนะว่าสิ่งของชิ้นนี้เป็นของเด็กๆคนไหนเพราะว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะยังไม่รู้จักชื่อจริงนามสกุลของตนเองเพราะว่าเด็กๆอาจจะยังอ่านหนังสือไม่ออกคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถช่วยเด็กๆนะคะให้จดจำของใช้ของตนเองได้ค่ะด้วยการนำสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆนะคะมาแขวนหรือว่าทำสัญลักษณ์ให้เด็กๆได้ดูนั่นเองสิ่งของชิ้นนี้เด็กๆลองสังเกตดูเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรนะอุ๊ยเด็กๆบอกว่าเป็นรูปมะม่วงอุ๊ยแล้วมะม่วงเป็นสัญลักษณ์ของใครยกมือค่ะมะม่วงนะ น้องข้าวหอมยกมือน้องข้าวหอมออกมาหาคุณครูพัดค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยน้องข้าวหอมถือไว้เลยน้องข้าวหอมรู้ได้ยังไงคะว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของข้าวหอมเพราะว่ามีรูปอะไร
3: มีรูปมะม่วง
0: เพราะว่ามีรูปมะม่วงน้องข้าวหอมเลยรู้ว่าเป็นผ้ากันเปื้อนของข้าวหอมใช่ไหมคะแล้วผ้ากันเปื้อนเมื่อเราใช้เสร็จแล้วจะต้องไปแขวนตรงไหนคะแขวนตรงไหนไหนลองชี้ให้คุณครูดูหน่อยค่ะไหนลองข้าวหอมลองไปแขวนสิคะน้องมายกับน้องมีอานั่งลงก่อนค่ะน้องข้าวหอมแขวนผ้ากันเปื้อนที่ราวตากผ้ากันเปื้อนถูกต้องไหมคะน้องเดมี่นั่งที่เก้าอี้เลยลูกนั่งข้างบนเก้าอี้เลยเด็กๆค่ะช่วยครูพัดสังเกตว่าน้องข้าวหอมนำผ้ากันเปื้อนมาแขวนตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วน้องข้าวหอมบอกให้เพื่อนๆชื่นใจอีกหนึ่งครั้งว่าสัญลักษณ์ของน้องข้าวหอมรูปอะไรคะ
5: มะม่วง
0: รูปมะม่วงปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดมีของชิ้นต่อไปด้วยแต่ว่าสิ่งของชิ้นต่อไปจะเป็นของใครนะเราเล่น

0: ชวนกันฟังใครฟังคุณครูเวลาที่เด็กๆนะคะจับส่วนต่างๆของร่างกายตามคุณครูเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆด้วยนะถ้าเด็กๆชนเพื่อนๆจะเป็นยังไงคะเพื่อนๆก็จะเจ็บนั่นเองดังนั้นเวลาเด็กๆทำตามคุณครูก็ต้องระวังไม่ให้โดนเพื่อนๆด้วยเอแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปดูของใช้ชิ้นต่อไปหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมเอสิ่งของชิ้นต่อไปคืออะไรนะคืออะไรคะคือแก้วน้ำแก้วน้ำใบนี้เด็กๆเอาไว้แปรงฟันหรือว่าดื่มน้ำนั่นเองเอ๊แต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าแก้วนี้เป็นของใครเด็กๆอาจจะยังไม่เห็นว่าแก้วน้ำใบนี้เป็นของใครแต่ว่าถ้าคุณครูหันสัญลักษณ์ให้เด็กๆดูแบบนี้รู้หรือยังคะว่าคือของใครรูปนะรูปอะไรรูปรูปปลารูปปลาของเห็นน้องบาสยกมือแล้วว่ารูปนี้เป็นของน้องบาสใช่ไหมคะอ่ะน้องบาสออกมาค่ะด้านนี้เลยแก้วน้ำนี้ของใครครับ
1: ของน้องบาส
0: ของน้องบาสน้องบาสรู้ได้ยังไงว่าเป็นของน้องบาสครับ
1: เพราะมันมีปาลิโม
0: เพราะว่ามีรูปปาลิโมถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้น้องบาสเอาแก้วนะคะไปเก็บที่ชั้นวางจำได้ไหมหน้าว่าเราเก็บแก้วไว้ตรงไหนแก้วเราเก็บไว้ตรงไหนคะตรงนู้นใช่ไหมอ่านน้องบาสถือแก้วไปเก็บเลยถือแก้วไปเก็บเลยวางไว้ได้เลยครับวางด้านล่างก็ได้คว่ำลงถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะคนต่อไปค่ะคุณครูพัชยังเหลือของอีกหนึ่งชิ้นดูซิว่าคืออะไรพร้อมไหมคะนั่งบนเก้าอี้ลูกนี่เลยคืออะไรคะคืออะไรลูกแปรงสีฟันเด็กๆพูดตามนะคะแปรงสีฟันแปรงสีฟันนี้เป็นของใครนะเป็นรูปอะไรคะรูปแอปเปิลรูปแอปเปิลเป็นสัญลักษณ์ของใครลูก
2: ของ
0: ใครคะของน้องเกรดใช่ไหมคะน้องเกรดออกมาเลยค่ะน้องเกรดถือแปรงของตัวเองเลยอันนี้เป็นแปรงของใครคะหันหน้า

ช่หาเพื่อนเพื่อนหน่อยค่ะแปลงของใครคะแปลงของน้องเกดสัญลักษณ์ของน้องเกดคืออะไรคะคือแอปเปิ้ลแล้วเราแขวนแปลงไว้ตรงไหนคะไหนลองไปเก็บให้คุณครูดูหน่อยวิน้องเกดแขวนถูกไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องเกดหน่อยค่ะน่ารักมากเลย

ลักษณ์ประจำตัวค่ะที่ติดอยู่ที่ของใช้ต่างๆนะคะแล้วเด็กๆก็สามารถเก็บของใช้ส่วนตัวได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมให้เด็กๆค่ะได้ลองสังเกตสัญลักษณ์ของตนเองนะคะแล้วเก็บของใช้ต่างๆเข้าที่ให้ถูกต้องด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะเล่นตามมุมนะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไป

0: ลืมอะไรหรือเปล่า
1: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
2: เอย่าน
1: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
2: พี่นิ้ง
1: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
2: โอเคพร้อมยังมา
0: ข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
2: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทางมองฉันมองฉัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรดสุดพิเศษอยากจะมาเล่าให้แทนไทยไมโทและเด็กๆได้ฟังกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันไหนใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้กันบ้างชูมือขึ้นหน่อยจ้ะ
1: ผมอยากฟังครับ
2: ผมอยากฟังด้วยครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหลังจากฟังเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วแทนไทยไมโทและเด็กๆต้องช่วยกันทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานให้ครบถ้วนแทนไทยไมโทและเด็กๆพร้อมจะทำภารกิจนี้ไหมจ๊ะ
1: พร้อมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจ

0: กิจกันเลย
1: มีร้านขายขนมหวานเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันทุกเช้าตะวันจะช่วยคุณตาขายขนมหวานก่อนไปโรงเรียน
2: สวัสดีค่ะรับขนมอะไรดีคะ
1: อยู่มาวันหนึ่งโจคนต่างถิ่นได้มาเปิดร้านขนมหวานร้านใหม่ติดกับร้านของตะวันทุกคนต่างไปซื้อขนมหวานที่ร้านของโจเพราะขนมมีราคาถูกมาก
3: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
1: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วรออีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้นตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
2: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรนี่นา
1: เมื่อตะวันเปิดหนังสืออ่านพบว่าคุณยายใช้ผลไม้มหัศจรรย์มาทำขนมหวาน
2: ว้าว
1: ในเช้าวันหยุดตะวันรีบสะพายเป้ออกเดินทางตามหาสวนผลไม้มหัศจรรย์ตะวันเดินทางผ่านภูเขาและท้องนาที่แสนไกลจนมาพบกับสวนผลไม้มหัศจรรย
2: ์เย่เรามาถึงสวนผลไม้มหัศจรรย์กันแล้ว
1: พี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะ

0: ี้ได้แบ่งปันผลไม้ให้แก่ตะวัน
1: ขอบคุณพี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะมากๆเลยนะคะ
0: ตะวันหอบแตงโมมะพร้าวและทุเรียนกลับบ้านเพื่อมาทำขนมหวานสูตรคุณยายแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคุณยายบันทึกไว้คือความใส่ใจในการทำขนมทุกขั้นตอน
1: คุณยายคะตะวันจะตั้งใจทำขนมให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: เช้าวันใหม่คุณตาและตะวันเปิดร้านขายขนมหวานสูตรคุณยายอย่างภาคภูมิใจ
1: ขนมหวานจากสูตรของคุณยายของตะวันเองค่ะรับอะไรดีคะ
0: ในขณะที่ร้านของโจกำลังมีปัญหาเพราะลูกค้าเจอขนอีกาในขนม
2: หานี่มันขนอีกานี่นา
0: ทำให้ลูกค้าไม่กล้ากลับมาซื้อขนมหวานที่ร้านของโจอีกขนมหวานที่ร้านของตะวันจึงได้รับความสนใจจนกลับมามีลูกค้าอีกครั้งแต่ตะวันยังคอยให้ความช่วยเหลือร้านขนมของโจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได
3: ้ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
1: ยินดีมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง 1. โรงเรียนในฝันหรือ 2. สวนผลไม้มหัศจรรย
1: ์คำตอบคือข้อ2ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
0: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
1: ผมครับ
4: ผมด้วยครับ
0: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง 1. โจขายขนมในราคาแพงหรือ 2. ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
4: คำตอบคือข้อ2ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
0: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง 1. โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ 2. โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
1: คำตอบคือข้อ1ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
0: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
5: สำเร็จแล้ว
6: เย้เย้เย
5: ้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:00 น.

0: 15:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา12:25 น.และในเวลา18:01 น.เวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆอยากจะทำกิจกรรมศิลปะกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆจะต้องนั่งอยู่ที่ไหนคะนั่งอยู่ที่เก้าอี้ให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะทำกิจกรรมศิลปะกันก่อนอื่นเราจะต้องมาขยับนิ้วมือกันก่อนเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เด็กๆค่ะยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างนิ้วมือกันค่ะมือน้อยแปลงร่างเป็นปลาตอนนี้มือน้อยของเด็กแปลงร่างเป็นปลาแล้วนะมือน้อยของเด็กๆแปลงร่างเป็นปูอุ๊ยมือของคุณครูพัชแปลงร่างเป็นปูแล้วค่ะมือของเด็กๆแปลงร่างเป็นปูกันแล้วหรือยังเด็กๆปลายทางแล้วคุณครูปลายทางทำตามกันได้นะคะมือน้อยของเด็กๆแปลงร่างเป็นคลื่นทะเลตอนนี้มือของพัช

เป็นคลื่นทะเลค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกิจกรรมของเรากันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมนั่นก็คือปั้นนั่นเองเด็กๆลองสังเกตสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูกดินน้ำมันดินน้ำมันของคุณครูพัดมีหลายสีเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีดินน้ำมันค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะนอกจากจะมีดินน้ำมันแล้วของชิ้นต่อไปคืออะไรคะอุปกรณ์ต่อไปค่ะคืออะไรคะลูกอุ๊ยได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาค่ะว่าคือแผ่นรองปั้นเด็กๆพูดตามเลยแผ่นรองปั้นถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแผ่นรองปั้นนั่นเองอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในกิจกรรมปั้นค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสาธิตวิธีการปั้นให้เด็กๆดูเด็กๆอย่าลืมสังเกตกันนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะหยิบดินน้ำมันขึ้นมาก่อน1ก้อนเด็กๆค่ะดูที่มือของคุณครูพัดค่ะคุณครูพัดถือดินน้ำมันสีอะไรคะสีแดงดินน้ำมันที่คุณครูพัดถืออยู่นะคะก็คือสีแดงนั่นเองแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเวลาที่เราจะปั้นดินน้ำมันเราจะปั้นที่ไหนคะที่แผ่นรองปั้นถูกต้องเลยคุณครูพัดนะคะก็จะหยิบแผ่นรองปั้นขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ค่ะแผ่นรองปั้นของเรานะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นค่ะว่าคุณครูนะคะจะมีสัญลักษณ์ของเด็กๆติดอยู่ด้วยเด็กๆจะได้รู้นั่นเองนะคะว่าแผ่นรองปั้นนี้นะคะเป็นของเด็กๆคนไหนค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนจะมีแผ่นรองปั้นของตนเองนะคะเด็กๆก็สามารถสังเกตได้ที่สัญลักษณ์นั่นเองเดี๋ยววันนี้คุณครูพัดขอยืมแผ่นรองปั้นของเด็กๆก่อนนะคะคุณครูพัดจะวางดินน้ำมันไว้บนไหนนะคะวางไว้ที่โต๊ะได้ไหมคะต้องวางไว้บนแผ่นรองปั้นนะคุณครูพัดค่ะจะค่อยๆนะคะแบ่งดินน้ำมันค่ะออกมาเป็น2ก้อนเลยเด็กๆลองสังเกตดูนะคุณครูพัดจะแบ่งดินน้ำมันออกมาเป็น2ก้อนแบบนี้เดี๋ยวดูซิว่าคุณครูพัดจะปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรเมื่อวานคุณครูพัดนะคะลองให้เด็กๆเนี่ยได้นวดหรือว่าคลึงดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ใช่ไหมคะบนไหนนะบนฝ่ามือแบบนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะคุณครูค่อยๆนวดหรือว่าคลึงดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะค่อยๆทำแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่าดินน้ำมันของคุณครูพัดจะแปลงร่างจากก้อนกลมๆเป็นอะไรแล้วหุยเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ดินน้ำมันของคุณครูพัดเริ่มเป็นก้อนยาวๆแล้วเด็กๆค่อยๆใช้มือนะคะในการคลึงค่ะแบบนี้บนฝ่ามือแต่ถ้าเด็กๆอาจจะรู้สึกไม่ถนัดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาคลึงกันที่แผ่นรองปั้นเด็กๆก็ค่อยๆวางดินน้ำมันไว้บนแผ่นรองปั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้มือค่ะคลึงดินน้ำมันนะคะให้เป็นเส้นยาวๆเห็นไหมคะคลึงดินน้ำมันนะคะคลึงดินน้ำมันให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้เห็นไหมคะดินน้ำมันของครูพัดเริ่มยาวแล้วยาวหรือยังคะยาวแล้วเดี๋ยวดูซิว่านอกจากดินน้ำมันที่เป็นเส้นยาวๆเหมือนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยจะกลายร่างเป็นอะไรได้อีกเห็นไหมคะคุณครูก็ค่อยๆคลึงให้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยเด็กๆค่อยๆขยับมือของเด็กๆนะคะไปให้ทั่วดินน้ำมันได้เลยเริ่มยาวแล้วเห็นไหมคะคุณครูพัดจะลองเอาดินน้ำมันค่ะ

0: ขดเด็กๆลองสังเกตดูนะคะคุณครูพัดจะใช้มือของครูพัดนะคะจับที่ปลายของดินน้ำมันค่ะค่อยๆขดเข้าหากันแบบนี้ค่อยๆขดเข้าหากันแบบนี้นะคะค่อยๆขดดินน้ำมันเข้าหากันจะกลายเป็นอะไรนะอุ๊ยมีเด็กๆบอกว่าเหมือนกิ้งกือเลยแต่ว่าคุณครูพัดจะทำเป็นนี่เลยค่ะมีใครรู้จักไหมนะอะไรคะงูถูกต้องเลยคุณครูพัดนะคะค่อยๆปั้นดินน้ำมันนะคะแล้วก็คือเส้นยาวๆแล้วก็นำมาขดเป็นอะไรคะ
1: เป็นงู
0: ถูกต้องเลยมีเด็กๆคนไหนอยากทำบ้างมีเด็กๆอยากปั้นดินน้ำมันกันหลายคนเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดมีรางวัลเด็กดีมาให้เด็กๆด้วยเด็กๆแต่ละคนยังไม่มีดินน้ำมันเป็นของตนเองใช่ไหมคะเด็กๆอยากมีดินน้ำมันของตนเองไหมคะอยากมีแต่ว่าถ้าเด็กๆมีดินน้ำมันของตนเองแล้วไม่มีที่เก็บจะเป็นยังไงคะ
1: แข็ง
0: อุ๊ยดินน้ำมันจะแข็งด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าเด็กๆไม่มีที่เก็บดินน้ำมันดินน้ำมันจะหายไหมคะ
1: หาย
0: หายวันนี้คุณครูพัดมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนี่เลยค่ะคืออะไรคะคุณครูพัดไปหามาให้เด็กๆเลยคือกระปุกดินน้ำมันเด็กๆลองสังเกตดูนะคะนี่ก็คือกระปุกดินน้ำมันนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่กระปุกดินน้ำมันคุณครูพัดมีรูปอะไรอยู่คะ
1: ร
0: ู
1: ปแตงโม
0: รูปแตงโมหรือว่าสัญลักษณ์ของเด็กๆนั่นเองแล้วรูปแตงโมนี้เป็นสัญลักษณ์ของใครคะของน้องขนมหวานถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะมีกระปุกดินน้ำมันของตนเองมีอะไรอยู่คะมีสัญลักษณ์ให้เด็กๆได้รู้จักนั่นเองเวลาที่เด็กๆจะใช้ตอนนี้ค่ะตาวิเศษของครูพัดเห็นมีเด็กๆบางคนเสียงดังกำมือแบมือกำมือแบมือกำมือเด็กๆทำตามคุณครูนะคะแบมือกำมือแบมือน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆตอบให้คุณครูพัดชื่นใจอีกหนึ่งครั้งอันนี้คืออะไรคะกระปุกอะไรลูกกระปุกสำหรับใส่ดินน้ำมันนั่นเองเวลาที่เด็กๆใช้ให้เด็กๆค่อยๆเปิดฝาออกมาแบบนี้แล้วเด็กๆเอาวางไว้บนโต๊ะได้ไหมคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะนำฝาวางไว้ที่ด้านล่างของกระปุกดินน้ำมันแบบนี้ฝาของเด็กๆจะได้ไม่หายนั่นเองเห็นไหมคะคุณครูพัดเปิดฝาแล้วก็นำฝาของกระปุกมาวางไว้ที่ด้านล่างของกระปุกแบบนี้นะคะฝาของเด็กๆจะได้ไม่หายใช่ไหมคะแล้วให้เด็กๆสามารถวางไว้ที่ไหนได้วางไว้ที่บนโต๊ะได้เวลาที่เด็กๆทำผลงานศิลปะเสร็จแล้วเด็กๆเอามาหาใครคะเอาผลงานมาให้ใครคะเอาผลงานมาให้คุณครูเมื่อเด็กๆเอาผลงานมาให้คุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะโชว์ผลงานกันพร้อมไหมคะพร้อมแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากที่เด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วกิจกรรมต่อไปคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เข้าเล่นตามมุมเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าวันนี้คุณครูพัดจะเปิดมุมอะไรเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าเวลาที่คุณครูพัดมีป้ายแบบนี้ติดอยู่ป้ายสีอะไรคะป้ายสีแดงป้ายสีแดงคือมุมอะไรคะมุมที่ทำไมมุมที่ปิดเด็กๆ เข้าได้ไหมคะเข้าไม่ได้มุมต่อไปค่ะถ้าเด็กๆสังเกตเห็นว่ามีป้ายสีอะไรคะป้ายสี เขียวแสดงว่ามุมเปิดเด็กๆ เข้าได้ไหมคะ
1: เข
0: ้าได้วันนี้นะคะเวลาที่เด็กๆจะเข้ามุมต่างๆค่ะเด็กๆ ก็ต้องอย่าลืมสังเกตป้ายที่คุณครูพัดนะคะติดตามมุมต่างๆนั่นเองโดยมุมที่คุณครูพัดเปิดในวันนี้นะคะมุมแรกค่ะก็คือมุมหนังสือและมุมที่2นะคะคือมุมบทบาทสมมุติเด็กๆค่ะและนี่นะคะก็คือมุมหนังสือนั่นเองค่ะเด็กๆ ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่มุมหนังสือของคุณครูพัดค่ะตอนนี้นะคะมีสัญลักษณ์นะคะสีเขียวติดอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะเปิดมุมหนังสือให้เด็กๆได้เข้าเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าที่มุมหนังสือของคุณครูพัดค่ะจะมีทั้งหนังสือนิทานเล่มใหญ่นะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้นอกจากนั้นค่ะก็จะมีหนังสือนิทานหลากหลายเลยให้เด็กๆนะคะได้เลือกเข้ามาอ่านนะคะนอกจากนั้นค่ะที่มุมหนังสือนิทานของครูพัฒน์นะคะก็จะมีหุ่นมือค่ะหรือว่าตุ๊กตาให้เด็กๆนะคะได้ใช้ประกอบในการอ่านนิทานหรือว่าเล่านิทานด้วยค่ะแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะเวลาที่เด็กๆเลือกเล่นนะคะที่มุมนิทานค่ะเด็กๆนะคะจะต้องเปิดหนังสือค่ะโดยที่เวลาเด็กๆเปิดหนังสือนิทานนะคะเด็กๆจะต้องเปิดที่ด้านล่างของหนังสือค่ะเปิดแบบเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเปิดหนังสือแรงหนังสือนิทานของคุณครูก็อาจจะขาดได้ค่ะค่อยๆเปิดหนังสือนิทานแบบนี้นะคะเมื่อเด็กๆอ่านหนังสือนิทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะต้องค่อยๆปิดหนังสือนิทานนะคะแล้วก็นำไปวางค่ะที่ชั้นวางนิทานให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเล่นที่มุมหนังสือได้เลยค่ะเด็กๆคะและนี่นะคะก็คือมุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้มุมบทบาทสมมุติของคุณครูพัดเป็นสีเขียวค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นที่มุมบทบาทสมมุติของคุณครูได้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่มุมบทบาทสมมุติของคุณครูมีของเล่นให้เด็กๆได้เลือกเล่นหลากหลายเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆหยิบของเล่นมาจากตรงไหนเด็กๆก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมศิลปะต่างๆค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นหรือยังเอ่ยว่ามีอุปกรณ์นะคะหลายอย่างเลยมีอุปกรณ์ที่คุณครูพัดนะคะจะต้องแจกให้เด็กๆหลายอย่างเลยวันนี้ค่ะคุณครูพัดค่ะเลยมีคุณครูมาช่วยดูแลเด็กๆอีก1คนเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าคุณครูที่ช่วยคุณครูพัดดูแลเด็กๆอีก1คนคือคุณครูอะไรคะเด็กๆลองหันหน้าไปทางคุณครูหญิงค่ะเด็กๆค่ะคุณครูอีก1ท่านที่ช่วยคุณครูพัดดูแลเด็กๆนะคะนั่นก็คือคุณครูหญิงนั่นเองคุณครูอีก1ท่านชื่อคุณครูอะไรคะคุณครูหญิงถูกต้องเลยน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมนะคะนั่นก็คือปั้นนั่นเองเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้นะคะได้เก็บเก้าอี้เข้าที่เด็กๆนะคะจะต้องค่อยๆยกเก้าอี้เก็บที่โต๊ะนั่นเองแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องสังเกตว่าเด็กๆอยู่ใกล้โต๊ะตัวไหนให้เด็กๆหันหน้าเข้าไปที่โต๊ะตัวนั้นเด็กๆค่อยๆ ยกเก้าอี้นะคะแล้วก็หันหน้าเข้าที่โต๊ะของตนเองได้เลยเดี๋ยวคุณครูพัดกับคุณครูหญิงจะช่วยเด็กๆนะคะในการจัดโต๊ะหรือว่ายกเก้าอี้ด้วยค่ะเด็กๆค่อยๆลุกขึ้นค่ะค่อยๆลุกขึ้นเก็บเก้าอี้เลยเก็บเก้าอี้หันหน้าเข้าโต๊ะเลยน้องอองฟองน้องอองฟองมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ลูกมาทางนี้ค่ะยกมาทางนี้มาทางนี้เลยของน้องขนมหวานอยู่ที่เดิมเลยยกค่ะยกแบบนี้มาค่ะคุณครูช่วยมาด้านนี้ค่ะยกขึ้นมา

ยกแบบนี้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้รอคุณครูเลยนะคะน่ารักมากเลยน้องขนมหวานนั่งด้านนี้ลูกนั่งด้านนี้ค่ะขอโทษค่ะมาค่ะขนมหวานด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัดกับคุณครูหญิงนะคะนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดกับคุณครูหญิงจะเดินไปแจกดินน้ำมันเดี๋ยวเด็กๆถือดินน้ำมันไว้ที่มือของเด็กๆเลยนะคะหยิบดินน้ำมันหนึ่งก้อนค่ะหยิบดินน้ำมันแล้วเด็กๆค่อยๆใช้มือบีบนวดให้นิ่มก่อนได้เลยอันนี้ค่ะหยิบได้เลยโทษนะคะหยิบดินน้ำมันได้เลยหยิบสีอะไรก็ได้ค่ะได้เลยครับหยิบดินน้ำมันได้เลยหยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะไปแจกแผ่นรองปั้นให้เด็กๆนะคะเด็กๆคนไหนที่ได้แผ่นรองปั้นแล้วนะคะวางไว้บนแผ่นรองปั้นได้เลยได้ค่ะ

0: เด็กค่อยๆพึงดินน้ำมันได้เลยนะคะสามารถปั้นดินน้ำมันแล้วก็คึงเป็นเส้นยาวๆได้เลย
1: ปั้นเลยหน่อย
0: ได้ค่ะโทษนะคะคือเป็นเส้นยาวๆได้นะคะเด็กๆอย่าลืมวางแผ่นรองปั้นไว้ที่ไหนนะคะไว้ที่โต๊ะ

เด็กๆขาเดี๋ยวเด็กๆปั้นดินน้ำมันได้เลยนะเดี๋ยวคุณครูพัทกับคุณครูหญิงจะนำกระปุกดินน้ำมันไปแจกเด็กๆค่ะเด็กๆทุกคนจะมีกระปุกของตนเองนะคะเดี๋ยวคุณครูพัทกับคุณครูหญิงจะเดินไปแจกนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆจะเปิดใช้กระปุกเด็กๆจะต้องเอาฝาถูกต้องเลยค่ะน้องไม้อันนี้ของใครของใครคะของมาร์ตินใช่ไหมครับเป็นรูปอะไรคะอันนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาเด็กๆเปิดฝาจะต้องเอาฝาไว้ที่ด้านล่างกระปุกนะนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้ของใครนะลูกพึ่งของใครคะของหนูขอบคุณครับขอบคุณครับของเกศรูปอะไรคะของน้องเกศขอบคุณค่ะเวลาเปิดฝาอย่าลืมนะเอาฝาไว้ตรงไหนไหนน้องมาซิลองเปิดฝาดูสิครับเปิดได้ไหมเดี๋ยวคุณครูช่วยนิดนึงก่อนอ่ะไหนลองมาซิลองเปิดฝาครับหุ่นด้านนี้แล้ววางไว้ตรงไหนคะถูกต้องเลยอันนี้สัญลักษณ์ของใครคะของคุณค่ะเด็กๆอย่าลืมเปิดฝาแล้วเอาฝาวางไว้ตรงไหนคะเก่งมากเลยน้องมาตินครับเอากระปุกวางไว้ที่ฝาลูกหยิบกระปุกมาวางตรงนี้ถูกต้องเลยวางไว้ตรงนี้ค่ะเอากระปุกของน้องเกดมาค่ะครับน้องการน้องการเปิดกระปุกได้ไหมน้องการเปิดแล้วเอาฝาวางข้างล่างค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งเก็บผลงานนะผลงานให้คุณครูดูก่อนนะคะได้เลยค่ะน้องสแตมป์ไหนครูพัดดูไหนน้องสแตมป์ลองคลึงดินน้ำมันเป็นเส้นยาวๆให้คุณครูพัดดูหน่อยได้ไหมคะหยิบดินน้ำมันค่ะคลึงบนแผ่นรองปั้นก็ได้ค่ะใช่เอามือคลึงยาวๆเลยวางไว้บนแผ่นรองปั้นเลยครับใช่

0: น้องขนุนหยิบดินน้ำมันมาวางบนแผ่นเอาปลาหลุกที่ตกอยู่ตรงนู้นเห็นป้าดินน้ำมันวางไว้แบบเอาวางไว้แบบนี้ถูกแล้วครับเด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนที่ดินน้ำมันตกอยู่ที่พื้นอย่าลืมเก็บให้คุณครูด้วยนะคะค่ะอะไรนะคะเสร็จแล้วเหรอคะต้องเอาผลงานมาให้คุณครูดูด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันตรงนี้ก่อนรวมดินน้ำมันเป็นก้อนๆเดียวหรือยังไหนดูสิครับ
1: เต
0: ่า
1: เต่าได้เลย
0: ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหนเปิดออกมาให้ครูดูหน่อยครับได้ไหมได้ไหมเก่งมากเลยเดี๋ยวเราจะคลึงดินน้ำมันให้เป็นก้อนกลมๆหยิบออกมาแล้ววางไว้ตรงไหนเอาฝาวางไว้ตรงไหนเก่งมากเลยครับสแตมป
1: ์เร็ว
0: ๆโอเคคลึงเป็นก้อนกลมๆเลยนะคะทำเป็นอะไรคะ
2: ภ
0: ูเขาโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเอาภูเขาวางไว้บนแผ่นล็อกบ้านก่อนนะทำเป็นอะไรคะ
1: บ้านเสาอ่ะโดน
0: อ๋อชูการ์ไรเดอร์ใช่ไหม
1: ไรเดอร
0: ์ค่ะน้องแก้มขาหยิบดินน้ำมันขึ้นมาได้ค่ะเมื่อกี้มันตกลงไปแล้วระวังหัวนะโอเคค่ะเด็กขาเดี๋ยวเด็กๆคนไหนที่เล่นดินน้ำมันเสร็จแล้วให้ยกมือฟังนะเด็กๆคนไหนเล่นดินน้ำมันเสร็จแล้วให้ยกมือเด็กๆค่ะคนไหนที่เล่นดินน้ำมันเสร็จแล้วให้ยกมือนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดหรือว่าคุณครูหญิงจะเดินไปหาเพื่อจะถามเด็กๆว่าเด็กๆทำเป็นรูปอะไรแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดได้ค่ะ

0: เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเรากลับมานั่งที่กันค่ะเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนนุ่นอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆคนไหนนะคะเก็บของเล่นหรือว่าอุปกรณ์ศิลปะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆมานั่งที่ได้เลยน้องขนุนนั่งรอเพื่อนได้เลยน้องมีอามานั่งตรงนี้ได้เลยลูกมาเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฝูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ๊ยตอนนี้คุณครูพัดนับถึง10แล้วเด็กๆนั่งเรียบร้อยกันแล้วหรือยังคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันมาแล้วค่ะคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆห้องของคุณครูพัดแล้วก็คุณครูหญิงนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณหรือว่าคุณครูนะคะร้องเพลงเก็บของค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดจะให้ตัวแทนของเด็กๆค่ะได้ออกมาเล่านะคะว่าวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรกันไปมีใครจะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะน้องกีตาร์ค่ะมาค่ะน้องกีตาร์น้องกีตาร์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกีตาร
0: ์วันนี้น้องกีตาร์ปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะ
1: เป็นงู
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าวันนี้นะคะน้องกีตาร์ให้คุณครูพัดดูดินน้ำมันของน้องกีตาร์ที่ปั้นเป็นงูด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ปั้นกี่ตัวคะ
1: ปั้นสองตัว
0: ปั้นสองตัวตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ
1: ่ตัวใหญ
0: ่ปั้นตัวใหญ่เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะน้องกีตาร์ปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรนะคะปั้นดินน้ำมันเป็นงูถูกต้องเลยแล้ววันนี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณครูพัดเปิดมุมประสบการณ์สองมุมมีมุมอะไรบ้างมีมุมอะไรนะคะมุมอะไรลูกมีมุมหนังสือแล้วอีกหนึ่งมุมคือ
2: ม
0: ุ
2: มเล
0: ่
2: น
0: มุมของเล่นที่เด็กไปเล่นก็คือมุมบทบาทสมมุตินั่นเองถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ไปเข้าห้องน้ำล้างอะไรล้างอะไรคะ
2: ล้างม
0: ือเพราะว่าพอเด็กๆปั้นดินน้ำมันมือของเด็กๆก็อาจจะเลอะเดี๋ยวเราจะไปล้างมือเพื่อมาเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปใช่ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้คุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆค่ะได้ไปล้างมือนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

เด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆนะคะไปล้างมือกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะมีเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างยกมือค่ะโอ้โหมีน้องข้าวหอมพร้อมแล้วมีเด็กๆคนไหนพร้อมอีกบ้างคะหนูพร้อมแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆ ก็อยากจะทำกิจกรรมเกมการศึกษากับคุณครูพัดแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาแนะนำค่ะอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำมาให้เด็กๆได้จับคู่กันในวันนี้เพราะว่าในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้มาจับคู่ของใช้ส่วนตัวค่ะเอ๋คุณครูพัดได้ยินเสียงเด็กๆมาจากตรงไหนนะเอามือแต่ผมเอามือแต่หูต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นแรกกันเลยค่ะว่าเด็กๆรู้จักกันหรือเปล่าของชิ้นแรกเลยคืออะไรคะคืออะไรลูกถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือแก้วน้ำนั่นเองนี่นะคะก็คือแก้วน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสิ่งของชิ้นต่อไปกันค่ะนี่เลยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะสิ่งของนี้คืออะไรคะของใช้ชิ้นนี้คือ

ช้อนเด็กๆลองสังเกตดูนะคะช้อนนี้จะเป็นช้อนที่เป็นช้อนคันยาวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูของใช้ชิ้นต่อไปกันค่ะอันนี้คืออะไรนะ

ใช้ชิ้นนี้คืออะไรคะแปรงสีฟันเด็กๆพูดตามค่ะแปรงสีฟันแปรงสีฟันถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือแปรงสีฟันเราจะมาดูของใช้ชิ้นสุดท้ายเด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วอุ๊ยมีน้องเกดพร้อมแล้วครูพัดอยู่ทางไหนหันหน้าไปทางนั้นแหละอุ๊ยตอนนี้ครูพัดอยู่ทางไหนคะน้องมีอาอยู่ทางนี้เดี๋ยวเราจะมาดูของใช้ส่วนตัวชิ้นสุดท้ายกันค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะช้อนเป็นช้อนคันเล็กๆเอาไว้ให้เด็กๆนะคะไว้สำหรับตักหรือว่ารับประทานขนมหวานนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้มาจับคู่ของใช้ส่วนตัวซึ่งเป็นของจริงด้วยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆสังเกตการจับคู่ของคุณครูพัดอย่างแรกเลยคุณครูพัดหยิบอะไรขึ้นมาคะหยิบอะไรขึ้นมาคะหยิบช้อนคุณครูพัดก็จะนำช้อนวางไว้ที่ไหนวางไว้ใกล้กับตัวเด็กๆได้ไหมคะได้เดี๋ยวเราจะต้องวางบนโต๊ะเพื่อเพื่อนคนอื่นๆจะได้นำมาวางด้วยคุณครูพัดก็จะวางช้อนลงไปบนโต๊ะแบบนี้เห็นไหมคะคุณครูพัดก็จะวางช้อนลงไปแล้วให้เด็กๆค่ะลองสังเกตสิ่งของที่อยู่ในตะกร้าเราจะหยิบสิ่งของที่เหมือนกันคุณครูพัดหยิบช้อนขึ้นมาอีกหนึ่งคันถูกต้องไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูคุณครูพัดวางเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันสิ่งของที่เหมือนกันให้เด็กๆวางชิดติดกันเหมือนกันให้ทำไมนะคะเหมือนกันให้วางชิดติดกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูของใช้ต่อไปที่คุณครูพัดจะหยิบให้เด็กๆดูค่ะนี่เลยคืออะไรคะซ่อมนี่ก็คือซ่อมนั่นเองคุณครูพัดก็จะวางซ่อมลงไปแต่ว่าคุณครูพัดวางซ่อมติดกับช้อนได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณครูพัดก็จะเว้นนิดนึงเว้นที่นิดหนึ่งนะคะแล้วให้เด็กๆลองสังเกตของชิ้นต่อไปดูค่ะสิ่งของชิ้นต่อไปที่อยู่ในตะกร้าเด็กๆลองสังเกตดูซิส้มอยู่ไหนนะเอ๊ะคุณครูพัดหยิบชิ้นนี้ไปวางถูกต้องไหมคะไม่ถูกถูกไหมคะไม่ถูกอ่ะครูพัดเปลี่ยนก่อนคุณครูพัดหยิบอะไรขึ้นมานะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคุณครูพัดจับคู่ถูกไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆ ดูนะของที่เหมือนกันคุณครูพัดวางวางทำไมนะวางชิดติดกันเดี๋ยวเรามาดูสิ่งของชิ้นต่อไปค่ะนี่เลยคืออะไรคะคืออะไรคะเด็กๆคือแก้วน้ำนั่นเองคุณครูพัดนะคะก็จะนำแก้ววางที่โต๊ะเลยคุณครูพัดวางแก้วติดกับซ่อมได้ไหมคะไม่ได้คุณครูก็จะขยับออกมานิดนึงค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะหยิบแก้วใบต่อไปที่เหมือนกันมาวางชิดติดกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวมีเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมเกมการศึกษาบ้างมีใครอยากทำบ้างยกมือค่ะน่ารักมากเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนั่งเป็นกลุ่มเหมือนเดิมเลยแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าถ้าเพื่อนๆจับของชิ้นอื่นอยู่เด็กๆไปหยิบมาจากมือเพื่อนได้ไหมคะได้ไหมลูกเด็กๆค่ะเด็กๆจ๋า

0: เด็กๆคะถ้าเพื่อนหยิบของอยู่เด็กๆหยิบออกมาจากมือเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งของชิ้นต่อไปอันนี้คืออะไรคะแปรงสีฟันใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรแปรงสีฟันคุณครูพัดก็จะต้องนำแปรงสีฟันมาทำไมคะมาวางจับคู่คุณครูพัดก็จะวางลงไปแบบนี้คุณครูพัดจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องสิ่งของชิ้นสุดท้ายของคุณครูค่ะคืออะไรคะช้อนขนมหวานใช่ไหมคะหรือว่าช้อนที่เด็กๆเอาไว้รับประทานขนมนั่นเองคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้ที่ไหนคะ
1: ที
0: ่โต๊ะแบบนี้แล้วก็วางจับคู่กันถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆเด็กๆอยากทำกันแล้วหรือยังคะอยากทำแล้วเอามือแตะแก้มเอามือแตะหูเอามือจับปากอุ๊ยคุณครูพัดได้ยินเสียงใครนะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเก้าอี้ของตนเองเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเวลาที่เด็กๆกลุ่มของเด็กๆนะคะเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทำไมคะให้เด็กๆยกมือเด็กๆคนไหนที่เล่นเกมเสร็จแล้วให้เด็กๆยกมือคุณครูพัดนะคะจะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องถ้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเก็บของใส่ตะกร้าได้เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะค่อยๆลุกเก็บเก้าอี้เข้าที่ค่ะเด็กๆคนไหนใกล้โต๊ะตัวไหนหันเก้าอี้เข้าที่โต๊ะตัวนั้นเลยเด็กๆค่อยๆลุกขึ้นเก็บเก้าอี้เข้าที่เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะข้าวหอมมาด้านนี้เลยค่ะขนุนมาด้านนี้ลูกขนุนน้องขนุนมาค่ะน้องขนมหวานนั่งนี่ก็ได้ลูกเด็กๆค่ะนั่งที่เก้าอี้ของตัวเองนะคะน้องแก้มใสมานี่ก็ได้ลูกแบ่งเพื่อนๆช่วยกันจับคู่นะคะนั่งได้เลยค่ะถูกต้องค่ะแบ่งกันค่ะนี่ไงได้ค่ะเด็กๆค่ะเอามาจับคู่กันนะคะนั่งลงเลยค่ะน้องกันไหนอันไหนเหมือนกันไหนเหมือนกันคะอันไหนเหมือนกันคะหยิบออกมาเลยเอามาวางตรงนี้ค่ะมาช่วยคุณครูวางค่ะต่อไปวางอะไรคะ
1: วางอันนี้ก็หนู
0: นี่ค่ะเอาวางนี่เลยค่ะจับคู่แล้ววางเลยวางค่ะเดี๋ยวหนูรอแป๊บนึงนะคะวางค่ะไม่เอาเข้าปากค่ะต่อไปเอาอะไรมาวางอันนี้วางไว้นี่เลยค่ะเราเอามาจับคู่กันนะคะถือไว้ค่ะวางค่ะวางเลยเด็กๆค่ะเด็กๆกลุ่มนี้ช่วยคุณครูค่ะถูกต้องไหมคะที่หนูวางถูกต้องเลยเอาวางไว้ก่อนนะถูกต้องเลยช่วยคุณครูค่ะเก็บใส่ในตะกร้าเลยช่วยกันเก็บใส่ในตะกร้าเลยค่ะ

0: ช่วยกันเก็บค่ะ
1: จับคู่กันถูกหรือเปล่าขนุนไหนครูพัดดูสิคะน้องขนุนหยิบอะไรนะวางจับคู่ถูกหรือเปล่า
2: ไม่ใช
1: ่ถูกต้องไหมคะอ่ะไหนเด็กๆลองดูสิคะ
2: เพื่อนของแย่งนู้นอ่ะ
1: แบ่งกันค่ะน้องขนุนแป๊บนึงนะคะน้องขนุนวางไว้ตรงนี้ค่ะอันนี้วางไว้ตรงไหนคะเอาแปรงสีฟันวางไว้นี่ค่ะเอาแปรงสีฟันวางไว้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องอ่ะช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าเลยค่ะช่วยกันเก็บใส่ในตะกร้าเลยได้ค่ะใส่ไว้นี้เลยค่ะเด็กๆคนไหนนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือให้คุณครูดูด้วยเด็กๆคะกลุ่มไหนที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วเด็กๆเก็บของใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่เลยค่ะเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนวางไว้บนโต๊ะเลยค่ะหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมานั่งที่เลยนะคะมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีมาค่ะมานั่งนี่เลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะแล้วก็เด็กๆในห้องนะคะได้เรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับการจับคู่ของใช้ส่วนตัวซึ่งเป็นของจริงด้วยเด็กๆจับคู่กันถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็เดินไปสังเกตเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาด้วยเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาค่ะคุณครูนะคะอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กับคุณครูพัดนะคะไปหลายกิจกรรมเลยเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้ไปพักสำหรับรับประทานอาหารกันแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะมีใครหิวข้าวแล้วบ้างมีใครหิวข้าวแล้วบ้างเดี๋ยวเราจะไปพักรับประทานอาหารกัน
2: ห
1: ิ
2: วพอด
1: ีหิวพอดีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงได้ไหมคะน้องเนมี
3: ่
1: ได้ช่วยครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วช่วยครูพัดร้องเพลงนะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่ว่านเกมนี้ชื่อว่าเราปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว้นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว้นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์ที่จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: นเก่งจริงๆบายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะ
1: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
3: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึง

0: นะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกระลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปออกมาครับเป็นแถบแบบนี้นะครับ

教壁。หลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: ดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตค่ะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โจกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิษฐ์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ลูกบอลของผมเองครับ
1: สวยเป็นอะไรเหรอ
2: ถอนหายใจซะดังเลยนะครับ
3: เฮ้ยก็ดูสิคะจากการที่เขาสวยเอามาแล้วก็ดอกไม้ของเขาสวยนะ
4: It's broken
2: โอ้ยแตกหมดเลยครับแห้งเหี่ยวหมดเลย
1: ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาสวยเปลี่ยนดอกใหม่ก็ได้ง่ายนิดเดียว
2: จริงด้วยครับ
4: วูปปี้วูปปี
2: ้ What is it?

B A L L ball. A ball.

0: ของหมูหยองเอง
1: โอ้โอ้ครับเออครับคุณยานครับช่วยพาพวกเราไปที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยพร้อมหรือยังล่ะ
3: พร้อมแล้ว
2: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ว้าวไปเลยพวกเราว้าวดอกไม้เต็มเลยสบายใจได้แล้วนะข้าวสวย
2: ค่ะขอบคุณคุณยาที่พามานะคะ
3: นี่ทุกๆคนดูสิผมโยนลูกบอลได้สูงมากเลยนะดูนะ

0: Boat. B O A T. Boat. A boat. Boats.
1: พวกเราไปขึ้นเรือเร็วๆครับหมูหยองพายเรือไปฝั่งโน้นด่วนเลยครับ
2: ไปเอ๊ะ
1: แล้วนะครับ
3: พวกเราดูสิฝั่งเนี้ยก็มีดอกไม้เยอะแยะเลย
1: งั้นพวกเรารีบเก็บดอกไม้กันเถอะครับ

0: butterfly. B U T T E R F L Y. Butterfly. A butterfly. Butterflies.
1: ว้าวเฮ้ยคุณผีเสื้อเยอะแยะเลยค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: จะขอเก็บดอกไม้หน่อยนะคะคุณผีเสื้อ
2: สวัสดีจ้า
3: ขอบคุณค่ะคุณผีเสื้อ
0: Thank you thank you
2: เฮ้ย
1: คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะคุณผีขอบคุณค่ะ
2: ยินดีเสมอจ้า
4: เอ้ยแย่แล้วพวกเรา
0: Bees
5: ไปทำอะไรคุณพึ่งกันเหรอจ๊ะดูท่าทางคุณพึ่งทั้งหลายจะโมโหหน้าดูเลย
4: เผอิญผมโยนลูกบอลแล้วทำให้รังของคุณพึ่งตกลงมาก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
5: โถเรื่องแค่นี้เองยอมรับผิดแล้วขอโทษคุณพึ่งก็พอแล้วล่ะจ๊ะ
2: จริงด้วยครับ
5: หมูหยอง
4: คุณพึ่งครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับผมจะเอารังกลับที่เดิมให้นะครับ
3: ไม่ค่อยยังชั่ว
5: งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะ
3: บายบาย
2: บายบาย
4: ฮึบฮึบเฮ้ยฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณพึ่ง
5: คุณพึ่งได้กลับบ้านแล้วข้าวสวยก็ได้ดอกไม้แล้วงั้นพวกเราก็กลับกันเถอะนะครับ
1: วันนี้ข้าวสวยมีความสุขมากๆเลยนะคะ

0: พื่อนๆครับมามาเล่นกับหมูหยองกันก่อน
1: Let's play

0: butterfly? B. Good job!
1: What is it?
0: Ball? Butterfly?

0: Good job!
1: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะครับแล้วเจอ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: วลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: อนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนเนาะ 6-7 เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับมานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเอาก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาระบายสีกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะแต่งแต้มเติมเข้าไปสีพี่โจวันนี้อาจจะใช้เป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าคราวนี้ใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับแล้วเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับ

น้องแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อย

เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

ละครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจบอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนเราวาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวเราจะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับในเป็นแบบนี้ครับและหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับคราวนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้งสองด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับละสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีครับนี่นะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวนะครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุก ก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความในFacebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับน้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒนะครับสุวพัฒอาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมา facebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองเนี่ยไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าร
1: ออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นข้อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ลยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่ตุกงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
4: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
5: พายุงวงช้าง
6: ทุกคน
1: เข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
5: เฮ้ย
3: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
4: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
4: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
9: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
3: เย้ได้ความรู้เยอะเลยนักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
4: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
4: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันแน่ปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
6: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

ันมาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลย

0: จักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
1: สวัสดีทางนี้ทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
1: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
1: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
1: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
1: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนมีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงของข่าวเที่ยงวันนี้นะครับรอติดตามการแถลงข่าวจากทางเนียบรัฐบาลนะครับเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระสำคัญโดยเฉพาะวาระด้านเศรษฐกิจอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนติดตามได้นะครับเมื่อมีการแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีและก็ทีมงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจะออกมาพูดถึงโครงการต่างๆติดตามได้ในช่วงของข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ครับแต่ว่าเที่ยงนี้เรามาเริ่มดูเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์เมื่อวันเสาร
1: ์
0: นับจากวันเสาร์มาจนถึงวันนี้วันอังคารประมาณ3วันท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมล์เหตุการณ์เนี่ยยังอยู่ในกระแสทุกคนยังติดตามถึงเรื่องตกลงแล้วเนี่ยคนขับรถไฟนะครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องบังคับแต่สุดท้ายเราเห็นภาพจากวงจรปิดแล้วนะครับคนขับรถไฟอยู่ในห้องในการบังคับการเดินรถอยู่นะครับขณะที่เรื่องของคดีความต่างๆก็คงต้องว่ากันตามกระบวนการของตำรวจแต่ว่าวันนี้ก็มีเหตุเกี่ยวกับรถไฟมาอีกแล้วแต่เป็นรถไฟเฉี่ยวชนคน
1: ค่ะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันนี้ที่ผ่านมาเองหลายคนก็ตกอกตกใจเห็นข่าวเอ๊ะเกิดขึ้นอีกแล้วหรือไม่แต่ว่าถ้าไปดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟที่เกิดขึ้นครั้งนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงสายๆเนี่ยนะครับถามว่าไกลจากจุดเกิดเหตุเดิมตรงบริเวณที่แยกอโศกตรงนั้นไหมไม่ได้ไกลนะ
1: ค่ะ
0: อยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับเป็นอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบริเวณถนนเลียบทางรถไฟมักกะสันถนนกำแพงเพชร7ใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตของมักกะสันนะครับแอร์พอร์ตเรลลิงก์บริเวณใกล้กับโรงแรมเมอร์เคียวด้วยโดยสวพ.91เขารายงานเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยฮะมีอาชีพเป็นขับไรเดอร์นะครับขับไรเดอร์คือพี่ไรเดอร์คนนี
1: ้
0: เขาจอดรถที ่ข้างทางเพื่อลงไปปัสสาวะแต่ปรากฏว่าในจังหวะที่เขาลงปัสสาวะเนี่ยคือตัวเขาเป็นไรเดอร์เนี่ยเขาใส่อุปกรณ์ครบทุกอย่างทั้งหมวกกันน็อกทั้งใส่หูฟังด้วยนะครับก็เลยลงไปปัสสาวะพอปัสสาวะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะหันรถกลับจะหัน
1: ตัวเองกลับมา
0: หันตัวเองกลับมาเพื่อจะกลับมาที่รถก็ปรากฏว่าเป็นจังหวะที่รถไฟเนี่ยมาพอดีนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าสันนิษฐานอาจจะไม่ได้ยินในเรื่องของเสียงรถไฟอย่างที่บอกยังใส่หมวกกันน็อกนะครับยังใส่หูฟังด้วยก็ทำให้เกิดเหตุขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ไปดูความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง2คนนะคะโดยตีราคาวงเงินประกันคนละ 100,000 บาทความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนจะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะแล้วก็สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนค่ะกู้กล้องวงจรปิดย้อนหลัง2วันเพื่อที่จะติดตามดูพฤติกรรมพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานที่คุมไม้กั้นเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับคดีนี้นะคะบอกว่าในส่วนของฝ่ายสืบสวนเกี่ยวกับประเด็นกล้องวงจรปิดที่มีกระแสข่าวบอกว่าไม่เห็นผู้ขับขี่หรือว่าช่างเครื่องบนรถไฟนั้นทางตำรวจยังไม่ได้ให้การยืนยันเนื่องจากว่าฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด3ป้อมค่ะซึ่งก็มีกล้องป้อมละ8ตัวรวม24ตัวเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีกล้องบางตัวในบางมุมเนี่ยไม่ได้ทำงานวันนี้จึงจะมีการเก็บกู้ข้อมูลเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็นำภาพทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังของทั้งคนขับรถไฟบนทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นในแต่ละแยกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีหลักการปฏิบัติกันอย่างไรโดยฝ่ายสืบสวนก็จะเร่งสรุปรายงานส่งให้กับฝ่ายสอบสวนภายใน2วันนี้ค่ะ
2: เราเก็บข้อมูลจากกล้องไปแล้วทั้งหมดอยู่3ป้อมใน1ป้อมมีกล้องอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับก็มารู้ว่ากล้องทั้ง8ตัวมีกล้องใดที่สามารถทำงานได้บ้างเท่าที่ทราบก็จะมีกล้องบางตัวในมุมบาง

0: มุมไม่ทำงานนะครับวันนี้จะมีการเก็บเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเอาภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูถึงพฤติกรรมทั้งของคนขับซึ่งเป็นคนขับรถไฟที่บรรทุกคอนเทนเนอร์แล้วก็คนขับของพนักงานแล้วก็ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม้กั้นในแต่ละตู้นะครับเพื่อมาดูว่าหลักการปฏิบัติของเขาเนี่ยที่ผ่านมาย้อนหลังเนี่ยเขามีหลักการปฏิบัติของคนขับแล้วก็คนคุมไม้กั้นยังไง
1: ขณะที่ประเด็นการสอบปากคำช่างเครื่องเมื่อวานนี้รวมถึงคำให้การว่าจะมีการสอดคล้องกับคนขับรถไฟหรือไม่และตำแหน่งขณะที่เกิดเหตุอยู่ในห้องคนขับหรือไม่นั้นทางตำรวจก็ขอสงวนรายละเอียดไว้ก่อนเนื่องจากว่ามีผลต่อรูปคดีและป้องกันไม่ให้มีการเตรียมคำให้การเพราะว่ายังต้องรอสอบองค์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปเทียบเคียงกับระเบียบปฏิบัติมาตรฐานของการรถไฟควบคู่กับการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟในวันนี้ด้วยส่วนการตรวจร่างกายหาสารเสพติดของช่างเครื่องก็ได้ทำการเจาะเลือดตรวจแล้วแต่ว่าตรวจผลตรวจออกมายังไม่ได้ส่งมาให้กับในส่วนของทางตำรวจนะคะ
0: ตัวช่างเครื่องข้อมูลของช่างเครื่องมีผลต่อในรูปของคดีนะครับผมยังไม่สามารถที่จะบอกเรื่องรายละเอียดได้ยังต้องรอการสอบปากคำในส่วนอื่นประกอบกันว่าให้นั้นถูกต้องตัวหรือเปล่าตัวนี้ผมขออนุญาตประชุมกับฝ่ายสืบสวนแล้วฝ่ายสอบสวนแล้วนะครับฝ่ายสอบสวนขอสงวนไว้ก่อนส่วนที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ข้อมูลไปยังไงนั้นทางฝ่ายตำรวจเองเราไม่รับรองในเรื่องนี้นะครับ
2: และในวันนี้ครับก็จะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเพิ่มเติมจากทั้งหมด14คนนะครับเมื่อวานนี้สอบไปแล้ว2คนวันนี้จะสอบเพิ่มอีก9คนครับเป็นคนไทยทั้งหมดส่วนอีก3คนที่เป็นชาวต่างชาตินั้นจะติดตามตัวมาสอบสวนให้ครบถ้วนครับสำหรับฝั่งของญาติผู้เสียชีวิตวันนี้จะเดินทางมาให้การกับตำรวจจำนวน4คนแบ่งเป็นช่วงเช้า1และมาจากต่างจังหวัดอีก3คนนอกจากนี้ในวันเดียวกันก็จะมีพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางมาให้การเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้ครับมีการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่โบกธงให้สัญญาณโดยพบว่ามีการให้การเนี่ยขัดแย้งกันโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่โบกธงยืนยันว่าได้ให้สัญญาณตามขั้นตอนแล้วขณะที่พนักงานขับรถไฟอ้างว่าไม่เห็นสัญญาณดังกล่าวซึ่งก็ถือเป็นสิทธิ์ในการต่อสู้คดีของผู้ต้องหา
3: ทางฝ่ายของผู้ควบคุมจุดตัดทางรถไฟแจ้งว่าได้ให้สัญญาณแล้วแต่ในทางของพนักงานขับรถไฟบอกว่าไม่ได้รับสัญญาณครับ
4: ตรงนี้เราจะตรงไหนไปพิสูจน์ทราบได้ว่า
3: ครับทีมสืบสวนนะครับโดยท่านรองศักยะก็ได้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานกล้องตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุมีการตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมแต่ละจุดตัดจะต้องมีหน้าที่ทำอย่างไรบ้างเราต้องไปตรวจสอบให้ครบถ้วนครับว่าเพราะว่าไม่ใช่จุดตัดเดียวไม่มีการผ่านหลายจุดตัดมากกว่าจะมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุต้องตรวจสอบให้ชัดเจนปรากฏชัดเจนว่าขั้นตอนการปฏิบัติหรือที่เรียกว่าโปรโตคอลเนี่ยได้ทำครบถ้วนไหมในแต่ละแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นอนัดสัญญาณการให้สัญญาณให้ผ่านได้ด้วยไฟการให้สัญญาณธงและรวมถึงวิทยุสื่อสารที่มีการติดต่อได้ทำครบถ้วนไหมอันนี้ก็จะเป็นภาพวงจรปิดในแต่ละช่วงที่จุดตัดแยกและรวมถึงความเร็วขณะผ่านแยกจำเป็นจะต้องเอาภาพวงจรปิดไปให้ผู้เชี่ยวชาญครับที่สามารถประเมินความเร็วได้ว่าการผ่านแต่ละแยกเนี่ยใช้ความเร็วคงที่ไหม
1: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนั่นก็คือกรณีผลตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟนะคะที่มีสารเสพติดนะคะเจ้าตัวเองก็บอกว่ามีการเสพยาบ้าแล้วก็กัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดค่ะคือเสพครั้งล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณ10วันแต่ว่าตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ยังไปพบประวัติพนักงานขับรถไฟเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อปี2562ด้วยในพื้นที่ของสภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
3: ในเบื้องต้นนะครับที่รับฟังข้อมูลมาก็คือรับสารภาพว่าเสพมาก่อนที่จะมาขับประมาณ10วันครับ10วันครับประมาณนะครับเห็นว่าครับ
4: แต่ตำรวจเชื่อไหมครับว่า10วันแล้วไม่ตรวจ
3: ก็ป ว่ากันตามพยานหลักฐานครับอันนี้ต้องเรียนนี้ครับคือเราคาดเดาไม่ได้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาจะมีสิทธิ์จะให้การยังไงก็ได้แต่ว่าเราก็ว่ากันตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เคยโกหกอยู่แล้วครับ
5: ล
3: ัก
5: ษณะอาการหล
3: ัง
5: จากที่พอเขาก่อเหตุชนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะตอนที่เราคุมตัวมาสอบปากคำเขาต้องมีอาการเมายา
3: ก็ไม่นะครับก็ดูโดยอาการก็ยังพูดคุยดูเรื่องครับ
2: ส่วนขั้นตอนของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนั้นล่าสุดสถาบันนิติเวชวิทยากลับมีการยืนยันผู้เสียชีวิตนะครับได้แล้ว4ร่างโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เตรียมพร้อมส่งร่างกลับภูมิลำเนาทันทีในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้งหมด8ร่างว่าล่าสุดสามารถพิสูจน์และยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างโดยได้ส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเร่งประสานญาติเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการออกเอกสารขอรับศพแล้วส่วนอีก4ร่างยังต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนซึ่งขณะนี้มีครอบครัวผู้ประสบเหตุติดต่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA เปรียบเทียบแล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าญาติต้องเป็นคนมาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNAด้านการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นทางมูลนิธิร่วมกตัญญูได้จัดเตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจำนวน7คันมารอที่สถาบันนิติเวชแล้วเพื่อทำหน้าที่เคลื่อนย้ายศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างภูมิลำเนาเดิมของแต่ละรายโดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคาดว่าจะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งคืนครอบครัวได้เร็วที่สุดภายในวันนี้ภายหลังได้รับเอกสารอนุญาตที่ชัดเจนจากพนักงานสอบสวนและก็สถาบันนิติเวช
1: วันนี้นะคะก็มีการแถลงข่าวร่วมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟที่บริเวณมักกะสันนะคะพร้อมกับสรุปมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้วก็แผนระยะยาวเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนค่ะโดยทางกระทรวงคมนาคมมีการกำหนดหลักปฏิบัติใหม่นะคะก็คือหากเครื่องกั้นถนนไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือว่าสัญญาณไม่พร้อมก็ห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านโดยเด็ดขาดค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรฟท.ได้กล่าวถึงประเด็นระบบอนุสัญญาณที่ใช้ในปัจจุบันเป็นระบบมาตรฐานยุโรปแต่ว่าระบบเครื่องกั้นถนนดังกล่าวนั้นเป็นการติดตั้งแยกต่างหากค่ะจึงไม่ได้ทำงานสัมพันธ์กับระบบอนุสัญญาณโดยตรงซึ่งตามกฎข้อบังคับระบุชัดเจนว่าพนักงานกั้นถนนจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณมือของพนักงานที่ซุ้มกั้นถนนอย่างเคร่งครัดแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วว่าทางรฟท.ยังไม่สามารถนำคันกั้นถนนลงได้สำเร็จส่วนประเด็นที่สังคมสงสัยนะคะว่าพนักงานขับรถอยู่ในห้องควบคุมขณะเกิดเหตุหรือไม่เบื้องต้นจากกราฟการเดินรถก็พบว่ามีการใช้ระบบห้ามล้อฉุกเฉินจริงคาดว่าพนักงานค่ะอาจจะมีการขยับหลบในช่วงวิกฤตทางนี้กำลังเร่งสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก7คน
6: ในการสอบสวนเบื้องต้นครับในเรื่องของระบบอนุสัญญาณนะครับเป็นระบบอนุสัญญาณมาตรฐานยุโรปที่เราใช้อยู่นะครับส่วนตัวเครื่องกั้นถนนนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดตั้งแยกต่างหากออกมานะครับก็จะเป็นเครื่องกั้นถนนที่ทำงานไม่ได้สัมพันธ์กับตัวอนุสัญญาณทั้งนี้กฎข้อบังคับของการรถไฟก็มีมาตรการนะครับในการที่จะให้เครื่องกั้นลงให้เรียบร้อยแล้วก็รวมถึงการให้สัญญาณให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำขึ้นรถผ่านกรณีดังกล่าวชัดเจนครับว่าการรถไฟยังไม่สามารถที่จะนำคานกั้นถนนลงได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสัญญาณเครื่องกั้นถนนยังไม่เรียบร้อยนะครับกรณีนี้นะครับกฎข้อบังคับการรถไฟของการรถไฟพนักงานกั้นถนนจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณมือของพนักงานที่ซุ้มกั้นถนนโดยเคร่งครัดนะครับและในส่วนที่2เรื่องของการสอบสวนในเรื่องของพนักงานที่อยู่ประจำขบวนรถอยู่ขบวนรถหรือไม่นะครับก็ในเบื้องต้นก็คาดว่าอยู่บนขบวนรถครับแล้วก็เดี๋ยวรอผลการสอบสวนเนื่องจากว่าพนักงานเองก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงในการเรื่องของการห้ามล้อฉุกเฉิน
1: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนที่มีการสั่งการให้มีผลบังคับใช้ทันทีค่ะโดยเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากเดิมที่หากระบบไฟมีปัญหาให้ใช้สัญญาณมือมาเป็นหากไม้คานกั้นไม่ลงมาหรือว่าสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนตัวผ่านเด็ดขาดเพื่อตัดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
2: ปรับเปลี่ยนไปดู

0: สถานการณ์ชายแดนด้านตอนออกกันนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่บริเวณนั้นยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดล่าสุดแม่ทัพภาคที่1ก็ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจความพร้อมรบนะครับมีการสั่งทุกหน่วยยกระดับรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ใช้โดรนในการเสริมเขี้ยวเล็บปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1นำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและการตรวจสอบเป็นหน่วยระดับกองพันประจำปี2569ของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ท่ามกลางการเฝ้าระวังภัยคุกคามตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นการฝึกครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24พฤษภาคม2569ในพื้นที่อำเภอสระแก้วและอำเภอวัฒนานครโดยแม่ทัพภาคที่1ได้ติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสภาพกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบปฏิบัติการรบก่อนพบปะให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าและมอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศพร้อมกันนี้ครับมีการกำชับให้ทุกหน่วยเร่งปรับตัวสู่สงครามยุคใหม่โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและบทเรียนจากสนามรบจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรบทั้งการใช้โดรนการกวาดล้างทุ่นระเบิดการโจมตีที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงและการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
1: ไปดูความคืบหน้านะคะในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่บริเวณบ้านหนองจางจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อที่จะคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนล่าสุดนะคะก็มีการปลดล็อกพื้นที่เสี่ยงแล้ว 72% พบทุ่นระเบิดรวมกว่า300รายการค่ะศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะคะหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้ลงพื้นที่ทำการเก็บกู้แล้วก็ปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดที่บริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจำนวน150ตารางเมตรคิดเป็น 0.15% ตรวจพบทุ่นระเบิดชนิด PMN จำนวน3ทุ่นสรุปผลปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนปี2568จนถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 72,000 ตารางเมตรคิดเป็น 72.14% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยและยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 27,800 ตารางเมตรคิดเป็น 27.86% พบทุ่นระเบิดและสัมภาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม324รายการทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดเพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
0: ยังอยู่เรื่องของชายแดนนะครับไปดูปฏิบัติการตรวจเข้มแนวชายแดนหลังกองทัพเรือนั้นสกัดจับแรงงานกัมพูชาลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งฝั่งพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งทั้งหมดรับสารภาพนะครับยอมจ่ายค่าหัวคนละ 8,000 บาทเพื่อที่จะลักลอบเข้ามาหางานทำในประเทศไทยพลเรือตรีปรารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือว่ากปช.จต.ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจและก็สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่521สามารถจับกุมชาวกัมพูชาได้6คนพร้อมสัมภาระบริเวณแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีหลังพบว่าทั้งหมดนั้นไม่มีเอกสารเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดบันเตียเมนเจยและจังหวัดกำปงจามประเทศกัมพูชาเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจและตกงานจึงลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหางานทำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดขอนแก่นผ่านขบวนการในหน้าลักลอบข้ามแดนโดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 8,000 บาทก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและควบคุมตัวเอาไว้ได้

0: ัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
2: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหา

0: ็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
1: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
2: โหยทำไมประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วย

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: เด็กๆมานี่เร็วมานี่เร็วๆๆๆๆเร็วน้องแกเจนมานี่แล้วครับมานี่แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองเย้ตอนนี้นะครับเด็กๆต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมนะครับเพื่อมาสนุกกับเราในการวาดภาพต่อเติมจากเส้นสายที่เรามีให้นะครับว่าจากเส้นที่เห็นเส้นเดียวกันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างและวันนี้ภาพปริศนาของเราเป็นแบบนี้ครับมีเส้นเฉียง2เส้นนะครับเอียงประมาณ45องศาภาพวันนี้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วมาดูซิว่าเด็กๆทางบ้านจะคิดเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับเอาเด็กๆทางนี้เด็กๆอนุบาลชาญสมองทั้งหลายหันมาดูซิเห็นไหมจากลายเส้นวันนี้นะครับคิดกันไว้เลยนะว่าจะเป็นเส้นอะไรบ้างนะครับเด็กๆชาญสมองพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: เด็กๆทางบ้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยไป

0: เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3จะหมดเวลานะ2 1หมดเวลาแล้วครับเอาวางอุปกรณ
1: ์น้องๆทางบ้านเป็นไงบ้างครับวาดเสร็จกันหรือยังเอ่ย
2: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ทางนี้เสร็จแล้วทางบ้านเสร็จหรือยังเออแต่ถ้าทางบ้านยังไม่เสร็จนะครับวาดต่ออีกนิดหน่อยนะฮะพอให้กันได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าน้องยินดีวาดเป็นรูปอะไรน้องยินดีครับตั้งชื่อรูปนี้ว่าร
2: ูปสนามเด็กเล่นมีผีอยู่ใต้ดิน
1: โอ้โหไหนชี้หน่อยครับอะไรที่บอกว่าเป็นสนามเด็กเล่นบ้างครับ
2: เนี่ย
1: คืออะไรครับ
2: ลื่นขนานที่ดื้นมีของเล่นอย่างเดียวเด็กๆน่าเบื่อก็เลยไม่อยากเล่นแล้วอ
1: ่
2: ะและทีนี้ก็มีผีนะผีก็เราจะขึ้นมาแล้ว
1: ผีมาทำอะไรอ่ะ
2: ก็มาปลุกคุณที่นี่ไง
1: อ๋อเหรอครับที่เห็นนี้ที่บอกว่าสนามเด็กเล่นคือกระดานลื่นใช่ไหมที่เด็กๆสไลด์ลงมาเคยเล่นไหมครับน้องชอนเคยเล่นไหม
2: ยังไม่เคยเล่น
1: เคยเล่นนะครับลงมาฟืดลงมาเลย
2: แต่ไม่ใช่กระดานแต่ไม่ใช่กระดานร้อนๆอย่างเดียวนะยินดีเคยไปเล่นกระดานอีกอันนึงก็คือกระดานน้ำในกระดานน้ำมันจะลื่นและทีนี้จะมีเด็กๆลื่นแล้วมันจะมีสระน้ำด้วย
1: ปรบมือให้น้องยินดีหน่อยเก่งมากเลยครับต่อมาคนที่2มีรูปของน้องชอนนี่รูปของน้องชอนมีชื่อรูปว่าอะไรครับ
3: สับปะหลาด
1: ไหน
3: ชื่อภาพว่า
1: สัตว์ประหลาดเหรอสัตว์ประหลาดจากเส้นเฉียงเฉียงไหนเส้นเฉียงเมื่อกี้คือเส้นนี้กับเส้นนี
3: ้อ
1: ้าวจากเส้นนี้เส้นเฉียงกลายเป็นรูปอะไรครับ
3: ดาบอยู่กับยายแมงมุมติดไว้อยู
1: ่ดาบอยู่กับยายแมงมุมติดไว้อยู
3: ่
1: แล้วเส้นเฉียงอีกเส้นนึงเป็นอะไรครับ
3: แมงมุม
1: เป็นขาของแมงมุมแล้วมีสัตว์ประหลาดตัวไหนอีกครับ
3: นี่สัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุด
1: ตัวสีอะไรครับ
3: สีแดง
1: สีแดงเหรอ
3: หน้าเป็นสีม่วง
1: หน้าสีม่วงด้วย
3: ตรงฟันแหลมๆเป็นสีน้ำตาลก็จะมีตา
1: โอ้ครับในทั้งหมดนี้คือสัตว์ประหลาดหมดเลยใช่ไหม
3: ใช่อันนี้เป็นมือฉลาม
1: ฮะมือเป็นมือของฉลามอีกผสมกันหลายชนิดเลยเนาะน่ากลัวมากเลยใช่ไหมครับ
3: ผสมกลัวด้วยแล้วก็ผสม
1: โอ้เอาละครับน้องชอนสามารถคิดให้เส้นเฉียงนะครับกลายเป็นทั้งดาบกลายเป็นขาของแมงมุมได้เก่งมากเลยปรบมือน้องคนที่3คือน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมภาพนี้นะครับจากเส้นเฉียง2เส้นน้องข้าวหอมต่อเติมแล้วตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: ว่าหิมะตกค่ะ
1: หิมะตกรู้จักหิมะด้วยเหรอครับไหนครับไหนชี้ให้ดูหน่อยหิมะอยู่ตรงไหนนะตรงนี้แล้วมีรูปอะไรอยู่บ้างครับในนี
2: ้บ้าน
1: บ้านแล้วมีอะไรอีก
2: แล้วกับต้นไม้
1: ต้นไม
2: ้ชิงช้า
1: ชิงช้า
2: แล้วก็บ้านหลัง
1: ก็มีบ้านผมมีบ้าน2หลังเลยนะครับทำไมถึงอยากให้มีหิมะตกล่ะครับ
2: เพราะว่าดูหนาวและอยากผมผ้าห
1: ่มไปหาผมผ้าห่มถ้าหิมะตกจริงๆอยากจะทำอะไรเออ
2: เล
1: ่นหิมะทำอะไรอะครับ
2: ทำให้เป็น
3: อะไรได้ลูกใจนะ
2: อะไรก็ได้
1: รูปอะไรก็ได้ออกมือเก่งมากเอาละมาถึงน้องคนที่4ครับภาพของน้องแกจิตนี่นะครับน้องแกจิตตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ม้ากลหล่น
1: เอาละตอนนี้พี่เซฟได้ยินคำว่าม้าคำหนึ่งแล้วนะครับคำที่สองคือคำว่าอะไรนะครับ
2: ม้ากลหล่น
1: ม้ากล
2: หล่น
1: น้องแกเจ็ตบอกว่าม้ากลหล่นเอ้ยยังไงเนี่ยไหนเป็นม้าอยู่ตรงไหนครับม้าอยู่ตรงนี้นะครับไหนหัวม้าล่ะม้าหัวม้าอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อนี่ดูออกแล้วนี่หัวม้านี่ตัวม้าใช่ไหมครับด้านนี้คือรูปอะไรครับ
2: อัมเบลกลื่น
1: ฮะคลื่นอ๋อมีคลื่นเฮ้ยเป็นปลาที่มีคลื่นเอาละแล้วม้ายืนอยู่บนพื้นดินหรือว่าบนน้ำครับเนี่ย
2: เดินอยู่ในหญ้า
1: อ๋อม้าก็อยู่บนหญ้าปลาก็อยู่ในน้ำแล้วม้าอะไรหล่นนะลูกม้าอะไรนะ
2: ม้ากลัวหล่นเลย
1: โอ้เข้าใจแววม้ากลัวหล่นนะม้ากลัวจะหล่นน้ำเออใช่ไหมลูกใช่ไหม โอ้โหม้านี่ยืนอยู่ริมฝั่งใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นน้ำมีปลาอยู่ด้วยม้ากลัวจะหล่นน้ำโอ้โหพอเข้าใจแล้วน้องๆดูนะม้ากลัวจะหล่นน้ำดูท่าของม้านะครับนี่ขาหน้านี่คือยกขึ้นมาอย่างนี้ม้าร้องยังไงนะกลัวหล่นกลัวหล่นนี่อีแล้วก็มองไปทางน้ำใช่ไหมจะหนีไปทางนี้กลัวว่าจะหล่นลงไปในน้ำ
2: กลัวหล่นน้ำหัวทิ่มมือ
1: ดิกลัวหล่นน้ำหัวทิ่มเลยนะครับเอาล่ะนี่คือรูปม้ากลัวหล่นนะครับเอาปรบมือหน่อยแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับแนะนำตัวหน่อยครับ
2: น้องเบลค่ะ
1: น้องเบลนะครับเรามาดูภาพของน้องเบลกันนี่คือภาพของน้องเบลนะครับน้องเบลครับชื่อภาพว่าอะไรครับของน้องเบลเนี่ยนะครับบ้านของน้องเบลมีอะไรบ้างครับ
2: ชิงช้าสวรรค์
1: ชิงช้าสวรรค์แล้วอะไรอีก
2: พายุของเล่น
1: พายุของเล่นด้วยเหรอมีพายุของเล่นด้วยแล้วอะไรอีกครับ
2: ลอยลงมาอย่างเงี้ย
1: บ้านไม่ได้ติดพื้นดินเหรอครับไม่เหรอทำไมบ้านถึงลอยได้อ่ะ
2: ลูกโป่งพาหนูไป
1: โอ้โหเด็กๆคนอื่นเห็นเปล่าเห็นลูกโป่งลูกหัวใจนี่ไหม
2: เห
1: ็นไหมแสดงว่าน้องเบลเอาลูกโป่งมาผูกกับบ้านไว้แล้วก็ลูกโป่งก็พาทำให้บ้านลอยขึ้นไปได้ใช่ไหมครับโอ้โหเอาปรบมือให้น้องเบลหน่อยสุดยอดมากเลยนะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจากเส้นที่เห็นเหมือนกันนั้นน้องๆสามารถคิดและต่อเติมไปได้อย่างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นจินตนาการเป็นสิ่งที่สำคัญไม่มีถูกและไม่มีผิดครับถ้าท่านอยู่ว่างๆนะครับลองลากเส้นให้บุตรหลานของท่านนะครับเป็นโจทย์ไว้เล่นๆให้เขาลองต่อเติมเองก็ได้นะครับแล้วมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมรได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมแบบนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายเย้เอาพายุหมุนพายุหมุนพายุ

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่าพวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

ประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียวใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: ันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหร
0: อจับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้7มหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
4: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เอ๊เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกต่างหาก
4: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้ว7มหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
7: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้7มหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน

0: เรือฉันเรือฉันทำไมเรือถึงลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่ว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: เกมพันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเธอลูกระหว่างทีม Scale Venture คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดชทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบกโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: มาเลยลูก
2: เร็วอันนั้น
3: สอง
2: สองแล้วอะไร
3: สาม
2: อ่ะอะไรอีกอะไรตัวอะไร
3: สอง
2: ไม่ใช่ดิอันนี้สองสามแล้วนี่อะไรลบปันเออสองสามห้าเปล่า
3: สามห้า
2: เออห้าแล้วอะไร
3: สอง
2: สองกดเลยเอ็นเทอร์ไปไปส่งไปให้แม่เลยโอเคไปเอาละไปไปไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาถือไหวไหมลูกใจเย็นลูกไม่รีบไม่รีบ
3: ไป
2: ไปเลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาว
3: นะคะ
2: ไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปลูกแล้วอาบวกกันไปสามบวกสาม
3: หก
2: อุ้ยเฉียบโอ้โหอันนี้
4: ขายที่ไหนเนี่ย
2: 10ลบ6
3: 4
2: 4ถูก
3: ค่ะ
2: 4บวก4
3: นะคะ
2: 8 8แล้ว8คือเอ้าเร็วเร็วเปิดใส่รหัส
3: นะคะ
2: ใส่รหัส
4: ขอป้าทำก่อน
2: ใส่รหัสใส่รหัสหมุนรหัสอยู่
4: ไหน
2: เครื่องใส่รหัสใส่ไปมีอะไรบ้าง
3: มี6
2: อื
3: ้อ0
2: จ้า
3: 4
2: จ้า
3: 8 2
2: จ้า
3: ไป
2: แบบน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแผนไม่ด้วยไม่รู้โอ้โหน่าซื้อเวลาช่องด้วยโอเคนะเอาเลยเอาไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ้ยเฮ้ยต่อไปได้หมดแล้วเหรอได้แล้วนะฮะได้แล้วครับ
3: ได้
4: ไม่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่อยู่แล้ว
2: เอาละครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงๆฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scale Venture ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จ

0: ก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับเฮ้ยสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะดราก้อนบอทนะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับสเกลเวนเจอร์นะครับได้นำอยู่400เหรียญนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีมสเกลเวนเจอร์น้องสเกลเนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
1: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นนะ คือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเป็น
1: ใจเย็นอยู่เหมือนก
0: ัน ใจเย็นๆ
1: ใช่ค่ะ
0: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8ชั่วโมงเห็นวันนั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงใจเย็นหรือไงฮะ
1: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
0: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
2: ไม่เขิน
0: ไม่เขินนะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมี
2: พี่หอย
0: อย่างเงี้ยน่ารักดีนะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
2: ครับชนะครับ
3: ว้าว
0: ชนะเหรอครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นนิดนึงไหมคุณพ่อทำเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
3: ไม่ได้บอก
0: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่อบอกน้องว่าไงบ้าง
4: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
0: จริงนี่ครับเด็กบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scale Venture มี400เหรียญส่วนดราก้อนบอทนะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
5: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
0: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโคดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ๆของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนให้คุณพ่อ
4: เต็มร้อยครับ
0: เต็มร้อยนะน้องเดชอะ
3: เต็มพัน

0: เต็มพังด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี้คุณแม่มั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจเกินร้อย
0: มั่นใจเกินร้อยสเกล
2: มั่นใจที่เต็ม200
0: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นสะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาละครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
3: พร้อมครับ
0: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วมาบีบตัวเองพร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับ
0: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
5: กดลง
0: เออลงช่วยกัน
5: มัวแล
0: ้
5: ว
0: เฮ้ยมาแล้ว
2: เมย์
0: เฮ้ยดีตอนนี้นะบอกเลยดราก้อนบอสนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
5: มันเกิดอะไร
0: แต่ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
5: จดทะเบีย
0: นเรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
2: ขึ้น
0: ทำให้ได้ฮะ
5: ลง
2: ขึ้น
5: พอขึ้น
0: ขึ้นแล้วว
6: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ดังนั้นโอกาสของการผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
0: ขึ้นเอาละครับซ้าย
2: กด
0: ได้เลยเป็นไงบ้างลูก
2: ลง
0: เฮ้ยเย็นมาก
5: เลย
0: เฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
5: ไปหาบ้าน
0: เฮ้ยได้ว่ะ
5: ดู
0: เอาละครับมาใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
5: ซ้ายไอ้ขวาขึ้น
0: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและกระบวนการ
2: ตามที
0: ่เอาแล้ว
5: ใช่
0: คุณพ่อโอเคไหม
5: โอเคครับ
0: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
7: ลูกเก่ง
0: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
7: พ่อมั่วไปหลาย
0: ทีด้วยเอาละฮะ
2: เอาละครับ
0: ไปเอาเริ่มใหม่ไม่เป็นไรร้องไห้
5: ใจเย็นลูก
2: ขวา
5: ขึ้น2ทีซ้าย2ที
2: ซ้าย
5: ขึ้น2ที
0: โอ้อันนี้มันการ
5: ขวาม
0: ันศึกษาการทำโคดดิ้งนี่นานะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
5: ใจเย็น
0: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะ
5: ยักษ์นวลใจเย็น
0: ลงเหมือนเล่นเกมเลยนะขึ้นลง
5: ขวา2ที
0: ขึ้นซ้ายขวาขวามั้ย
5: ขึ้นอีกทีนึง
2: ขึ้น
5: ขวา2ที
2: ขวาตื้อๆ
5: ขึ้น
0: ไอ้ไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไป2ทีแล้วเป็นไงคุณพ
5: ่
0: อ
5: ได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่นะเฮ้ย
7: โอเคไปต่อ
0: นะฮะตอนนี
2: ้
5: ใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนเอาขวา1ทีขึ้น1ทีขวา1ที
2: ขึ้น
0: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
2: อ่
5: ะไม่เป็นไรขึ้นขวา
0: ลงนะ
2: เอาขึ้นได้
5: ขวาทีนึง
2: ขวา2ที3ท
5: ีขวาอีกทีนึง
2: ขึ้น
5: 2ที
2: ซ้าย2ที
5: แล้วซ้ายอีกทีนึงกด
0: ได้ไหมพ่ออัน
2: นี้จะตายไหม
5: ตาย
0: ไม่ค่อยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
5: ได้ไหมถูกไหม
0: วันนี้ไปอีกแล้วนะอันนึงมาแล้วฝั่งนี้นะฮะ
5: โอเคเราเก็บมันเก็บหัวใบไม้โอเคต้นไม้ตัวลูกศร
0: แบบเสียงแบบน
2: ั้
0: นขึ้นแต่อันนี้เป็นเงียบโอเคไม่ได้
5: ซื้อเก็บไป
2: เรียบร้อย
0: โอเค
2: น
0: ี่
2: เขาสอน
0: โอเคไปแล้ว
1: เดี๋ยวสติแตก
0: ค่ะสติแตกนี่ใช้แบบความนุ่มนวลเข
5: าสำเร็จพาน
0: เฮ้ยเอาแล้วนะฮะอย่าลืมนะเพราะถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
5: ขึ้น1ที
2: ขึ้น
5: ขวา1ที
2: แล้วก็ขวา
0: เกมนี้เป็นการ
2: ไม่ใช่เก็บ
0: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
2: เก็บ
0: ใช้
2: ที่1ขึ้น
0: อะไรกันนะฮะ
2: ไม่ใช่ขวาขึ้นเก็บ
5: ขึ้น
2: หยิบขึ้น
5: ซ้ายให้เก็บ
0: พ่อแม่ได้มาทำ
5: ซ้ายทีนึง
0: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะเป็นไงคุณพ่อบอย
7: เครียดอยู่
0: เครียดอะไรอ่ะพ่อ
2: เอา
7: อีกแล้ว
0: โดนอีกแล้วเอาใหม่
7: ใจเย็นเลยใจเย็นชีวิตเดียว
0: เดี๋ยวชีวิตเดียวนะลูกนะ
7: เล่นอีกรอบ
0: นะลูกนะ
7: ใจเย็น
0: ใจเย็น ใจเย็นใจเย็น
5: เดี๋ยวนี่อะไรอ่ะโอ้ยเริ่มใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว
2: คือสูง
5: ไม่ลงขวาโอเค
1: เย็นไม่ต้อง
0: ได้ไหม
5: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ไหม
5: เริ่มนับหนึ่งใหม่ครับใครเหลือข้างสุดท้ายให้ลูก
0: เราเหลือใจเย็นลูก
5: ใจเย็นอย่าเพิ่ง
0: ใจเย็น
5: ดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
0: นี่ไงมีการแบบว่าครับที่เห็นไม่ตรง
5: ไม่กดผิด
0: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
1: ลง
5: ตายแล้วชานุน
1: ลงอิน
5: กดผิดป้ากดเอง
0: ไม่เป็นไรครับ
5: ซ้ายลงซ้าย
2: แล้วขึ้นนะ
5: ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วเสร็จแล้วคน
5: แล้วกดผิดอีกแล้ว
2: ป้าไม่ต้องเล่น
0: ใจเย็นไอ้หนูไอ้ไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้ค่อยได้ไหมลูก
1: เอาไป
0: ครับเสร็จใจเย็นเอาใหม่
5: ใจเย็นลูก
0: ใจเย็นลูกใจเย็นนะใจเย็นนะ
5: ซ้ายลง
1: ขึ้น
5: ซ้ายบ้านโอเค
0: ไปใจเย็น
5: ใจเย็นลูก
0: ไม่ต้องเครียดไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
5: โอเคใจเย็น
1: แล้วก็ไป
5: ทางนี
1: ้ไปสอง
5: ดูดีไปบ้านใจเย็นรอก่อนขวา
2: ขึ้น
5: ซ้ายสองที
0: นั่นแหละความสามัคคี
5: ขึ้นขวาทีนึง
0: เกมนี้ต้องทำเป็นทีม
5: ฮ
0: ะบอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
5: ยากจัง
0: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วเอาล่ะทำต่อไป
3: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
0: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค
0: ่
2: ะ
0: เอ้ยน่ารักมากพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาละครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้ไหมผ่านไหมไปแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึงเออโชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บคุณลูกเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้ชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเอาละน้องอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
2: ขึ้น
0: ไปครับตอนนี้เออไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราเย่เลยนะได้ไหมฝั่งนี้ใครเล่นอยู่คุณพ่ออยู่นะฮะ
2: เร็ว
0: มานะฮะตอนนี้มาแล้วใครอะไรขึ้นปึ๊บปุ๊บแหมมีการใบด้วยนะฮะไปได้ไหมเร็วหาคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ดีไหมฮะดีสามัคคีไปเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามัคคีทุกพลังนะเอาละครับตอนนี้เอาละครับสเกลเต็มไปแล้ว
5: เอาต่อไป
0: เอาละครับตอนนี้มาแล้วครับต่อไปเลยไม่ต้องไปมอง
2: กี่ด่านแล้วอันนี้
0: ตรงนี้แหละ
2: ลูกนี่ก็ได้
0: นะครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะเร็วทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
5: จริงครับ
4: เฮ้ยเร็วน้อง
0: เฮ้ยเอาละตอนนี้สเกลเร็ว
4: ถึงไหนแล้ว
0: ลูกถึงไหนแล้วลูกฝั่งลูกเขาไปแล้วลูกไปใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะไปแล้วชึบเฮไหมหยุดเวลานะ
1: โอเค
0: มีออกซิเจนเม็ดไหมฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
5: โอเคครับดีไหมสามัคคีกันดี
0: เกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะเดินยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
8: แบบ
1: ตื่นเต้นครับ
8: ตื่นเต้นและใจเย็น
0: ตื่น

0: ต้นและใจเย็น
1: โอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีมสเกลเวนเจอร์นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญ นะครับส่วนรอบสองนะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป 2,100 เหรียญครับส่วนทีมดากอนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยชัยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ of the week ได้แก่ทีม Scale Venture เพราะฉะนั้นนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณและก็ทุนการศึกษานะครับ 5,000 บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะนี่ครับนี่เป็นมากโล่นะครับและนี่ครับเป็นโล่เกียรติคุณนะครับขอเชิญปรบมือหน่อยครับคุณแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
2: ตื่นเต้นค่ะ
1: ยังตื่นเต้นอยู
2: ่ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ใจเย็น
2: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
1: ลูกใจเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี
3: ้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
1: อันนี้เข้ากันนะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
3: ่สนุกครับ
1: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
3: คุณแม่อยู่ครับ
1: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
3: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
1: อ๋อดีอันนี้เลือกคุณแม่ไว้เลือกคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีม Scale Venture ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดากอนบอทนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดากอนบอทครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้ไปร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
4: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
1: ครับ
4: แล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
1: ชนะแพ้บ้างได้
4: ใช่
1: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดากอนบอทครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเชิญครับมาบอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีทำเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่กับเขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
2: สมัยนี้แบบเทคโนโลยีเข้าถึงเร็วมากค่ะกับเรื่องเกมเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับลูกแล้วก็คอยดูคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่ามันดูได้ไหมอันนี้ดูไม่ได้แล้วก็เกมที่มันอันตรายแล้วก็คอยเช็คดูแล้วก็ลบ
1: ครับผมนะฮะก็อยู่กับเขาเยอะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับเอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลนี้ฮะ
4: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยอย่างผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบตสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
1: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
4: เรียกคือลูกเรียกแบบมาดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แท แทนเราไงครับว่าเราไม่มีเวลาให
1: ้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจเลย

0: วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ
1: ตอนที่8เพลงแม่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ทางช่องไทย PBS แห่งนี้นะครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นตอนที่9แล้วนะคะหลังจากที่แม่หมวยแม่ก้อยนะคะคลอดน้องกีต้าน้องกันออกมาแล้วสมบูรณ์แข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะหลังจากนี้แหละค่ะบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนเลยนะครับก็ต้องมาเริ่มทำความรู้จักกับชีวิตตัวน้อยๆในทุกรายละเอียดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไล่มาตั้งแต่เรื่องของการกินการอยู่การหลับนอนขับถ่ายจะร้องไห้เปียกชื้นต่างๆก็ต้องทำความรู้จักกันหมดเลยนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ของรายการเราก็ต้องเรียนรู้เช่นกันเริ่มตั้งแต่ที่คุณแม่ยังต้องพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวครับ

เดี๋ยววันนี้จะขอสอนอาบน้ำนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะอุปกรณ์นะคะแรกที่จะอาบน้ำนะก็จะมีเสื้อนะคะเสื้อนี้จะเป็นเสื้อผูกหลังนะคะผ้าอ้อมนะคะเป็นผ้าอ้อมผืนเล็กเอาไว้ห่อก้นลูกนะคะอันนี้สำหรับเอาไว้ห่อลูกหลังอาบน้ำอีกรอบนึงนะคะอันนี้เป็นน้ำยานะคะเอาไว้สำหรับเช็ดสะดือลูกนะเช็ดจนกว่าสะดือจะหลุดนะถ้าหลุดแล้วแต่ว่ายังมีแฉะอยู่นะคะก็เช็ดต่อได้ประมาณสัก 7-10 วันสะดือลูกจะหลุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านแล้วทำแตกนะคะซื้อเป็นแอลกอฮอล์ที่เราเอาไว้เช็ดแผลนะคะแอลกอฮอล์สีฟ้าแทนได้นะอันนี้เป็นน้ำเกลือเช็ดตานะเปิดแล้วอยู่ได้1เดือนนะคะแต่ว่าถ้าหมดแล้วคุณแม่จะใช้เป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วก็ได้นะคะรอให้เย็นแล้วเอาไว้เช็ดตาลูกน้ำที่สระผมแล้วก็อาบลูกเนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นนะคะลองใช้หลังมือแตะดูนะคะแต่พออุ่นๆหรือไม่ก็ใช้ศอกก็ได้ไม่ต้องเป็นน้ำที่อุ่นจัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวลูกพองนะเวลาอาบแล้วนะคะระยะเวลาในการอาบน้ำก็คือเอาสักช่วงเวลาสายๆหน่อยก็ได้นะคะ8 โมง 9 โมงถ้าช่วงเย็นก็ไม่ต้องเย็นมากแต่ถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นไข้ตัวร้อนไม่สบายนะคะเช็ดตัวเอาไม่ต้องอาบนะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยมีหน้าต่างนะคะมีพัดลมให้ปิดให้เรียบร้อยก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเวลาลูกโดนน้ำตัวเขาเปียกแล้วมีลมผ่านมาเดี๋ยวตัวเขาจะเย็นเริ่มแรกเลยก่อนจะเอาลูกมาอาบน้ำก็ดูก่อนว่าลูกมีฉี่มีอึไหมนะถ้ามีฉี่มีอึต้องเช็ดให้เรียบร้อยถึงจะเอาลูกมาอาบนะคะ

วางลูกนะคะวางไปผ้าข้างไม่ต้องเอากลางผ้านะก็เอาไปริมผ้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะให้เหลือผ้าอีกข้างนึงยาวกว่าอีกข้างนึงนะเพราะว่าเราจะได้พันตัวลูกได้นะคะเอาหัวลูกออกมาจากผ้านะคะเพราะเดี๋ยวเราจะสระผมลูกนะคะจับมือลูกลงแล้วก็เอาผ้าด้านสั้นเนี่ยพันต่อพันแน่นๆเลยนะคะใช้ก้นลูกทับไว้นะแล้วก็จับมือลูกลงข้างนึงนะคะอีกข้างนึงเช็ดตานะคะเวลาจับสำลีนะคะให้จับประกบกัน2ก้อนอย่างนี้ขึ้นมาทีเดียวนะพยายามอย่าเอามือเราอะไปถูกข้างในที่เราจะใช้เช็ดตาลูกนะคะเพราะว่าเผื่อมือเราเปื้อนนะคะแล้วเราไปจับด้านในที่จะเช็ดตาลูกเนี่ยเดี๋ยวตาลูกติดเชื้อนะคะค่ะแค่หมาดๆนะไม่ต้องชุ่มนะคะแล้วก็จับออกมานะคะจับหัวลูกวางตรงๆเลยนะ

แล้วก็แตะอย่างเนี้ยน้องลืมตานะคะต้องแตะหัวตานิดนึงเผื่อบางทีเด็กลืมตานะให้เขาหลับตาแล้วก็เช็ดจากหัวตานะคะไปท้ายตาลูก1ก้อนเช็ด1จะสระผมลูกนะคะจับก้นลูกขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ใช้มือนะคะพยุงคอลูกไว้นะสับเข้าเอวข้างไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะข้างหนึ่งนะแล้วก็ใช้มือปิดหูลูกนะคะกันน้ำเข้าหูถ้าเกิดว่านิ้วเราปิดไม่ถึงนะคะให้ใช้วิธีตะแคงศีรษะลูกเอานะแล้วเราสระผมลูกแล้วก็ดูไปด้วยก็ได้นะคะว่าหัวลูกเรามีตุ่มมีก้อนขึ้นที่มันผิดปกติไปหรือเปล่านะถ้ามีก็เราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรลองไปหาคุณหมอนะแล้วเอาลูกวางนะคะต้องเช็ดให้แห้งก่อนที่เราจะอาบน้ำให้ลูกนะคะอย่างแรกจับขาลูกขึ้นมาก่อนนะจับให้แน่นนะคะใช้มือสอดเนี่ยจับให้แน่นนะแล้วก็ยกก้นขึ้นมานะคะค่อยๆช้อนหัวช้อนคอลูกขึ้นนะให้จับพยุงคอห้ามบีบนะคะบริเวณนี้เพราะว่ามีหลอดเลือดอยู่นะแต่ถ้าเราบีบแน่นไปเดี๋ยวลูกไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะเวลาจากพลิกอาบด้านหลังนะกลางมือแบบนี้นะคะสอดเนี่ยไปที่แขนลูกนะมือสอดแขนลูกแล้วเราก็พลิกนะคะลูกมาอาบด้านหลังลูกเขาจะนอนบริเวณเนี่ยข้อมือเรานะคะหัวเขาจะพิงนี้แล้วเราก็อาบด้านหลังได้ที่สำคัญต้องประคองหัวลูกไว้ด้วยนะคะเวลาเราพลิกนะเพราะว่าหัวลูกเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยหัวเขายังไม่แข็งนะคะห้ามเอาครีมอาบน้ำใส่ตัวลูกเลยนะเอาใส่มือเราก่อนเดี๋ยวเราเผลอไม่ทันระวังแล้วเข้าตาเข้าจมูกลูกนะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คืออย่าเพิ่งถูบริเวณมือลูกนะคะเผื่อมือเผื่อลูกเอามือเข้าปากระวังน้ำเข้าหูลูกด้วยนะคะเนี่ยเอามือดูไว้นิดนึงนะล้างให้เอี่ยมนะหันมาล้างข้างหน้าอีกครั้งนึงนะคะขึ้นจากน้ำนะจับลูกแน่นๆนะคะระวังเราใส่เสื้อลูกเนี่ยเราเปิดผ้าเฉพาะช่วงที่เราจะใส่นะคะช่วงไหนที่เรายังไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยใช้ผ้าเช็ดตัวห่อลูกไว้ก่อน

่อไปก็เป็นผ้าอ้อมผืนเล็กนะคะเดี๋ยวจะห่อก้นลูกนะวิธีก็คือพับผ้าลงมานิดนึงนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็กลับไปพับด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พับเนี่ยเอาไว้สอดเวลาเราพันผ้าให้ลูกนะคะยกก้นลูกขึ้นนะคะแล้วสอดผ้าเข้าไปนะแรกเอาตรงกลางขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอาผ้าข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะพันทับอันกลางไปนะคะแล้วก็ใช้ก้นลูกทับไว้แล้วก็จะเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้สอดผ้าไปตรงบริเวณที่เราพับลงมาค่ะส่วนอันบนสุดเนี่ยดึงลงมานะถ้าแม่ไม่ถนัดก็จะใช้ผูกเอาก็ได้นะคะจะเช็ดสะดือนะคะเอาคัตเติ้ลบัตรแห้งนะคะอันเช็ดก่อนนะคะที่ใช้คัตเติ้ลบัตรแห้งเช็ดก่อนเพราะว่ามันจะได้ซับน้ำนะคะที่อาบเมื่อกี้นะให้สะดือแห้งแล้วเวลาเราเช็ดเอาน้ำยาเช็ดสะดือเช็ดสะดือลูกเนี่ยมันจะได้ติดดีๆนะคะวิธีการเช็ดจับเชือกนะคะที่ผูกสะดือลูกขึ้นมาดึงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าสะดือเด็กบางคนเนี่ยโคนสะดือมันจะลึกดึงขึ้นมาหน่อยให้เราเห็นโคนสะดือนะคะอันหนึ่งตุ่มไปน้ำยานะยาจะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะคะวิธีการเช็ดก็เหมือนการจับเชือกที่ผูกใส่สะดือลูกนะคะ

ังจากที่อบรมเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาค่ะที่แม่หมวยนั้นจะต้องอาบน้ำลูกครั้งแรกค่ะแน่นอนนะคะว่าเด็กอ่อนตัวเล็กๆบอบบางแล้วอาบน้ำครั้งแรกด้วยก็จะต้องเต็มไปด้วยทั้งความกังวลปนความตื่นเต้นเล็กๆนะคะแต่ว่าแม่หมวยของเรานะคะก็มีสัญชาตญาณความเป็นแม่ค่ะเรียกได้ว่าทำได้อย่างทะมัดทะแมงแล้วก็คล่องแคล่วมากทีเดียวค่ะ

0: ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะทั้งหลาย
1: กลัวอย่างแรกเลยกลัวแล้วก็กังวลอันนี้จะเกรงแบบเกรงมากเลยเพราะกลัวกลัวหลายอย่างกลัวลูกจะแบบโดนขอบกระมังอย่างเงี้ยกลัวลูกแบบโดนแบบโดนอะไรสักอย่างอ่ะคือกลัวเขาแบบหลุดมือเราอ่ะเขาตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิรู้อย่างเดียวสงสัยจะอาบลูกไม่สะอาด

0: ไปลูกไปโอ้แม่ขอโทษแม่ขอโทษ
1: นะครับก็ผ่านไปด้วยดี
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มาถึงคราวของพ่อตุ่นบ้างนะครับซึ่งพอพ่อตุ่นมาเจอกับลูกที่โรงพยาบาลกับแม่หมวยนะครับโอ้โหจากลักษณะภายนอกที่เราเห็นนะคร
0: ับ เป็นบล็อกเกอร์มาก
1: ลายสักเต็มตัวอย่างนี้เป็นบล็อกเกอร์อย่างนี้นะครับพอได้มาสบตากับลูกชายเท่านั้นแหละครับจากบล็อกเกอร์
0: ใจละลายเลย
1: กลายเป็นบลอสซ่าบลอสซ่อมไปแล
0: ้
1: ว
0: อ่อนโยนมาก
1: ตาอ่อนโยนมากเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่แม่หมวยไม่ได้อยู่นะครับก็ปล่อยให้คุณพ่อกับคุณลูกอยู่ด้วยกันตามลำพังปรากฏว่าเหมือนกับน้องกีต้านะครับจะทดสอบความเป็นพ่อของพ่อตุ่นนะครับโอ้ร้องกันจ้าละหวั่นห้องเลยนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพ่อตุ่นนั้นจะจัดการยังไงกับลูกกีต้าครับ

0: ังจากที่พ่อตุ่นนะครับต้องเจอบททดสอบความเป็นพ
1: ่
0: อบทเรียนแรกแล้วเป็นยังไงครับพี่มา
1: ก็เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วน้องกีตาร์ก็หยุดร้องได้นะคะเพราะว่าเข้ามาอยู่ในอ้อมอกของคุณแม่หมวยนั่นเองค่ะ
2: มาหาแม่ละไปทำไปทำไปทำ
3: ไปทำแม่ไม่อยู่กับพ่อแล้วแม่ไม่อยู่กับตาแล้วผมว่าคงเก่งเก่งให้แม่
1: พอได้เติมความรู้นะคะจากเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะคะบวกกับความรักคู่มีให้กับลูกชายตัวน้อยนะคะรับรองว่าหลังจากนี้กลับไปที่บ้านนะคะทั้งคู่ก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: เอาอยู่ได้ส่วนอีกคู่หนึ่งของเรานะครับก็คือคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณพ่อออฟนั้นนะครับกับภารกิจแรกที่จะต้องมาดูแลชีวิตใหม่ตัวน้อยๆนะครับก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายๆเลยครับ

0: ก็ไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ส่วนมากก็จะนอนร้องบ้างเวลาหิว
1: หิวหิวถึงร้อง
0: เวลาหิวแล้วก็จะร้องก็จะดูอาการว่าร้องเพราะอะไรอย่างเงี้ยถ้าร้องเพราะหิวนมก็จะอ้าปากเหมือนแบบจะงับจะกินตลอดงบงบ
2: ถ้าลองงั้นก็บางครั้งก็จะดูก่อนว่าฉี่ไหมอึไหมถ้าฉี่กับอึก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนผ้าอ้อม
0: เปล
2: ี่ยนให้กันเงียบ

0: เอาละครับได้เห็นบรรยากาศการพาลูกกลับบ้านนะครับของพ่ออ๊อฟแล้วก็แม่ก้อยต้องกลับมาถามพิธีกรหญิงของเราพี่มานะครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนพาลูกกลับบ้านพี่มา
1: ก็ต้องเรียกได้ว่าเอาชีวิตของเราทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกเขาหมอรุตดูแลเขาตั้งแต่เรื่องของการกินการนอนนะคะตื่นขึ้นมาการขับถ่ายการอาบน้ำอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญค่ะคุณแม่หลังคลอดลูกบางทีทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกมากจนลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองค่ะ
2: สิ่งที่ควรรู้และควรปฏิบัติสำหรับคุณแม่หลังคลอดคือคุณแม่ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนเพราะจะทำให้แผลหลังคลอดหายเร็วยิ่งขึ้นครับสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกด้วยตัวเองอาหารที่ควรงดเว้นมีดังนี้ครับ 1. งดของหมักดองเพราะจะทำให้ลูกท้องเสียท้องเสียคือการถ่ายมากกว่า10ครั้งต่อวันแต่ละครั้งจะไม่มีเนื้อปนอยู่เลย 2. งดชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะจะทำให้ลูกร้องครวญนอนไม่หลับกระสับกระส่าย 3. ห้ามกินยาขับน้ำข้าวปลายาดองเหล้าหรือยาสตรีทุกประเภทโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ตกเลือดหลังคลอดและในระหว่าง6สัปดาห์แรกหลังคลอดอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์กันนะครับเพราะอาจจะทำให้บริเวณแผลผ่าตัดหรือแผลบริเวณนั้นฉีกขาดได้ครับ
1: รู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อคุณภาพน้ำนมที่จะทำให้ลูกน้อยได้ดื่มกินด้วย
0: ครับทีนี้เมื่อกี้นะครับทั้งสองครอบครัวก็ดูเหมือนว่าจะผ่านบททดสอบแรกไปได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เริ่มเข้าสู่บททดสอบที่2แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าครอบครัวของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟรวมถึงน้องกันนั้นนะครับจะต้องเจอบททดสอบอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับ

0: ขออนุญาตเอาน้องวางก่อนเนาะต่อไปเป็นขั้นตอนของการตรวจหัวนมนะคะโอเคนะคะเต้านมไม่มีก้อนนะคะปกติดีต่อไปขออนุญาตตรวจหัวนมนิดนึงนะคะเป็นแม่ดูนะคะถ้าสั้นกว่า 0.4 ถือว่าสั้นเลยตอนนี้โอเคเนาะหัวนมไม่สั้นนะคะโอเคค่ะหัวนมด้านขวาปกติดีด้านซ้ายก็ปกติดีนะคะลานนมก็ยืดหยุ่นดีนะคะคุณแม่ทั้งสองข้างเลยเวลาน้องดูดนมคุณแม่น้องดูดอัพอัพอัพตรงนี้หรือดูดได้ถึงลึกถึงลานนม
1: ลึกถึงลานนม
0: ลึกถึงลานนมเลยนะคุณแม่ดูนะถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยถ้าน้องดูดแค่นี้ไม่มีน้ำนมเลยเมื่อไม่มีน้ำนมเนี่ยหัวนมคุณแม่ก็จะเป็นแผลเพราะฉะนั้นต้องให้น้องดูดถึงลานนมคุณแม่ดูนะนี่น้ำนมจะมาต่อเนื่องนะคะสม่ำเสมอด้านนี้ก็เช่นกันถ้าดูดแค่ตรงนี้คุณแม่จะเจ็บหัวนมแล้วหัวนมจะแตกต้องให้ดูดลึกถึงลานนมน้ำนมมาดีเลยนะคะคุณแม่เนาะรู้สึกว่าด้านขวาจะดูแดงนิดนึงเนาะเป็นแผลนิดนึงแต่ด้านซ้ายแค่แดงๆยังไม่ถึงกับเป็นแผลโอเคค่ะนะคุณแม่ดูนะขอตรวจนิดนึงนะคะดูว่ามีผังผืดระดับไหนโอ้คุณแม่เห็นไหมนี่เลยเส้นตรงกลางนะคะเรียกว่าผังผืดเนาะเป็นระดับเยอะเลยคุณแม่ติดปลายลิ้นเลยทำให้น้องกระดกลิ้นได้ไม่ดีนะคะวิธีก็คือเดี๋ยวคุณหมอเขาจะที่แก้ไขคุณหมอจะป้ายยาชาตรงนี้ค่ะตรงเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการคลิปออกนิดนึงนะคะ
2: เป็นไรนะคุณแม่เพราะว่าแม่ทุกคนพอรู้ว่าลูกเป็นอะไรคุณแม่ก็จะตกใจนะแต่นี่เป็นการแก้ไขที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดในการที่จะช่วยลูก

0: วัสดีครับ
1: เขาส่งปรึกษามาจากคลินิกนมแม่ใช่ไหมฮะคุณแม่รู้สึกว่ามีความผิดปกติไหมตอนที่น้องเขาดูดนมอะครับ
2: เจ็บแขนเลย
1: สองข้างเนี่ยคุณแม่ให้น้องดูดเนี่ยครับมันเหมือนกันไหมข้างไหนที่ดูดง่ายกว่าข้างไหนที่ดูดยากกว่า
2: ข้างขวาจะดูดง่ายกว่า
1: ถ้างั้นลองให้ดูข้างซ้ายดิว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะครับเนี่ยตอนที่เขาดูดเนี่ยคุณแม่รู้สึกว่ามีลิ้นมาเลียที่หัวนมไหมครับเป็นลิ้นทุกครั้งไหมฮะ
2: ช่วงแรกๆกับทุกครั้งช่วงดูด
1: แล้วคุณแม่ลองดันเข้าไปนิดคุณแม่พิงไปแล้วดันไปนิดอย่างเงี้ยมันจะดูดีขึ้นไหม

0: อย่างน้องกันตะพงเนี่ยมีปัญหาเรื่องการดูดนมคุณแม่ใช่ไหมฮะดูดนมมารดาเนี่ยนะครับนี่เราตรวจดูแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยก็มีลักษณะที่หัวนมเนี่ยปกติดีนะครับแต่มีปัญหาที่น้องก็มีพังผืดใต้ลิ้นเนี่ยค่อนข้างยาวครับยาวมาถึงระดับที่เราถือว่าเป็นมากนะครับเนี่ยก็ทำให้ปลายลิ้นเขาขยับได้ไม่ค่อยดีนะเวลาการดูดนมเนี่ยต้องเด็กจะต้องแลบลิ้นออกไปนะไปเลียที่ลานหัวนมแล้วดึงกลับเข้ามาเมื่อถ้าลิ้นมันติดก็จะออกไปไม่ค่อยได้ดีใช่ไหมครับเขาก็เลยมีปัญหาเขาก็พอดูดได้นะครับแต่ว่าดูดได้ไม่มีประสิทธิภาพ 100% เนี่ยครับคือถ้าพังผืดเนี่ยตัดออกลิ้นมันยื่นออกมาได้มากขึ้นลิ้นน้องยื่นมาก็จะช่วยในการดูดได้นะครับแต่คุณต้องทำผ่าตัดนะ
1: ก็ผ่าออกดีกว่า
0: ผ่าออกดีกว่าทีนี้วิธีการรักษาในเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ยาชาเฉพาะที่ในป้ายนะครับไม่ต้องดมยาสลบเนาะแล้วก็ตัดตรงตำแหน่งที่เป็นพังผืดออกไปนะครับอาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยนะครับเหมือนกับเจาะเลือดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีเลือดออกบ้างนิดหน่อยแล้วก็สักพักนึงก็จะหยุดนะครับคุณแม่ก็เอากลับมาให้คุณแม่ก็จะสามารถดูดนมได้ทันทีโอเคไหมถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับ
1: โอเคค่ะ
0: กังวลมากไหม
1: ไม่ค่อยกังวลแล้ว
0: ไม่ค่อยกังวลแล้วนะครับโอเค
2: เอาละครับเมื่อน้องกันนะครับจำเป็นจะต้องผ่าตัดเอาพังผืดใต้ลิ้นออกซึ่งรับรองว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนแน่นอนครับ

0: เป็นยังไงครับเวลาดูดคุณแม่รู้สึกความรู้สึกว่าเป็นยังไงฮะ
1: เริ่มใช้ลิ้นมากขึ้น
0: ใช้ลิ้นมากขึ้นนะรู้สึกว่ามีลิ้นมาดูดมากขึ้นนะครับความเจ็บปวดเป็นยังไงฮะความเจ็บปวด
1: เบาลง
0: เบาลงนะครับ
1: แต่ยังมันเป็นแผลอยู่
0: ยังเป็นแผลอยู่อาจจะเจ็บนิดหน่อยนะครับสักพักนึงก็จะดีขึ้นก็พวกนี้พอแผลหายเนี่ยมันก็จะความเจ็บก็จะดีขึ้นอีกนะครับก็ไม่เป็นไรให้ดูไปเรื่อยๆนะครับนะครับถึงแม้จะเจ็บนิดนึงก็ต้องทนๆเอาเพราะว่าพอดูได้ดีแล้วแผลมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องที่ใต้ลิ้นนะครับอาจจะมีรอยเหมือนเป็นแผลถลอกนิดนึงนะเป็นรอยขาวๆเกิดขึ้นนะฮะคุณแม่ก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปขัดออกนะครับมันเลือดมันจะออกนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: กรณีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นนะครับคุณหมอแจ้งมานะครับว่า

0: มีเด็กที่มีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นกว่า 16% เลยทีเด
1: ีย
0: ว
1: ไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
0: คุณหมอยังแจ้งมาอีกนะครับว่าปัญหาที่แน่ชัดยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าลองสังเกตดูดีๆเนี่ยทุกคนก็จะมีพังผืดใต้ลิ้นเหมือนกันหมด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าใครจะมากจะน้อยแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมก็ลองสังเกตลูกหลานนะคะว่ามีโอกาสที่จะมีพังผืดใต้ลิ้นมากเกินไปหรือเปล่านะคะสังเกตได้ว่าจะมีผลต่อการดื่มนมจากเต้าของเด็กๆนะคะรวมถึงถ้าโตขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการไม่ชัดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากสงสัยนะคะก็มาปรึกษาได้ที่คุณหมอโรงพยาบาลศิริราชค่ะ
0: เอาละครับวันนี้เป็นพ่อเป็นแม่หมดเวลาเรื่องแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ด็กๆมานี่เร็วมานี่เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วน้องแกเจ็ดมานี่เราครับมานี่เร็วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมองเลยตอนนี้นะครับเด็กๆต้องรีบไปเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมนะครับเพื่อมาสนุกกับเราในการวาดภาพต่อเติมจากเส้นสายที่เรามีให้นะครับว่าจากเส้นที่เห็นเส้นเดียวกันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างเออและวันนี้ภาพปริศนาของเราเป็นแบบนี้ครับมีเส้นเฉียง2เส้นนะครับเอียงประมาณ45องศาภาพวันนี้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วมาดูซิว่าเด็กๆทางบ้านจะคิดเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับเอาเด็กๆทางนี้เด็กๆอนุบาลชาญสมองทั้งหลายหันมาดูซิเห็นไหมจากลายเส้นวันนี้นะครับคิดกันไว้เลยนะว่าจะเป็นเส้นอะไรบ้างนะครับเด็กๆชาญสมองพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: เด็กๆทางบ้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกัน

0: เดี๋ยวพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3จะหมดเวลาแล้วนะ2 1หมดเวลาแล้วครับเอาวางอุปกรณ
1: ์น้องๆทั้งบ้านเป็นไงบ้างครับวาดเสร็จกันหรือยังเอ่ย
2: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ทางนี้เสร็จแล้วทางบ้านเสร็จหรือยังเออแต่ถ้าทางบ้านยังไม่เสร็จนะครับวาดต่ออีกนิดหน่อยนะฮะพอให้กันได้เรามาดูกันนะครับว่าน้องยินดีวาดเป็นรูปอะไรน้องยินดีครับตั้งชื่อรูปนี้ว่าร
2: ูปสนามเด็กเล่นมีผีอยู่ใต้ดิน
1: โอ้โหไหนชี้หน่อยครับอะไรที่บอกว่าเป็นสนามเด็กเล่นบ้างครับ
2: เนี่ย
1: คืออะไรครับ
2: ลื่นสนามที่ดื้นมีของเล่นอย่างเดียวเด็กๆน่าเบื่อก็เลยไม่อยากเล่นแล้ว
1: อะไรอยู่บ้างครับในนี
2: ้บ้าน
1: บ้านแล้วมีอะไรอีก
2: แล้วกับต้นไม้
1: ต้นไม
2: ้ชิงช้า
1: ชิงช้า
2: แล้วก็บ้านหลัง
1: ก็มีบ้านผมมีบ้านสองหลังเลยนะครับทำไมถึงอยากให้มีหิมะตกล่ะครับ
2: เพราะว่าดูหนาวแล้วอยากห่มผ้าห
1: ่
2: ม
1: ไปอยากห่มผ้าห่มถ้าหิมะไว้แล้วก็ลูกโป่งก็พาทำให้บ้านลอยขึ้นไปได้ใช่ไหมครับโอ้โหเอาปรบมือให้น้องเบลหน่อยสุดยอดมากเลยนะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจากเส้นที่เห็นเหมือนกันนั้นน้องๆสามารถคิดและต่อเติมไปได้อย่างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นจินตนาการเป็นสิ่งที่สำคัญไม่มีถูกและไม่มีผิดครับถ้าท่านอยู่ว่างๆนะครับลองลากเส้นให้บุตรหลานของท่านนะครับเป็นโจทย์ไว้เล่นๆให้เขาลองต่อเติมเองก็ได้นะครับแล้วมาพบกับรายการอนุบาล

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน
1: ์อันนี้ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม
1: ่แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืม
2: โหโจรปล้นธนาคาร
3: เฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไปเร็ว
2: ไปเร็วโหน่ากลัวจังเลย
3: ไปเร็วเฮ้ยเอาเงินเฮ้ยไป
2: ดีกว่าถูกใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่คะแม่คะ
4: ว่าไงลูก
2: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
4: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
2: ค่ะค่ะ
4: รีบไปรีบมานะ
2: ค่ะโอ้โหสนุกจังเลยอันนี้

0: ไม่เอาลูกพี่มามัดหนูอย่างนี้ทำไมเนี่ย
1: หนูชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
0: พี่รู้เธอหนูได้ยังไง
1: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
0: ทำไมพี่รู้อ่ะ
1: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
0: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
1: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
0: ทำไมนะแม
2: ่ขาช่วย
0: แม่ช่วยหนูด้วย
2: แม่ก็โดนไม้เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัว
3: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
0: ฟังได้เหรอคะเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
0: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
3: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบนี้
0: มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
3: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราพู

0: รูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้
1: าใจค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
0: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
1: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได้ไหมคะ
0: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังจำกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
1: ค่ะ
0: ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกวันนี้อยากทำอะไรคะ
1: หนูอยากระบายสีค่ะ
0: งั้นไประบายสีค่ะไป

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินนี่ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิดดี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิดดี้ไปได
2: ้แต่วิดดี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
1: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวนายวิดดี้บอกว่าเหนื่อยไง
2: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิดดี้ก่อน
0: นั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ศาสตร์หินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถู
1: กดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆ เรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20หมวนจำจงดีนี่นะ
0: เอ๊ะ20หมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้

0: หมดเลยครับแห้งเหี่ยวหมดเลย
1: ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาสวยเปลี่ยนดอกใหม่ก็ได้ง่ายนิดเดียว
0: จริงด้วยครับ
2: วุ๊ปปี้วุ๊ปปี
0: ้ What is

A ball. B A L L ball. A ball.

0: ของหมูหยองเอง
1: โอ้โอ้ครับเออครับคุณยานครับช่วยพาพวกเราไปที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยพร้อมหรือยังล่ะ
3: พร้อมแล้ว
2: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ว้าวดอกไม้เต็มเลยสบายใจได้แล้วนะข้าวสวย
1: ค่ะขอบคุณคุณยาที่พามานะคะ
2: Thank you
3: นี่ทุกคนดูสิผมโยนลูกบอลได้สูงมากเลยนะดูนะ

0: พวกเราเพน
1: Over there!

0: a boat. B O A T, boat. A boat. T, boats.
1: พวกเราไปขึ้นเรือเร็วๆครับหมูหยองพายเรือไปฝั่งโน้นด่วนเลยครับ
2: ไอ้ฮึบฮึบฮึบงี้
1: เฮ้ยฮะเฮ้ยเกือบไปแล้วนะครับ
3: พวกเราดูสิฝั่งเนี้ยก็มีดอกไม้เยอะแยะเลย
1: งั้นพวกเรารีบเก็บดอกไม้กันเถอะครับ

0: butterfly. B U T T E R F L Y. Butterfly. A butterfly. Butterflies.
1: ว้าว
2: เฮ้ยคุณผีเสื้อเยอะแยะเลยค่ะ
1: สวัสดีจ้า
2: จะขอเก็บดอกไม้หน่อยนะคะคุณผีเสื้อ
1: สวัสดีจ้า
3: ขอบคุณค่ะคุณผีเสื้อ
0: Thank you thank you
1: เฮ้ย
2: คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะคุณผีเสื้อขอบคุณค่ะ
1: ยินดีเสมอจ้า
4: เอ้ยแย่แล้วพวกเรา
0: Bees
5: ไปทำอะไรคุณพึ่งกันเหรอจ๊ะดูท่าทางคุณพึ่งทั้งหลายจะโมโหหน้าดูเลย
4: เผอิญผมโยนลูกบอลแล้วทำให้รังของคุณพึ่งตกลงมาก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
5: โถเรื่องแค่นี้เองยอมรับผิดแล้วขอโทษคุณพึ่งก็พอแล้วละจ๊ะ
1: จริงด้วยครับ
5: หมูหยอง
4: คุณพึ่งครับ
2: ผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับเอารังกลับที่เดิมให้นะครับ
3: ไอ้ข้ายังชั่ว
5: งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะ
3: บายบ
1: ายบายบาย
4: ฮึบฮึบเฮ้ยฮึบฮึบฮะฮึบฮึบฮึบฮะ
1: คุณพึ่งได้กลับบ้านแล้วข้าวสวยก็ได้ดอกไม้แล้วงั้นพวกเราก็กลับกันเถอะนะครับ
2: วันนี้ข้าวสวยมีความสุขมากๆเลยนะคะ

0: พื่อนๆครับมาๆๆมาเล่นกับหมูหยองกันก่อน
1: Let's play

0: job.
1: What is it?
0: Ball. Butterfly. Good job.
2: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะครับแล้วเจอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ต้องเงยหน้า
1: เฮ้ยพิมพ์อย่าเงยหน้าพี่มานั่งก่อนขั้นตอนแรกพี่ต้องนั่งหลังตรงนะแล้วก็ก้มหน้าเล็กน้อยแล้วพี่ก็เอามือบีบจมูก
2: โอเคแค่นี้แหละ
1: แล้วพี่บีบ
2: หายใจทางไหนอ่ะ

0: ัวโน
1: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะเรียนสั่งซึ่งโอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได
1: ้เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
2: โอ้ย
1: พี่ย่าเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนแอบนะ
2: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ย่าวันไหนหนูขอดูหน่อยแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้พี่ย่าเย็นยัง
2: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ่ะอ๋อพี่ย่าถ้ากลับบ้านน่ะพี่ย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
0: แผลถลอก
1: โอ้ยเอาพี่ย่าเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่ย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อเสร็จหน่อยนะพี่ย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่ย่า
2: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
3: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
3: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
3: อ
1: ่
3: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

หัวใจเจ้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: พี่กุ๊กเอ๊ะนั่นหมาใครอะครับปูน่ารักดีแฮะไหนฮึเจ้าหมาน้อยขอมือทีสิฮะไหนขออีกมือสิหมอบลงลุกฮึกลับหลังหันแกล้งตายว้าวสุดยอดไปเลยเจ้านี่ฉลาดน่ารัก

0: จริงๆเลย
1: ใช่ๆน่ารักสุดๆเลย
0: หมาน่ารักน่ารักอย่างเนี้ยเราเอามาเลี้ยงกันเลยนี่ไหมครับ
1: เอ๋นี่แจ๊บจำที่แม่เคยพูดไว้ไม่ได้เหรอ
2: ห้ามเอาสัตว์อะไรเข้ามาเลี้ยงในบ้านเด็ดขาดถ้าใครไม่เชื่อฟังแม่แล้วก
0: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วยิ่ง
1: เอ๋เจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
0: เออแค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๋มีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
2: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
0: คุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
2: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
0: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
2: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
0: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
1: เกือบโดนแม่จับได้แล้วไงเหรอ
0: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
1: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม่ามาม่ามานะ
2: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะ
0: มาน
2: ี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
1: เอ๋เป็นอันตราย
2: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
0: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
2: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากเนี้ยก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
1: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
2: เอ๊ะใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
0: ก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
2: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
0: รับผิดชอบเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งทิ้งคว่างๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
1: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
2: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
0: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
2: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหรอ
1: เอ๊ะกุ๊กว่ากุ๊กก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอคะแม่
0: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
2: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
1: นั่นสิคะอ้าวแต่ก่อนอื่นกุ๊กขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
2: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

0: กุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า

0: อ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้ต้องเติมคุณแม่คะไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะโอ้จ้าจ้าจ้า
1: ตามสบายเลยนะเพื่อน
2: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กมั้ยนะ
1: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: แล้วจ้า
1: ว้าวหน้าตาน่ากินสุดๆเลย
0: เป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ
2: ทานอีกเยอะๆเลยเหรอ
0: ทำไมเหรอ
3: จริงๆฉันก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกเธอก็กินก่อนก็ได
1: ้โอ๊ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเถอะ
3: กินก่อนเธอกินก่อนเธอ
1: เธอนั่นแหละ
3: เธอนั่นแหละกินก่อนเธอ
0: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
4: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
5: โอ้ทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะโอ
1: ้ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
5: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะ
0: ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ็นยังไงมั้ง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาด

0: นี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
1: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
0: จะไปได้ยังไงปุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
2: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
0: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี่อย่างนี้ล่ะเนี่ย
1: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
0: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: มีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดล่ะเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: ฮะเกลือหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองหรอคะเอ้ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม
4: ่ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่
5: ๆจ้า
4: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมแล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไง
0: ไม่นะไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความ

0: ครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของเจ็ดมหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
3: แครอทครับ
2: แรปบี้ล่ะกินอะไร
4: แครอทค่ะ
2: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
4: ฮะวิตามิน A
2: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ

รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟเอ๋รถไฟรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะรถไฟมดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะเข้าใจนะฟาฟา
3: ปุ๊ด
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวทีเจ๋งซ่า

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยโอ้ยโตอืมฮะแหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริงๆ
0: Huh?

แม่คงจะหิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกิน

0: กลับมาแล้วครับพ
1: ่อเย้โอ้ยปัดท่อเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
1: ่ออ๋อแมวเหรออ๋อไหนเจ้าเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาแบบนี้แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนะเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได้มีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียวเรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงง
2: เขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: เย
4: ้แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิฮะลืมไป
5: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
6: ดีนะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอ่ะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันนี้พวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมะ
5: ดี
0: ฮ่าเล่นกันลองดูนะ
2: โอ้โหลอยได้
5: ลอยได้จริงด้วย
0: ใช่สิฮะ
2: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
6: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
5: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
5: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ
0: ่โอ้โห
6: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
2: ของฉันขอเป็นเรือใบ
5: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
7: งงงงงงงงกูคิดกูคิด
0: อ่ะของข้อพ่ออ่ะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วล่ะสิ

0: ทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายมากเลยนะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวก็ตกลงไปในแม่น้ำหรอก
2: เจ้าเหลือง
1: เจ้าเหลือง
2: อย่านะเจ้าเหลือง
1: อย่า
2: เจ้าเหลืองจะตกลงไปเจ้าเหลือง
0: เจ้าเหลือง
2: เจ้าเหลืองเจ้าเหลืองพี่พึ่ง
1: ไปในน้ำไม่ได้เลยสิ
2: เจ้าเหลือง
1: เ
2: จ้าเหลือง
1: ฮะ
3: เมื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
4: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองล่ะจ้า
2: ลูกชาย
4: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งนึงที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ละจ้ะ
2: อย่างนี้
5: อย่างนี้เอง
3: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
4: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
6: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เถอะนะเจ้าเหลือง
2: ใช่แล้วใช่แล้วลองเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ

บีบอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋ว

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้านั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: อ๋อแล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกอะครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ
3: ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยอร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกสนุกต่างหากแล้ว
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกสนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: โอ้ยโอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
4: ครับผม
3: เอ๋

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
4: ขอให้โชคดีนะ
5: หัวเห็ด
1: ทุกคนในหมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ดีกับพวกเราสามคนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
1: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวานบอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะ
1: อ
2: ย่างนี้นะ
1: กลับมาก่อนเขียวหวาน
0: เขียวหวานกลับมา
1: เขียวหวาน
2: เฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะเรา
0: พวกเราคือลูกหมู3ตัวที่เป็นพี่น้องกัน
2: ว้ายหมาป่ามา
0: พวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะ
2: ว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะ
0: คราวนี้พวกเรานี่มาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่ค้นรอง
2: ว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
3: เย่แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมวาดรูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
4: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
4: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
4: เอ้ยคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ฮ่าๆถ้างั้นใช้ด้านนี้สิ
4: อะขอบใจนะฟักทอง
2: ได้แล้วเฮ้ยแย่แล้ว
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
2: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
5: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
0: หัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่า

0: ที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วพ่อฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
1: yeah!

0: ตอนไม้โทรขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั้นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไม้โทรจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไม้โทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไม้โทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไม้โทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไมโทรถไฟ
2: พี่ไมโทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไมโทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4

0: 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นๆๆรถไฟขึ้นคุณยาย
2: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: คุณยายขึ้นรถไฟประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
1: โหเปิดแทนไทยหน้าต่าง
2: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใสหนึ่งถ้วยครับ
1: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
2: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: แทนไทยกินน้ำแข็งใสประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให้
1: ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
2: โทไมโทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: รถไฟปล่อยควันประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
1: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
3: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
1: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
3: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ันเกมพันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกระหว่างทีม Scale Venture คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องเดฟทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบกโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้

0: ให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: เร็วเร็วอันนี
2: ้สอง
1: สองแล้วอะไร
2: สาม
1: อ่ะอะไรอีกอะไรตัวอะไร
2: สอง
1: อืมไม่ใช่ดิอันนี้สองสามแล้วนี่อะไรลบปันเออสองสาม
2: สาม
1: ห้าเปล่า
2: สามห้า
1: เออห้าแล้วอะไร
2: สอง
1: สองกดเลยเอนเทอร์ไปไปส่งไปให้แม่เลยโอเคไปเอาละไปไปไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาถือไหวไหมลูกใจเย็นลูกไม่รีบไม่รีบ
2: ไป
1: ไปเลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาว
2: กันนะคะ
1: ไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปดูแล้วอ่ะบวกกันไป3บวก3
2: 6
1: อุ้ยเฉียบโหอันนี้
3: หายไปไหนเนี่ย
1: 10ลบ6
2: 4
1: 4ถูก
2: ค่ะ
1: 4บวก4
2: นะคะ8
1: 8ครับ8คือเอ้าเร็วเร็วเปิดใส่รหัส
2: นะคะ
1: ไม่ต้อง หนีใส่รหัส
3: ฟ้าท
1: ําเหมือนอ๋อใส่รหัสใส่รหัสหมุนรหัสอยู่
3: ไหน
1: เครื่องใส่รหัสอ่ะใส่ไปมีอะไรบ้าง
2: มี6
1: อื
2: ้อ0
1: จ้า
2: 4
1: จ้า
2: 8 2
1: จ้า
2: ไป
1: โอ้ยน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแพ้ไม่ได้ด้วยไม่รู้โอ้ยน่าซื้อเวลาช่องด้วยโอเคนะเอาเลยเอาไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ้ยเฮ้ยต่อไปได้หมดแล้วเหรอได้แล้วนะได้แล้วครับ
3: ไม่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้ว
1: เอาละครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงจริงฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scale Venture ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะดราก้อนบอทนะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับสเกลเวนเจอร์นะครับได้นำอยู่400เหรียญนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศ ทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีมสเกลเวนเจอร์น้องสเกลเนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
4: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นนะ คือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กเป็น
4: ใจเย็นอยู่เหมือนกัน
1: ใจเย็นๆ
4: ใช
1: ่
4: ค่ะ
1: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8ชั่วโมงเห็นวันนั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะคือน้องสเกลเป็นเด็กไงฮะใจเย็นหรืออะไรฮะ
4: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
1: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
4: ไม่เขิน
1: ไม่เขินนะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมี
4: พี่หอย
1: อย่างเงี้ยน่ารักดีนะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
4: ครับ
2: ชนะครับ
5: ว้าว
1: ชนะเหรอครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นนิดนึงไหมคุณพ่อทำนะเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
2: ไม่ได้บอก
1: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่อบอกน้องว่าไงบ้าง
6: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
1: จริงนี่ครับเด็กบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scale Venture มี400เหรียญส่วนดราก้อนบอร์ดนะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ

0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราๆก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโคดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ๆของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนฮะคุณพ่อ
2: เต็มร้อยครับ
1: เต็มร้อยนะ
2: มั่นใ
1: จน้องเดล่ะ
3: เต็มพันครับ
1: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี
3: ้
1: คุณแม่มั่นใจไหมครับ
4: มั่นใจเกินร้อย
1: มั่นใจสเกล
5: มั่นใจที่เต็ม200
1: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นสะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีเรานำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาละครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วมาบิ้วตัวเองพร้อมไหมครับ
6: พร้อมครับ
1: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
7: กดลงลง
1: ช่วยกัน
7: โม่แล
1: ้
7: ว
1: เฮ้ยมาแล้ว
7: ทำไม
1: เฮ้ยดีตอนนี้นะบอกเลยดราก้อนบอลนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
7: มันเกิดอะไร
1: แต่ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
7: จดเข้าไป
1: เรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะทำให้ได้ฮะ
7: ลงขึ้นแล้วว
0: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ดังนั้นโอกาสของการผิดพลาดจึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
1: ขึ้นตึงเอาละครับ
7: ถีบ
1: ซ้าย
3: กด
1: ได้เลยเป็นไงบ้างลูก
3: ลง
1: ไงบ้างลูก
3: ลง
1: เฮ้ยเย็นมาก
7: เ
1: ฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
7: ไปหาบ้าน
1: เฮ้ยได้ว่ะ
7: ดู
1: เอาละครับมาใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
7: ซ้ายไอ้ขวาขึ้น
1: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและกระดิ่ง
3: แล้วขวาที่นั่นเอาแล้ว
1: ใช่คุณพ่อโอเคไหม
7: โอเคครับ
1: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ

0: ลูกเก่ง
1: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
0: พ่อมั่วไปหลาย
1: พ่อมั่วไปหลายทีด้วยเอาละฮะ
2: เอา
1: เด็ดเอาเอาละครับไปไปเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่
2: ทำไม
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้องไห้
0: ใจเย็นใจเย็นลูก
1: ใจเย็นลูก
0: ขวาขวาขึ้
2: น
0: สองทีซ้ายสองที
2: ซ้ายซ้าย
0: ขึ้นสองที
3: โอ้อันนี้มันการ
0: ขวาม
1: ันศึกษาการทำโคดดิ้งนี่นานะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
0: ใจเย็นใจเย็น
1: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะ
0: อ๋อขึ้น
1: ขึ้นลงเหมือนเล่นเกมนะขึ้นขึ้นลงลง
0: ขวาสองที
1: ขึ้นซ้ายซ้ายขวาขวาไหม
0: ขึ้นอีกทีนึง
2: ขึ้น
0: ขวาสองที
2: ขวาตื้อตื้อ
0: ข
2: ึ้
0: นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
1: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นข
0: ึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
1: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
0: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
1: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ขึ้น
0: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขวาหนึ่งที
2: ขึ้น
1: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
2: ไม่ใช่
0: ไม่เป็นไรขึ้นขวาขวา
1: ลงนะ
2: เออขึ้นขึ้นได้
0: ขวาขวาทีนึงขวาทีนึง
2: ขวาสองทีสามท
0: ีขวาขวาอีกทีนึง
2: ขวาอีกทีนึงขึ้น
0: ขึ้นสองที
2: ขึ้นสองที
0: ซ้ายสองที
2: ซ้ายสองที
0: แล้วซ้ายทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงกด
1: ได้ไหมได้ไหมพ่อ
2: จะตายไหม
1: จะตายไหม
0: ตาย
1: ไม่ค่อยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
0: ได้ไหมถุงไว
1: ้เออโอ้วันนี้ไปอีกแล้วนะอันนึงมาแล้วฝั่งนี้นะฮะ
0: โอเคผมต้องเก็บขึ้นมันเก็บหัวหัวใบไม้โอเคต้นไม้ต้นลูกศร
1: แบบ
0: ขึ้น
1: เส
0: ีย
1: งแบบขึ้นนะแต่อันน
0: ี้
1: เงียบเงียบโอเคไม่ได้
2: ซื้อ
0: เก็บเก็บเก็บไป
2: โอเค
0: โอเค
2: น
0: ี่
2: เขาสอนเขาสอน
1: โอเคไปแล้ว
4: เดี๋ยวสติแตก
1: เดี๋ยวสติแตกเนี่ยใช้แบบความนุ่มนวลเขา
0: สำเร็จพาน
1: เฮ้ยได้เอาแล้วนะอย่าลืมนะเพราะถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
0: ขึ้นหนึ่งที
2: ขึ้น
0: ขวาหนึ่งที
2: แล้วก็ขวา
1: เกมนี้เป็นการ
2: ไม่ใช่เกมแบบไม่ใช่เธอเก็บเก็บเก็บ
1: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
2: เก็บใช้ที่หนึ่งขึ้นขึ้น
1: อะไรกันนะฮะ
2: ไม่ใช่ขวาขึ้นขวาเก็บ
0: ขึ้นเก็บดิ
2: เก็บ
0: ขึ้น
2: ขึ้น
4: หยิบ
2: ขึ้น
0: ขึ้นซ้าย
1: ไม่เก็บการ
2: เก็บ
1: พ่อแม่ได้มาทำ
2: ซ้าย
0: ซ้ายทีนึง
1: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะ
4: ไป
1: ไงคุณพ่อบอย
0: เครียดอยู่
1: เครียดอยู่เครียดอะไรอ่ะพ
2: ่อ
0: เอา
1: โดนอีกแล้วเอาใหม่
0: ใจเย็นเล็ก
1: ใจเย็น
0: ชีวิตเดียว
1: เดี๋ยวชีวิตเดียวนะลูกนะ
0: เล็กรอบ
1: เล็กรอบนะลูกนะ
0: ใจเย็นใจเย็น
1: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
0: เดี๋ยวนี้อะไรอ่ะเอาไว้เรื่องใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว
2: คือสูง
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ลงลงขวาขวาโอเค
4: เย็นๆไม่ต้อง
1: ได้ไหม
0: ได้อยู
1: ่ได้อยู่ไหม
0: เริ่มนับหนึ่งใหม่ใครเหลือขั้นสุดท้ายให้ลูก
1: เออเราเหลือ
0: ใจเย็น
1: ใจเย็นใจเย็นลูก
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย
2: ็
0: นอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็น
1: ใจเย็น
0: ดูก่อนดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
1: นี่ไงนี่ไงมีการแบบว่าครับที่เห็นว่าตรง
0: ไม่กดผิด
1: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
4: ลง
0: ตายแล้วชานุน
4: ลงอ
0: ิน ไปปักกดเอง
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
0: ซ้ายซ้ายลงลงซ้าย
2: แล้วขึ้นนะ
0: อืมถูกแล้ว
4: ชู
0: ถูกเลย
1: เสร็จแล้วคน
0: เอ้ากดผิดอีกแล้ว
2: อ๋อหมดป้าไม่ต้องเล่น
1: ใจเย็นใจเย็นไอ้หนูไปต่อไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยค่อยค่อยเออได้ไหมลูก
4: เอาไป
1: ครับเสร็จโอเคเอาใหม่เอาใหม่
0: ใจเย็นลูก
1: ใจเย็น
0: ใจเย็น
1: ลูกใจเย็นนะใจเย็นนะ
0: ซ้ายลงลง
4: ขึ้น
0: ซ้ายบ้านโอเค
1: โอเคไปใจเย็น
0: ใจเย็นลูก
1: ใจเย็นลูกไม่ต้องเครียดลูกไม่ต้องเครียดไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
0: โอเคใจเย็น
4: แล้วก็ไป
0: ทางนี
4: ้ไปสอง
0: ดูดีดีดูดีดีดูดีดีไปบ้านใจเย็นก่อนรอก่อนขวาใจเย็นขวา
2: ชิ้
0: วขวาขวาขึ้น
2: ขึ้น
0: ขึ้น
2: ขึ้น
0: ซ้ายซ้ายสองที
1: นั่นแหละความสามัคคี
0: ขึ้น
2: ขึ้น
0: ขึ้น
2: ขึ้น
0: ขวาทีนึง
1: เกมนี้ต้องทำกันเป็นทีมนะบอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
0: ยากจัง
1: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วมาแล้วเอาละทำต่อไปทำต่อไปทำต่อไป
0: ทำต
1: ่
0: อไป
1: ทำต
0: ่
1: อไป
5: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
1: พร้อมไหมครับ
6: พร้อมค
1: ่
6: ะ
1: เฮ้ยน่ารักมากพร้อมไหมครับ
0: พร้อมครับ
1: เอาละถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาละเอาละครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้ไหมผ่านไหมไอ้ไปแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้ว

0: ับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึงโชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บลูกเป็นไงเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วไปแล้วได้ยังได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้สู้ชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเร็วเร็วเอาละน้องอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
1: ขึ้น
0: ไปครับตอนนี้ไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราแย่เลยนะถ้าได้เราแย่เลยนะได้ไหมฝั่งนี้ใครเล่นอยู่คุณพ่ออยู่นะฮะ
2: เร็ว
0: นะฮะตอนนี้มาแล้วอะไรขึ้นปึ๊บปึ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะไปได้ไหมเร็วคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ดีไหมฮะดีสามัคคีกันไปเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามัคคีทุกพลังนะ
3: ยักษ์เขียว
0: นะครับตอนนี้เอาละครับเกมเต็มไปแล้วนะ
3: เอาต่อไป
0: เอาละครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับต่อไปเลยไม่ต้องไปมอง
2: ลูกอันนี้
0: ตรงนี้แหละ
2: ลูกนี้ก็ได้
0: เอาละครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะเฮ้ยเร็วทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
3: เสร็จจริงครับ
4: เฮ้ยเร็วเด้อน้อง
0: เฮ้ยเอาละตอนนี้สเกลเร็ว
4: ถึงไหนแล้ว
0: ถึงไหนแล้วลูกถึงไหนแล้วลูกฝั่งลูกเข้าไปแล้วลูกใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะไปแล้วชึบเฮไหมหยุดเวลานะ
4: โอเค
0: มีออกซิเจนเม็ดไหมฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
3: โอเคครับ
0: ดีไหม
3: สามัคคีกันดี
0: สามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อไหมสามัคคีนะเดินยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
5: แบบ
1: ตื่นเต้นครับ
5: ตื่นเต้นและใจเย็น
0: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีม Scale Venture นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับส่วนรอบ2นะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป2,100 เหรียญครับส่วนทีมดราก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แก่ทีม Scale Ventureเพราะฉะนั้นนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณและก็ทุนการศึกษานะครับ 5,000 บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะนี่ครับนี่เก่งมากลูกนะครับและนี่ครับเป็นโล่เกียรติคุณนะครับอ่ะขอเชิญปรบมือหน่อยครับแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
4: ตื่นเต้นค่ะ
0: ยังตื่นเต้นอยู
4: ่ใช่ค่ะ
0: อย่าใจเย็น
4: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอาจจะเย็น
0: ลูกใจเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี
5: ้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
0: อันนี้เข้ากันนะตื่นดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
5: ่สนุกครับ
0: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม

0: คุณแม่อยู่ครับ
1: คุณแม่อยู่คุณพ่อล่ะครับ
0: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
1: อ๋อดีอันนี้เลือกคุณแม่ไว้เลือกคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีมสเกลเวนเจอร์ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดากอนบอทนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดากอนบอทครับ
2: ขอเสียงปรบมือครับ
1: วันนี้เป็นไงคุณพ่อได้ไปร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
3: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
1: ครับ
3: แล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
1: ชนะแพ้บ้างได้
3: ใช่
1: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดากอนบอทครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะฮะเชิญครับมาบอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่เขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
5: สมัยนี้แบบเทคโนโลยีเข้าถึงเร็วมากค่ะกับเรื่องเกมเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับลูกแล้วก็คอยดูคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่ามันดูได้ไหมอันนี้ดูไม่ได้แล้วก็เกมที่มันอันตรายแล้วก็คอยเช็คดูแล้วก็ลบ
1: ครับผมนะฮะก็อยู่กับเขาเยอะ
5: ใช่ค่ะ
1: ครับเอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลนะฮะ
3: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยอย่างผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบบสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
1: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
3: เรียกคือลูกเรียกแบบมาดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับเพราะเราไม่มีเวลาให้
1: นะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2ทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางเด็กเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ

0: มิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
2: หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
2: ๆหนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:00 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะ

0: ให้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลุกอ่ะนะคุณแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็ให้อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลุกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะทีแล้วก็โยกเขาสัก2ทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: ถึงแค่นี้พอใจเหรอลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วเนาะ
1: ต้องการ
0: จับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าดูนะคะพ่อลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับท่าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนะที่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะเราปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนริมฝีปากไม่บานเราปิ้งให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วก็จะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไหล่ตัวเองนะอย่าเกร็งเพราะว่าอาการเกร็งทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมก็อยากให้เห็นอะไรอย่างหนึ่งเราไม่ห่อตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่ไหมนะมีความสุข

0: อยู่บ้านแม่ใช้หมอนสองใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้สองใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เคล็ดคอนะคอไม่เคล็ดนะคุณแม่หลังทิ้งนะสมมุติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเนี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเขาหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเขาหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงพวกแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยเราก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วได้ไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงจะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุก

0: ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่ดีสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90%
1: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดชะลา

แต่เราไม่ห่อแพ็คจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอ่ะจะกระตุ้นให้เป็นไงมันก็สมองลูกขยายได้นะตัวขยายคือเส้นใหญ่ประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

แล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูจากเต้าอ่ะนะเขาไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่

0: ุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมลานนมบุตรนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่า1คุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงนะถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไงอ๋อ
0: มีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: หมายถึงการดูดต่อครั้ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ต้องขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางค์แล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูก

0: ุณแม่ซันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมคุณไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี่ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่ง
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องได้ในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขารู้สึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยและจากสื่อสัมด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่สามนั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุตมีคำถามค่ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
3: ครับ
2: เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าเค้าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะ

0: อีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม
1: ่เป็นคนที่ไม่กินหัวนมแม่เลยคือจะไม่ดูดจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่า
2: ปั๊มใส่ขวด
1: ปั๊มใส่ขวด

0: างหนึ่งจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมากตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงองแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็ไม่งองแงเหมือนปกติอะค่ะ
2: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่แข็งคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะเราจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
2: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
3: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี่อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึงค่ะ
2: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะ

0: นี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
1: ถ้าช่วงเช้าเนี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนหกโมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็สี่ทุ่มบางวันก็ห้าทุ่มตื่นอีกทีก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่าจีต้าวันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่นก็คือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งนึงถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี้ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างอะไรให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยน
0: เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสำหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได้
2: แล้วครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
3: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
2: เอาล่ะครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้เย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้เย้กิจกรรมสนุกที่ชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่15 มีนาคม 2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
0: ดาวพิศรานะคะแน่นอนว่าเราอยู่กับอาจารย์ทั้ง2ท่านวันนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆสังเกตว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีคำถามเยอะ
1: ใช่แล้ว
0: หลายคนแบบเอ๊ะเสาร์อาทิตย์แบบมีข้อสงสัยอยากจะถามจังเลยเพราะฉะนั้นรีบส่งคำถามของคุณเข้ามาค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยอาจารย์หมอทั้ง2ท่านที่อยู่กับเราเนี่ยโอ้โหโรคฮอตโรคฮิตนะคะทุกเรื่องทุกโรคถามมาท่านแรกเลยวันนี้อาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะสวัสดีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอมิวค่ะประมาณว่าหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีเลย
0: ปังมากเก่งเรื่องแบบกายภาพ
1: ใช่แล้ว
0: สอนพวกเรา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์แพทย์เตชิตจิรวิชิตชัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่กับเรานะคะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เข้ารายการจะได้ฟื้นฟูให้อาจารย์เอิงกับดิฉันมาแล้วสำหรับคนที่ปวดสะบักเดี๋ยวจะมีจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าบอก
3: ข้างหลังค่อมด้วย
0: พวกเราเนี่ย
3: เราชอบนั่งหลังห่อเดี๋ยวรู้ตัว
1: มันเหมือนท่าที่นั่งแล้วสบายนะคะ
4: สบายแต่ว่าพออยู่นานๆไปมันจะยืดคอกล้ามเนื้อคอบ่าด้านหลังให้มันยาวขึ้นแล้วพออยู่ในท่านั้นนานๆมันไม่สมดุลครับพอคอบ่าด้านหลังมันจะยืดใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้ากล้ามเนื้อด้านหน้าก็จะหดใช่ทำให้กล้ามเนื้อด้านหลังเกิดการหดเกร็งผิดปกติหรือด้านหน้าหดเกร็งผิดปกติได้
0: เดี๋ยวใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ถ้าทางการนั่งหรือว่าการผิดรูปไปของกระดูกต่างๆเดี๋ยวจันมิวจะมาเคลียร์ให้
1: ใช่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะวันนี้รายการสดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีคำถามถามได้แล้วช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลค่ะเรามีไลฟ์สดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ได้และที่สำคัญฝากคำถามได้เช่นเดียวกันแต่ว่าขอรายละเอียดและขอข้อมูลด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุดคำถามที่คุณผู้ชมจะถามนะคะจะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมนะคะอาการของโรคเป็นยังไงเมื่อก่อนตอนแรกๆก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาต้องมาถามอายุถามเพศถามน้ำหนักถามส่วนสูงจะไปทำไมจริงแล้วพอมาจากรายการถึงรู้ว่ามันมีความสำคัญต่อโรคภัยไข้เจ็บ
0: ต่อการวิเคราะห์
1: ใช่ค่ะ
0: วินิจฉัยโรคนะคะ
1: ดังนั้นตอนนี้เริ่มไลฟ์สดแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็เริ่มแชร์รายการแล้วขออนุญาตแชร์ไปด้วย
0: ค่ะ
1: ระหว่างนั้น
0: คำถามแรกแหละที่ดาวกับหมอเอิงเพิ่งปรึกษากันนี
2: ่
0: ค่ะอาจารย์ขออนุญาตแนะนำท่าสำหรับคนที่ปวดหลังปวดไหล่สะบักไหล่คอหลัง
2: ออฟฟิศซินโดรม
0: คันอยู่
2: น
0: ะ
2: คอมนานๆแล้วก็
4: ได้ครับแบบนี้มันก็จะต้องแบ่งการออกกำลังกายเป็นประมาณ2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการยืดเหยียดแล้วอย่างที่2ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงการยืดเหยียดเนี่ยตัวกล้ามเนื้อที่เป็นกันบ่อยๆเลยก็คือบริเวณบ่าไหล่ตรงน
0: ี้ครับ
4: ใช่ครับเวลาเรายืดเหยียดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเก้าอี้อุปกรณ์ง่ายๆเลยมีแค่เก้าอี้นั่งครับหรือว่าบางคนจะยืนก็ได้ถ้าเกิดสมมติมีเก้าอี้นั่งครับข้างที่เราจะยืดเหยียดสมมติเป็นข้างซ้ายเราก็ใช้ข้างซ้ายเนี่ยจับขอบเก้าอี้แต่ถ้าเกิดใครยืนก็ไม่เป็นไรก็เหมือนเอามือข้างซ้ายเนี่ยไขว้หลังไว
0: ้
4: ใช่ครับไขว้หลังไว้อย่างนี
2: ้
4: หลังนะครับเวลานับเนี่ยขอมีข้อแม้นิดนึงก็คือพูดออกมาเลยก็ดีครับเพราะว่าเราจะได้ไม่กลั้นหายใจเนื่องจากอะไรการหายใจมีประโยชน์มากต่อหนึ่งการยืดหยุ่นของกล้ามเนื
0: ้
4: อบางทีถ้าเกิดสมมติไม่หายใจกล้ามเนื้อจริงเกร็งครับ
0: ถ้าเราเกร็งบางทีเวลาที่เราทำแล้วเราจะเผลอกั้นหายใจ
4: ใช
2: ่ถ้าเกิดว่ายิ่งกั้นหายใจก็จะยิ่งเกร็งมากกว่าเดิม
0: ดังนั้นนับออกมาดังๆ
4: ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็สำหรับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีภาวะพวกความดันโลหิตสูงเนี่ยครับถ้ายิ่งกั้นหายใจมันจะเป็นเหมือนแบบทำให้ความดันขึ้นได้ใช่ครับ
2: แล้วทำนี้คือแบบทำสองข้างสลับกัน
4: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าก็เน้นข้างนั้นเป็นหลักแต่จำนวนครั้งก็อาจจะประมาณจำง่ายๆก็สักเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่ละคนใช้ไม่ได้เยอะมากครับแต่ละคนสามารถไปอะแดปต์ได้เช่นถ้าเกิดระหว่างทำงานมีช่วงเวลาว่างเนี่ยก็อาจจะตอนกลางวันสัก5ครั้งอะไรเงี้ยครับใช่
0: ก
4: ็
0: คือเป็นการยืดเหยียดอันนี้ stretching
4: เป็นอันนี้ก็ stretching
0: ที่ทำให้แข็งแรงทำไง
4: การทำให้แข็งแรงส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่คุยกับจันเอิงกับพี่ดาวไปเนี่ยก็คือเวลาคนที่มีไหล่หอจะเกิดออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายไหล่หอคือยังไงลักษณะอย่างนี้ครับคือจะเป็นลักษณะไหล่งุ้มมาข้างหน้าคอยื่นไปข้างหน้าแบบนี้เพราะฉะนั้น1ถ้าเกิดเรารู้ตัวเราเป็นแบบนี้1เราคือไม่ใช่เงยหน้านะครับ1หรือเราต้อง แอ่นไหลออกไปด้านหลังใช่ครับเหมือนแบะไหลออกไปด้านหลัง
2: กลางไหล
4: ทุกคนก็ทำไปด้วยกันหมดเลยข้างหน้ากล้องนี่
1: นี่ต้องพยายามคิดว่าตอนนี้เรากำลังจะประกวดนางสาวไทย
4: ใช่ไหมใช่เราพอเราแอ่นไปข้างหลังแล้วถ้าเกิดคอเรายื่นเก็บคางนิดนึงครับเหมือนเก็บเหนียงประมาณนี้ครับ
1: ม
4: า
1: ท
4: ำเหนียงใช่ประมาณนี้ครับคอเราจะตั้งตรงแบบนี้ถ้าช่วงแรกๆที่ใครทำแบบไม่ค่อยชินกับท่านี้อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่สบายเลยรู้สึกเมื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ต้องบอกว่าท่าที่สบายของเราก็คือท่าห่ออย่างเง
1: ี้
4: ยพอห่อไปนานๆเราจะมีออฟฟิศซินโดรมตามมาแน่นอน
1: ปวดหลัง
4: ปวดไหล่แล้วถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปนานๆนะครับตัวทรงของกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นไปตามรูปนั้นใช่ก็คือทำให้กลายเป็นคนหลังค่อมก็คือบุคลิกภาพก็จะไม่ดี
0: แล้วกลับมาได้ไหมจานเราค่อมมา40ปีแล้ว
1: ค่อมแบบค่อมเหนื่อยไหม
4: ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวกล้ามเนื้อเรายืดไม่ค่อยแข็งแรงเช่นกล้ามเนื้อที่เดี๋ยวเราจะสอนถ้าออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงกันเนี่ยครับถ้ากล้ามเนื้อตัวนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเราออกกำลังแข็งแรงหรือบางคนที่เขาเรียกว่าไปเล่นหลังไปเล่นเวทหลังอะไรพวกเนี้ยครับถ้าเกิดดีขึ้นบางคนโพสเจอร์เปลี่ยนเลย
1: ก็คือ
4: ได้เหมือนกัน
1: บุคลิกภาพท่าทางจะเปลี่ยน
4: ยกเว้นแต่ว่าบางคนที่เป็นมีผิดปกติไปถึงพวกกระดูกอะไรพวกนี้ด้วยหรือว่าบางคนเป็นโรคพวกหลังแข็งหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีปัญหาก็คืออาจจะกลับไปไม่ได้อาจจะต้องแบบถ้าเกิดสมมุติว่ารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะต้องดูเช่นส่งฟิล์มเอ็กซเรย์วินิจฉัยดูว่าเอ้ยตัวกระดูกเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยครับกระดูกแกนกลางกระดูกสันหลังเราครับตรงคอเนี่ยจะต้องแอนนิดนึงแอนไปด้านหลังนิดแอนมาด้านหน้านิดนึงแล้วตรงอกเนี่ยจะเหมือนค่อมนิดหน่อยแต่ไม่ได้ค่อมแบบเยอะครับค่อมนิดนึงแล้วพอมาเอวเนี่ยก็จะแอนอีกทีนึงใช่ครับอันนี้จะเป็นภาวะปกติแต่บางคนเนี่ยครับเอ็กซเรย์มาแล้วคอตรงเด่งเลยครับคอตรงเด่มาอย่างนี้ก็คือแบบบางทีอาจจะต้องบอกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้เยอะ
0: ไม่ได้เยอะมาอาจารย์ขาที่เขาจะมีเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อใส่แล้วดึงหลังช่วยได้ไหม
4: ถามเยอะเลย
2: เป็นยางยืดอะไรสักอย่าง
4: ตัวนี้ครับก็ที่จริงมันยังไม่ได้มีงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนแต่ว่าข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดบางคนใส่รัดแน่นเกินไปรัดแน่นเกินไปแล้วใส่เป็นระยะเวลานานเนี่ยครับมันไปกดตรงบริเวณนี
1: ้1
4: กล้ามเนื้อเจ็บ2บางทีนะครับกดเส้นประสาทตรงถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่มีเนี่ยที่จริงประยุกต์ง่ายๆเลยบางทีใช้ยางที่กระโดดยางนะครับตอนเด็กๆใช่เป็นยางเป็นยางวง
1: ต้องร้อยหนา
4: สักแค่ไหนอ่ะร้อยประมาณ5เส้นครับ
1: 5เส
4: ้นไปเรื่อยๆ
1: แบบเจี๊ยบกับน้อยหนา
4: ใช่ใช่ครับโอ้อันนี้แบบแฟนฉันรู้อายุกันเลยทีเดียวใช่ครับก็คือบางคนเอามาใช้นะครับยางอย่างเงี้ยแล้วเวลาจับนะครับก็จับแล้วก็ยืดให้รู้สึกตึงประมาณนึงเอาอย่าฝืนมากถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้สึกว่ามัน
1: แค่ไหน
4: เบาไปอาจจะทบ2ทบแล้วก็ดึงไปอย่างงี้หรือว่า

0: าเกิดไม่มีหนังยางที่จริงบางทีตอนนี้ในออนช้อปปิ้งออนไลน์มีเยอะมากอาจจะเกิดว่ารับเบอร์แบน
1: ยางยืด
0: ใช่รับเบอร์แบนมันจะมีหลายสีแต่ละสีเนี่ยความหนืดก็ต่างกันใช่ไปลองได้ครับแบบนี้ก็เอามาใช้เนี่ยท่าเนี้ยนับ1ถึง10เหมือนกันเลยแล้วค่อยๆผ่อนห้ามกลั้นหายใจเวลานับก็พูดออกมาก็ได้ครับภาพแบบนี้สักประมาณ10ครั้งเช้าเย็นจำนวนเซตเนี่ยไม่ค่อยต่างกับท่ายืดเลย
1: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พักแล้วก็ทำอีก
0: ใช่ทำเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีเวลาไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเป็นประจำ
2: อันนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมนะคะในฐานะที่เคยมีประสบการณ์กับการฝืนมาแล้วค
0: ่
2: ะกล้ามเนื้อฉีกค่ะอักเสบแล้วก็แบบว่าขับรถไม่ได้เลย
0: ใช่อย่างที่บอก
3: แค่ไหนแค่นั้น
0: อย่างที่บอกก็คือว่าบางทีอาจจะต้องดูพวกแรงหนืดนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าวันแรกๆโดยเฉพาะวันแรกๆครับเวลาคนที่เล่นพวกกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ย
1: ค
0: ือมันจะประมาณเหมือนเล่นเวทเวลาคนเล่นเวทครับวันแรกๆจะปวดกล้ามเนื้อมาก
1: ปวด
0: กล้ามเนื้อเนี่ยมันเขาเรียกพัง
1: ตับ
0: แท้คือไฮเปอร์โทรฟีก็คือมันจะใหญ่ขึ้นพอเวลามันใหญ่ขึ้นเนี่ยเฮือกหุ้มกล้ามเนื้อมันถูกแบบดันบางทีมันแตกอะไรเงี้ยครับแล้วเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมันก็จะเกิดการอักเสบเหมือนยืดไปด้วยเงี้ยเขาก็จะปวดกล้ามเนื้อมากๆนั่นเองครับเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาพักเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาเล่นเวทกล้ามเนื้อเนี่ยเขาเลยต้องเล่นสลับวันที่เขาพูดกันว่าวันนี้เล็กเดย
1: ์
0: วันขาวันนี้วันแขนอะไรครับไปเสพวันนี้ไปเสพอะไรประมาณนี้ครับเราอาจจะต้องมีช่วงวักเช่นแบบวักสักวันถึง2วันอะไรอย่างเงี้ยครับวันแขนวันจันทร์เล่นอีกทีวันพุธพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: สลับกันไปแต่ว่าเอาเท่าที่ได้แรงมีแค่ไหนค่อยเป็นค่อยไป
0: ใช่ครับ
4: วันแรกเต็มที่
0: ใช่ครับ
1: นี่อย่างเงี้ยจะมีบอก
4: ครับโครงการ
1: ทำทุกวันค่ะฮิตมากแล้วก็นั่นแหละเจ็บแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลย
3: แต่มีประโยชน์นะที่จะมีบอกมีประโยชน์คุณผู้ชมลองดู
0: ครับ
2: วันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะเพราะว่าวันไหนที่อาจารย์มิวมาวันไหนที่อาจารย์หมอเอิงมาคือจะเป็นโรคที่แบบครอบคลุมในทุกครัวเรือนเลยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรีบถามคำถามตอนนี้มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์มาแล้วนะคะ
3: มาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์มิวฮอตมากคุณสุดใจอายุ85ปีน้ำหนัก70ส่วนสูง160ซมบอกว่ามีอาการปวดหลังบริเวณเอวค่ะจะทำอย่างไรให้อาการปวดน้อยลง
0: อ๋อต้องบอกว่าจากอายุนะครับจะ85อายุมากแล้วนะครับก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าอายุมากแล้วน้ำหนักเยอะเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามีพยาธิสภาพอะไรบริเวณเอวหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อายุค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระดูกทับเส้นบริเวณเอวได้ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นแบบนี้ครับก็ต้องอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายอันนี้ก็ต้องบอกว่าการปวดหลังบริเวณเอวเนี่ยเจอได้เป็นปกติครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเรามีอาการอื่นด้วยไหมเช่นมีชาหรืออ่อนแรง
1: อ่
0: อนแรงแบบชาปวดชายังไงเป็นชาร้าวลงขาอย่างเงี้ยครับ
2: ห
0: ร
2: ือว่า
0: ใช่ปวดหลังแต่มีชาด้วยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังมากเลยคร
3: ับ
0: ใช่กระดูกทับเส้นพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆเราจะช่วยได้ยังไงบ้างที่จริงก็มีท่าบริหารง่ายๆเลยครับเหมือนนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมครับแล้วก็นอนราบปกติเอามือสอดใต้เข่าครับแล้วก็ดึงเข้ามาเหมือนเข่าถ้าเข่าชิดอกทำทีละครั้งใช่ครับให้รู้สึกตึงเหมือนกันเลยครับ
3: ตึง
0: ตรงที่หลังใช่ครับนับ1ถึง10ครั้งไว้แล้วค่อยๆผ่อนครับอันนี้เป็นท่าเบื้องต้นสำหรับคนที่มีปัญหาที่ตรงกล้ามเนื้อชายกล้ามเนื้อบันเอวจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีอย่างอื่นด้วยเช่นเดินผิดปกติเดินแล้วชาแล้วลงขาเดินแล้วมีเข่าทรุดเดินแล้วแบบว่าอ่อนแรงอะไรพวกนี้ครับอันนี้ควรไปพบแพทย์เลยอัน
3: นี้ต้องมาติดตามว่าเป็นจากสาเหตุอะไรแต่ว่าท่าที่อาจารย์มิวแนะนำผู้สูงอายุทำได
0: ้
3: เพราะว่าทำบนเตียงแล้วค่อยเป็นค่อยไป
0: ใช่ครับแล้วผู้สูงอายุก็ต้องหลีกเลี่ยงการที่แบบก้มหลังโดยเฉพาะก้มหลังในท่าที่แบบยืนแล้วก็ก้มลงมาเลย
1: ก้มยืน
0: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อตรงบริเวณรอบๆกระดูกสันหลังแกนกลางเนี่ยครับมันจะอ่อนแรงพออ่อนแรงไปเนี่ยครับมันจะโอกาสที่เกิดพวกหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทหรือการที่เรามีแบบว่าพวกหินปูนไปเกาะทางออกของเส้นประสาทเนี่ยแล้วมันจะยิ่งทำให้กล้ามตัวกระดูกเนี่ยเคลื่อนเกิดขึ้นได้ง่ายครับใช่เพราะฉะนั้นต้องระวัง
3: ยังไงดีของตก
4: เรียกหลานมาหยิบให
2: ้จริงๆอยู่คนเดียวอาจารย์เป็นคนเดียว
0: จริงๆบางคนบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าตกแล้วแบบงอเข่าลงไปเก็บเอาปวดเข่าอีกบางทีสูงอายุบางทีก็จะใช้ท่าที่เหมือนแบบท่าคุกเข่าขอแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
4: อันนั้นไหวไหมนะ
0: ใช่ใช
3: ่แล้วถ้าลุกไม่ได้อีกทำไงจ๊ะ
0: อ๋อก็จะลุกไม่มีตัวช่วย
4: เล่นมือ669
0: อาจจะต้องมีตัวช่วยมีเก้าอี้เข่าข้างๆจับเก้าอี
3: ้แต่ไม่ควรที่จะก้มลงไปแบบนี
0: ้ไม่ควร
3: อันนี้แหละที่จะเป็นทำให้เคลื่อนได้
0: ใช่
4: หรือเราเอาไม้เท้ามาแบบว่า
3: เขี่ย
4: ช่วยเขี่ย
0: เดี๋ยวปัจจุบันมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่าแอสซิสตีฟดีวา ไหวหยิบตัวยิ้มมือตัวช่วยใส่ถุงเท้าตัวอะไรเยอะแยะ
5: โอ้ยกระเจ็ดเยอะปัจจุบันนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังเรื่องท่าทาง
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะมาแชร์รายการเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ฝากทักทายอาจารย์หลายท่านเลยนะคะมีคุณวันคุณสุธีรพจน์คุณเฉลียงคุณลินคุณสสิธรคุณสอนพลคุณมอลลี่ฝากสวัสดีอาจารย์มา
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: แล้วก็มีคำถามจากคุณเฉลียงคุณเฉลียงบอกว่าผลตรวจสุขภาพบอกว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรตรวจซ้ำอีกทีเมื่อไหร่คะ
5: คำว่าผิดปกตินี่ยังไง
2: มันกว้างมากเลยค่ะ
5: ไม่แน่ใจว่าคุณเฉลียงมีรายละเอียดไหมคะว่าคำว่าผิดปกติหมายถึงอะไร
2: มันจะเป็นกราฟหรือเป็นตัวเลขคะอาจารย์
5: มันเป็นกราฟแล้วก็มีหลายรูปด้วยนะคะรวมจนถึงใบอ่านถ้ามี
2: ถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าส่งรูปไม่ได้นะคะถ้ายังไงรบกวนบอกนิดนึงว่าค่าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยเขาบอก
5: ที่เขาว่าผิดปกติหมายถึงอะไรกันแน่
2: เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะได้บอกอาจารย์อีกทีนะคะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณลินนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ24ปีหนัก69สูง164ไม่มีโรคประจำตัวค่ะสายตาสั้น500วัดเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะบอกว่าเพื่อไปตัดแว่นอาชีพคือเป็นโปรแกรมเมอร์ปัญหาคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกมีอาการปวดแป๊บๆบริเวณเบ้าตาซ้ายขึ้นผ่านคิ้วไปที่ศีรษะซีกซ้ายไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวคืออะไรอันตรายไหมคะต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านไหนต้องการไปตรวจที่รามานะคะมาได้ไหมคะปวดแป๊บๆจะเกี่ยวกับสายตาหรือเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมหรืออะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย
0: ์ที่จริงแบบถ้าเกิดว่าสายตาบอกว่าไปวัดมาแล้วสั้น500ที่จริงถ้าเกิดบางคนนะครับได้รับการคอเร็กโดยการใส่แว่นก็คือแบบว่ามันจะเกี่ยวกับการหักเหของแสงอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดได้รับการใส่แว่นแล้วบางคนดีขึ้นเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสายตาเราสั้นหรือว่ายาวผิดปกติไปเวลาเรามองอะไรต่างๆเราต้องเพ่งใช่ไหมครับบางทีกล้ามเนื้อบริเวณตาบริเวณศีรษะขมับอะไรเงี้ยทำงานหนักเกร็งมันก็จะมีอาการได้แต่ว่าที่จริงแล้วบางทีก็อาจจะไม่สามารถแยกได้กับพวกภาวะที่ปวดหัวข้างเดียวหรือไมเกรนยังบอกแบบนี้ครับซึ่งไมเกรนเนี่ยที่จริงก็มีสาเหตุมาจากไมเกรนเองจริงๆที่จะมีออร่านำมาเช่นที่เขาบอกว่าเช่นบางคนจะรู้สึกว่ามีแสงว
2: าบ
0: หรือบางคนเป็นหลังจากที่อากาศร้อนมากหรือว่าอากาศชื้นมากเลยครับเป็นได้หลายแบบถ้าเป็นแบบนั้นมาอาจจะนึกถึงไมเกรนจริงๆแต่จะมีอีกอย่างนึงครับก็คือไมเกรนจากกล้ามเนื้อบริเวณคอที่เกร็งผิดปกติบางคนเนี่ยพอแก้ไขกล้ามเนื้อบริเวณคอเช่นฝังเข็มสะกิดหรือว่าเช่นทำยืดหยีดกล้ามเนื้อหรือว่ากินยาลดการอักเสบเนี่ยอาการนี้ก็ดีขึ้นเลยใช่เป็นได้
2: มีหลายสาเหตุ
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณลินจะไปพบคุณหมอคุณจะต้องไปที่แผนกไหนอะไรยังไงดีคะ
0: เบื้องต้นเลยน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องตาให้เสร็จก่อนใช่ครับ
5: แน่ใจว่าสายตาที่วัด500นี่คือใส่แว่นตลอดไหมคะ
2: ค่ะแล้ววัดเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยสายตาอาจจะมีการเปลี่ยนระดับ
5: อาจจะมีการเปลี่ยนคุณลินอายุ
2: 24ปี
5: คือถ้าอายุสัก40เนี่ยอาจจะ
2: เริ่มมี
5: เปลี่ยนไปเรื่องเป็นสายตาผู้สูงวัย
0: ค่ะ
5: และนั่นก็คือมีปัญหาว่ามองใกล้ก็ไม่ชัดมองไกลก็ไม่ชัดก็คือเหมือนจะเวียนหัวใช่ค่ะถ้าเปลี่ยนเวียนหัวปวดหัวได้ง่ายเลย
2: แต่ทั้งสองท่านมองว่าควรจะไปเคลียร์เรื่องสายตาก่อน
5: อ่ะไปเคลียร์ก่อน
2: สายตาจะส่งผลต่อการปวดหัวได
5: ้ค่ะใช่ค่ะ
2: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนนะคะ
3: คุณแมวค่ะอายุ64ปีน้ำหนัก54ส่วนสูง155ซมบอกว่าผ่าตัดข้อเข่ามามีอาการเข่าลั่นตอนนี้ทานคอลลาเจนคิดว่าเป็นไทป์2อาจารย์ตอนนี้ทานคอลลาเจนไทป์2และบริหารข้อเข่าแบบนี้ทำถูกต้องไหมอย่างที่2คือใส่ถุงน่องกับกันเส้นเลือดขอดแบบเปิดปลายเท้าจนถึงต้นขาแต่มีอาการเจ็บที่นิ้วโป้งเท้าอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์คำถามแรกค่ะผ่าตัดมามีอาการเข่าลั่นทานคอลลาเจนไทป์2และบริหารอันนี้ถูกต้องหรือยัง
0: อันนี้ต้องตอบก่อนว่าผ่าตัดเป็นผ่าตัดอะไร
2: ค่ะ
0: บางคนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยส่วนมากถ้าเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยมันก็จะมีที่จริงเข่าของคนเราบอกเบื้องต้นมันจะมีลักษณะของกระดูกสะบ้าที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ด้านหน้าครับก็ต้องดูว่าบางทีหลายๆครั้งที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยก็ไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกใช่ค่ะพอไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกเวลางอเข่าเหยียดเข่ามันก็จะมีการเคลื่อนตัวของกระดูกสะบ้านี้เช่นเดียวกันก็อาจจะมี เสียงกรอบแกรบหรือว่าที่บอกว่าเข่าลั่นยังมีได้อยู่นะครับใช่แต่ถ้าเกิดสมมติเอาออกไปทุกอย่างแล้วคุณหมอเขาบอกเอาออกส่วนใหญ่จะไม่ควรมีเพราะว่าข้อเทียมก็จะไม่ควรจะกรอบแกรบได้
3: คือจะสมูท
0: ปกติใช่ครับก็แต่ว่าส่วนมากในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้เอาออกนะครับใช่ก็อาจจะยังมีได้บ้างเพราะว่าไอ้ตัวลูกสะบ้าหรือว่ากระดูกสะบ้าเนี่ยมันช่วยเหลือในการงอเหยียดได้ดี
3: ถ้าไม่ได้เป็นมากอาจารย์ก็จะเก็บเอาไว้ถูกไหมแต่ทีนี้เสียงกรอกแก๊กมันก็มาจากที่อุปกรณ์โดนกับสะบ้าจริงๆ
0: อาจจะเป็นพวกเนื้อเยื่อที่
3: สีกัน
0: ใช่ครับเนื้อเยื่อหรือว่าพวกแคลเซียมหรือว่าอะไรพวกหินปูนอะไรที่อยู่แถวนั้น

0: ใช่เวลาอายุมากขึ้นก็จะเสื่อมใช่ไหมครับ
1: กอกแก๊ก
0: มันก็จะกอกแก๊กได้
2: ทีนี้คอลลาเจนอาจารย์มันมีคอลลาเจนไทป์ 2ที่เขาบอกว่ามันจะช่วยกับเข่ามันช่วยได้ไหมอ
0: ันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรยืนยันนะครับหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนโดยเฉพาะการกินเพื่อช่วยเรื่องเข่า
2: แต่ว่ากินปุ๊บ
0: ช่วยได้เช่นที่เขาบอกว่ากินแล้วแบบพวกยาที่เสริมพวกเหมือนคล้ายๆน้ำในไขข้ออย่างเงี้ยครับใช่พวกกลูโคซามีนซัลเฟตอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวพวกนั้นเนี่ยถามว่ามันช่วยเพิ่มน้ำในไขข้อจริงๆไหมที่จริงก็ไม่ใช่นะครับมันเพียงแค่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำในไขข้อเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะให้ในกรณีคนที่มีการปวดแต่ถ้าให้แล้วแบบบางคนไม่ได้ดีขึ้นเราก็จะออฟนะคะไม่ได้ให้ไปตลอดใช่ครับแล้วการบริหารข้อเข่าที่บอกไม่แน่ใจว่า
2: ทำแบบไหน
0: ใช่เพราะว่ามันมีอยู่เยอะมากแต่ว่าถ้าเบื้องต้นนะครับก็คือจะเป็นนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดูกข้อเท้าขึ้นใช่ครับพังไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆเอาลงแต่บางคนทำผิดวิธีคือสะบัดเนี่ยก็จะยิ่งไม่ดีจะยิ่งทำให
2: ้
0: ม
2: ี
0: การ
2: ใ
0: ช้ข้อเข่ามีการอักเสบหรือว่ามีการเหมือนบาดเจ็บอะไรได้ครับต้องค่อยๆครับแต่บางคนถ้าเกิดว่าเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆอันนี้ไม่แนะนำนะครับท่าอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้แบบเหมือนเอาหมอนหรืออะไรเล็กๆรองใต้เข่าในท่านอนบนเตียงครับแล้วกดเข่าลงไปก่อนในช่วงแรกใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้วอาการการผ่าตัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทำท่าแบบที่บอกได
2: ้ค่ะ
0: ส่วนข้อที่2บอกว่าพอใส่ซัพพอร์ตมีเปิดปลายเท้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีอาการแบบว่าเหมือนเจ็บ
2: ปลาย
0: นิ้วโป้งเท้าอันนี้ต้องบอกว่าซัพพอร์ตเราอะรัดเกินไปหรือเปล่าใช่บางคนถ้ารัดเกินไปเขาจะเรียกว่าเหมือนเป็นทูนิเก้เอฟเฟกต์ทูนิเก้เอฟเฟกต์พูดยังไงดีเหมือนขันชะเนาะอะครับ
2: เหมือนใช่แล้วก็รัด
0: ใช่เวลาเรารัดตรงกลางครับตรงต้นกับตรงปลายจะบวมใช่ก็คือพวกเนื้อเยื่อน้ำข้างอยู่ในนั้นเยอะบางทีอาจจะปวดได้ต้องระวังนะครับสมมติรัดแล้วตรงปลายเลือดไปเลี้ยงไม่พอมันจะมีอาการปวดอันนี้ต้องดูดี
2: ๆอันตราย
0: ใช่ครับอันตรายเหมือนกัน
1: ค่ะอาจารย์อันนี้ถามไปถึงเรื่องของคนที่แบบใส่ชุดแบบรัดทั้งตัวข้างในอะ
3: พวกคอร์เซ็ตอะไรอย่างเงี้ย
1: อะไรประมาณนี
2: ้เสื้อในใช่ไหมว่าชุดโกยตัวเองเข้าไปให้ผอม
1: ใช่
2: เป็นเหมือนกับอีลาสติกแล้ว
1: ที่มันจะรัดตัวเองมากตั้งแต่แบบเนี้ยเลยไปจนถึงก้น
3: นี่กำลังจะซึ้งมาใส่ใช่ไหม
1: แค่อยากรู้ว่าเนี่ยใส่ชุดแบบเนี้ยทุกวันบางคนใส่นอนด้วยบางคนบอกอุ้ยนี่นอนนะแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะผอมอะไรเงี้ยอันตรายไหม
0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าการหายใจอะไรมีการเหนื่อยไหมผิดปกติไหม
1: อันนี้ต้องสังเกตตัวเอง
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าแบบกระชับหน้าท้องหรืออย่างนี้เฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหายใจไม่อิ่มอึดอัดมากอันนี้ต้องระวังแล้วครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆ
2: อาจจะวูบได้
0: ใช่
2: คือมันจะเป็นเหมือนสเตย
1: ์
2: สเตย์ทั้งตัว
0: ใช
2: ่คล้ายๆมัมมี่คือพันมันไปเลยทั้งต
3: ั
2: ว
3: จริงๆคือใส่แล้วหุ่นดีก็เพราะว่ากินอาหารไม่ได้
2: กินไม่ได้นั่นมาก
3: กินแล้วทานแล้วแบบว่าจะหายใจไม่ออก
2: แต่ที่สุดคือออกกำลังกาย
0: ใช่
2: ค่ะกินอาหารนี่จ
1: ังหวะค่ะนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลเป็นบ้างนะคะมีโอ้โหคำถามมารัวๆเลยค่ะคุณซัมพลบอกว่าไม่ทราบว่าตรวจทาลัสซีเมียแพงไหมและสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมตรวจได้ไหมคะจันเอิงคะ
3: อันที่หนึ่งก็คือมีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ที่ไหนคะ
1: นะไปตรวจ
3: ถ้าเกิดไปตรวจตามสิทธิ์ของโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์เนี่ยและบวกกับมีข้อบ่งชี้คงจะไม่ใช่อยากตรวจเพราะว่าอยากรู้เฉยๆคุณอาจจะต้องแปลว่าคุณมีเม็ดเลือดจางหรือว่าเม็ดเลือดแดงตัวเล็กแล้วก็สงสัยว่าน่าจะมีทาลัสซีเมียเป็นสาเหตุหรือเปล่าอันนี้ไปตรวจได้ตามสิทธิประกันสังคมก็น่าจะรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าราคาแพงไหมถ้าเกิดว่าไปตรวจมันแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยนะ
1: คือตรวจเลือด
2: ตรวจเลือด
3: ค่ะตรวจเลือดทั่วไปแต่มันจะมีการตรวจหายีนเฉพาะสำหรับทาลัสซีเมียใช่ทำมันจะมี2ชนิดด้วยน
1: ะ
3: มันเนื่องจากทาลัสซีเมียเนี่ยมันจะมียีนสายฮีโมโกลบินจะมี2สาย
1: ค
3: ืออัลฟากับเบต้าเพราะฉะนั้นอันนึงเนี่ยเอาไว้ดูเบต้าแล้วเรียกว่าฮีโมโกลบินไทปิ้งนะคะแล้วอีกอันนึงเอาไว้ดูอัลฟาอันนี้มันจะเป็นการตรวจแบบเหมือนดู DNA นิดนึง
1: ค่ะแต่ละที่ก็ไม่เท่ากัน
3: ราคาไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเป็นเรทของรัฐบาลหรือเอกชน
2: แต่ไม่ได้แพงมากหรอก
3: ไม่ได้แพงมาก
2: ใ
3: ช่ค่ะตรวจโควิดน่าจะแพงกว่าตอนที่นับจำนวนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยดูการติดเชื้ออ
2: ันนี้น่าจะแบบพอจ่ายได้เพราะเป็นการตรวจที่ไม่ได้ยากมากแล้วก็มีมานานพอสมควรแล้วถูกไหมจ๊ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก่อนนะคะ
2: คุณเล็กค่ะถามให้ลูกชายอายุ22ปีบอกว่าลูกชายทำเลสิกมา2ปีกว่าอาจารย์ค่ะ

0: เกิดอุบัติเหตุสายตากลับมาสั้นอีก อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคุณหมอบอกว่าทำเลสิกจะอยู่ได้เป็น10ปีอันนี้จันพอมีข้อมูลไหมคะจันอื่น
1: คือเกิดคำว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหมายถึงว่าที่ดวงตาหรือว่าบังเอิญสายตากลับมาสั้นอีกความหมายหมายถึงอย่างนั้นกันแน่ไม่แน่ใจ
0: ว่าถ้าอย่างนั้นคุณเล็กช่วยกรุณาขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคำว่าเกิดอุบัติเหตุคืออะไ
2: ร
0: เกิดอุบัติเหตุยังไงทำให้สายตากลับมาสั้นอีกหรืออย่างไรขออนุญาตอธิบายต่อ
1: แต่ว่าตัวการทำเลสิกมันไม่ได้รับประกันว่าจะไม่กลับมาสั้นอีกนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดแฟลปเหมือนเปิดผิวของกระจกตาแล้วก็เหมือนเหลาให้เกิดการเป็นรูปขึ้นให้พอดีกับที่การตกของแสงเนี่ยมันจะแก้การมองเห็นก
0: ็
1: คือสายตาสั้นยาวของคุณพอดีวันดีคืนดีถ้าเกิดว่าแฟลปนั้นไม่แน่ใจนะคะมีอุบัติเหตุกระทบกระแทกที่ดวงตาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่หรือว่าอะไรที่เราเหลาเอาไว้เนี่ย
0: มัน
1: เปลี่ยนรูปก็เลยทำให้การมองเห็นมันไม่คมชัดตอนหลังทำใหม่ๆ
0: ที่อาจารย์พูดว่าเหลาคือเป็นแบบน
1: ี้ใช
0: ่
1: เปิดเข้าไปแล้วก็
0: เหลาดินสอ
1: ใช่เหมือนทำให้รูปของตัวเลนเนี่ยแล้วแต่ว่าจะทำให้มันเหมือนนูนขึ้นหรือว่า
0: เบาลง
1: ใช่ค่ะแล้วหลังจากทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสั้นขึ้นได้อีกเช่นบางกรณีเช่นทำตอนอายุ22ปี
0: วัยเด็กอยู
1: ่ค่ะคือไม่แน่ใจว่าสายตาเนี่ยมันสั้นถึงที่สุดหรือยังบางครั้งมันอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู
2: ่ค่ะ
1: อาจจะสั้นเพิ่มได้อีกเนาะที่เคยเหลาไว้ตอน

0: เห็นชัดหรือแบบการว่าเปลี่ยน
1: หรือแบบอาจจะมีแบบพวกกล้ามเนื้อหรือตัวที่มันที่ยึดเลนตามันเคลื่อนหรือมันหย่อนหรืออะไรพวกน
0: ี้อาจจะเป็นสาเหตุอื่นของการ
2: มอง
0: เห็น
2: กับที่เราเคยทำไว้นะ
0: ค่ะแนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจตาแล้วก็จริงๆหลังทำเลสิกเนี่ยคุณหมอตาที่ทำเนี่ยเขาต้องนัดตรวจทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อดูว่าไอ้ตัวแฟลปของเลสิกที่ทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงและอีกกรณีนึงคือหลังจากทำเลสิกชอบมีตาแห้งค่ะแล้วบางครั้งตาแห้งก็เป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกว่ามองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าเดิมค่ะอาจจะไปแก้ด้วยการลองหยอดน้ำตาเทียมดูก่อนถ้าเกิดว่าน้ำตาเทียมพอหยอดแล้วการมองเห็นดีขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องตาแห้งก็ได
2: ้ค่ะค่ะนะคะไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะคุณจอมบอกว่าเดินมากๆแล้วเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายเหนือส้นเท้าแก้อย่างไรดีครับปัจจุบันอายุ70ปีสูง180หนัก68นะคะ
1: ครับก็เจ็บตรงเอ็นร้อยหวายอันนี้ก็จะคนละตำแหน่งกับตัวรองช้ำเขาบอกรองช้ำจะเหมือนเจ็บตรงฝ
2: ่
1: าเท
2: ้
1: าส้นเท้าที่แผ่ไปนะครับแต่ว่าเจ็บเหนือขึ้นมาตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายเนี่ยเจอกันได้บ่อยซึ่งเพราะว่าตัวเอ็นร้อยหวายเนี่ยครับเวลาเรานอนใช่ไหมครับเราก็จะแบบเหมือนนอนจิกเท้าลงนิดนึงเวลาลุกขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมันก็คือเหมือนไปยืดพอลงน้ำหนักมันก็จะยืดเต็มที่เลยครับหรือบางคนเนี่ยมีแบบใช้งานเยอะก็คือเดินยืนเยอะเดินเยอะอย่างเงี้ยครับหรือบางคนน้ำหนักมากแต่ว่าที่บอกมาเนี่ยน้ำหนักก็คือพอสมควรดีอยู่กับส่วนสูงก็คือตัว BMI เนี่ยค่อนข้างดีอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องมาดูด้วยว่าเจ็บเนี่ยการตรวจร่างกายต้องดูว่าต้องคุณหมอจะดูก่อนว่ามีลักษณะของบวมแดงร้อนรวมด้วยหรือเปล่าหรือว่าปุ่มกระดูกที่นูนอย่างเงี้ยครับอันนี้เจอได้บ่อยว่ามันมีเหมือนกระดูกนูนบริเวณตรงเหนือส้นเท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คอนเฟิร์มโดยการเอ็กซเรย์อีกครั้งนึงว่าแบบว่ามันมีปุ่มนูนจริงซึ่งพวกนี้ก็รักษาได้ครับคือถ้าเป็นแรกๆแล้วเจ็บมากๆจริงๆต้องพักการใช้งานก็คือพักการยืนเดินก่อนเลยแล้วก็อาจจะประคบเย็นไว้ถ้าเกิดมีการบวมแดงร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอาการพวกนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นเพื่อลดการอักเสบได้เป็นแบบระยะถัดมาแล้วอย่างเง
2: ี้
1: ยหรือว่าถ้าเกิดสมมติทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยอาจจะมีการใช้เครื่องมือต่างๆเช่นพวกอันตราซาวด์เลเซอร์อะไรที่เพิ่มความร้อนระดับลึกลดการอักเสบเลยพวกนี้ครับซึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นตัวของกระดูกที่นูนขึ้นมานะครับปัจจุบันเขาจะใช้ลักษณะของช็อคเวฟตัวช็อคเวฟเนี่ยจะใช้เพื่อหนึ่งทาง FDA เขาก็ยืนยันมาว่ามันช่วยในการพวกหินปูนที่มาเกาะเยอะๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็คือจะทำให้หินปูนหนึ่งอาจจะสลายตัวลงไปได้ด้วยอาจจะทำให้นูนเนี่ยลดลงได้แต
2: ่
1: ถ้าใครเป็นมากๆจริงรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลาแบบ 3-6 เดือนเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอกระดูกและข
2: ้
1: อว่าต้องมีการผ่าตัดหรืออะไรฝนอะไรไหมแต่บางคนถ้าเกิดไม่ได้เจ็บมากรักษาแล้วดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องถึงจุดที่ไปผ่าตัดครับ
0: แล้วมีท่าบริหารอาจารย์แนะนำไหมคะ
1: ครับที่จริงบริหารพวกเนี้ยพอเวลาตรงนี้อักเสบเอ็นร้อยหวายจะตึงตึงยืดมากก็คือเหมือนน่องตึงนี่แหละครับถ้าบริหารก็คือยืดน่องธรรมดาบางทีนอนอยู่บนเตียงก็เอาผ้าเนี่ยครับคล้องปลายเท้าในท่านนอนนั่งนอนหมายถึงขาไม่งอนะขยับตรงแล้วก็เอาคล้องจมูกเท้าแล้วก็ดึงขึ้นให้ตึงปลายเท้าอย่างเงี้ย
2: ไม่ต้อง
1: ย
2: กมีจมูกไม่ต้อง
0: ขาจัน
1: จมูกเท้าคือ
2: พูดเลย
1: ด้านจันหมกครับก็คือด้านตรงอุ้งเท้าด้านหน้า
0: ใต้หลายคนจะงง
2: ใต้เท้าตรงเลยนิ้วเท้าลงมาแต่ยังไม่ถึงตรงกลาง
1: จากนิ้วเท้ามาทางส้นเท้าแต่ว่าอยู่ตรงแกนกลาง
2: ระหว่างนิ้วเท้ากับตรงกลางเท้า
1: ใช่ครับ
2: ประมาณน
1: ั้นใช่ครับ
2: แต่ว่าไม่ต้องยกขา
1: ไม่ต้องยกขา
2: ขาเนี่ยวางราบกับเตียงแล้วก็แค่กระดกจมูกขาแล้วดึง
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะยืดบางคนก็อาจจะแบบเหมือนท่าดันกำแพงแล้วก็เหยียดเข่าไปด้านหลังเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำหนักลงมาด้วยอาจจะยิ่งตึงม
2: ัน
1: จะยิ่งครูดยิ่งเกิดเป็นพวกปุ่มนูนนะครับมันจะยิ่งครูดกับตัวเส้นเอ็นร้อยหวายของเราจะทำให้ยิ่งอักเสบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยืดในท่านอนก่อนก็ดีครับ
2: ปลอดภัยด้วยเดี๋ยวนี้เราไปทำกันอาจารย
1: ์หลายท่า
0: เลย
1: ท่
0: า
1: เรา ได้หลายท
0: ่
1: า
0: พอจำได้อยู่ใช่ไหม
2: จำได้อะไรบ้างเดี๋ยวไล่ถามอาจารย์คำผ่องคุณผ่องอายุ66ปีน้ำหนัก52ส่วนสูง153เซนติเมตรค่ะอันนี้น่าจะต้องเป็นอาจารย์เอิงละบอกว่ารู้สึกแน่นท้องเวลานอนอาจารย์มีลมดันขึ้นมาและมีอาการเจ็บหลังด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนหรือไม่ควรจะทานยาอะไรเพื่อบรรเทาอาการค่ะ
0: ตอนเวลานอนด้วยเวลาอื่นไม่เป็นเนาะก็ต้องมาตีความก่อนว่าที่นั่นเวลานอนเพราะอะไรเช่นอาจจะสัมพันธ์ไหมคะว่าทานอาหารเสร็จ
2: อิ่ม
0: แล้วก็เอ็นหลัง
2: นอน
0: เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือมัน

0: เหมือนกับทำให้ภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นมากขึ้นได้นะคะทำให้มีลมดันตีขึ้นมาจากกระเพาะไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหารแล้วก็อาจจะดันขึ้นมาตรงบริเวณหน้าอกนะคะบางคนอาจจะรู้สึกขมหรือแสบในลำคอก็ได้ค่ะหรือว่าอันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีกรดอยู่ในกระเพาะธรรมดาใช่เช่นอาจจะผู้สูงอายุหลายคนนะมีปัญหาเรื่องฟันทำให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ละเอียดค่ะแล้วก็อาหารที่ทานบางครั้งก็คือเหมือนมันยังไม่ทันย่อยพอล้มตัวลงนอนก็เลยมีผลทำให้เหมือนลมแน่นขึ้นได้หรือบางทีอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็ได้นะ
1: คะ
0: ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าหลังทานอาหารโดยเฉพาะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเราแน่นในบริเวณในท้องหรือว่าใต้ชายโครงขวามากกว่าเวลาอื่นอะไรแบบนี้นะคะแนะนำว่าในระหว่างที่รอพบคุณหมอแนะนำว่าอยากให้ไปตรวจกับคุณหมอมากกว่าเพราะอายุ66ปีละถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยควรให้คุณหมอตรวจนิดนึงว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรนะคะแล้วก็ในระหว่างรอเนี่ยอาจจะซื้อยาลดกรดมารับประทานได
1: ้
0: เช่นตามร้านขายยาอาจจะมียาคล้ายๆกับเป็นน้ำสีขาวๆพวกอะลัมมิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทานดูก่อนเนาะแล้วก็ลองดูลักษณะการใช้ชีวิตนิดนึงว่าทานข้าวกี่โมงมื้อเย็นแล้วเอนตัวลงนอนกี่โมงอยากให้เว้นระยะตรงนั้นไว้สัก3ชั่วโมงเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เดินย่อยอาหารสักหน่อยหลังทานอาหารลองดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมก่อนที่จะไปพบคุณหมอ
1: บางทีคนถ้าเรียกไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยถ
2: ู
1: กไหมนั่นคือทานแล้วก็นั่งเลยนอนเลย
0: ใช่
1: ไม่ได้มีการแบบว่าเคลื่อนไหวร่างกาย
0: แล้วบางคนเนี่ยมื้อเย็นนี่เป็นมื้อแบบ
1: มื้อใหญ่อลังการ
0: มีเป็นเวลาแบบพบปะ
1: มันมีเวลาในการทานอาหารมากขึ้น
0: ใช่ไหม
1: น
0: ะมื้ออื่นแบบรีบๆทานนิดเดียวอะไรเงี้ย
1: ลองดูนะคะคุณผ่องถ้ายังไม่ดีขึ้นพบคุณหมอดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ไปที่คำถามจากคุณอัศดางนะคะคุณอัศดางบอกว่ามีอาการปวดข้อเท้าเป็นหายๆเริ่มจากรองช้ำแต่ว่าตอนนี้นะคะเริ่มชารอบข้อเท้าเวลาเดินหรือว่าหิ้วของหนักๆเริ่มทานยาลดไขมันวันละครึ่งเม็ดมานาน4เดือนแล้วตอนทานใหม่ๆรู้สึกตึงที่บริเวณน่องเกี่ยวข้องกันไหมคะกิจวัตรส่วนใหญ่นั่งบนโซฟาทั้งวันค่ะอาการชาเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
2: ที่จริงอย่างอื่นเลยขอตอบเกี่ยวกับเรื่องการทานยาลดไขมันว่าทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสลายอะไรอย่างนี้ได้ถ้าเกิดสมมติปวดมากแบบผิดปกติแล้วปวดไม่หายแม้เราจะรักษาแล้วหรือยืดแล้วหรืออะไรแล้วนะครับควรกลับไปให้คุณหมอที่ให้ยาไขมันเนี่ยตรวจเช็คดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันมีทำให้กล้ามเนื้อสลายจริงการเจาะเลือดก็จะบอกได้ว่าค่ากล้ามเนื้อที่มีการผิดปกติเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหรือค่า CPK อะไรประมาณนี้ครับอาจจะต้องดูด้วยนิดนึงใช่ครับแต่บางคนก็เป็นได้เหมือนกันอาจจะเป็นน้อยๆอาจจะไม่ถึงขนาดจะต้องแบบหยุดยาหรือเปลี่ยนยาไปเลยเนี่ยครับก็อาจจะอยากให้ปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดเราสังเกตว่าการกินยามีผลต่อการปวดของเราจริงๆแล้วก็มาเรื่องที่สองคือเรื่องชาข้อเท้าอันนี้ไม่ปกตินะครับ
1: อ
2: ันนี้เป็นภาวะที่ไม่ควรเจอใช่ครับก็คือการชาเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นการชาจริงๆนะครับชาจริงๆหมายถึงว่ารู้สึกน้อยลงใช่หรือว่าบางคนจะรู้สึกคล้ายๆเหมือนเป็นเน
1: ็
2: บใช่ครับแบบนี้แปลว่าอาจจะมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่เส้นประสาทใช่ครับถ้าเกิดขึ้นที่เส้นประสาทเพราะว่าข้อเท้าหรือขาของเราเนี่ยก็เส้นประสาทหลายเส้นมากใช่ค่ะครับบางทีคุณหมอก็ต้องตรวจเลยว่าชาตรงไหนบ้างเพราะว่าเส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงจุดผิวหนังที่แตกต่างกันออกไปใช่ครับหรือบางคนเนี่ยบางคนชาทั้งเท้าเลยเหมือนข้อเท้าลงไปทั้งหมดอันนี้ถ้าขาชาเท้าก่อนบางทีต่อมาชามือตามอันนี้อาจจะคิดถึงในคนที่เป็นโรคเบาหวานและมีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมอันนี้ก็เป็นได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ปกติอีกเหมือนกันนะครับใช่เพราะฉะนั้นก็ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะฟันธงไม่ได้จากสิ่ง
0: จากประวัติ
2: ที่พูดมาใช่ครับถ้าเกิดเราได้ตรวจร่างกายแล้วถ้าบางคนนะครับตรวจร่างกายก็ยังคลุมเครืออาจจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นดูการทำงานของเส้นประสาทเลยดูไฟฟ้าวินิจฉัยนะครับก็จะมีการตรวจได้หรือว่าบางคนถ้าเกิดสมมติดูแล้วก็ยังแบบคลุมเครือว่าอาจจะมีต้องส่งตัว MRI อะไรดูว่าแบบว่าเส้นประสาทตรงไหนโดนกดหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ใช่แต่จะบอกว่าอาการชาไม่ปกติ
2: ใช่ครับ
1: ถ้ามีอาการชาคุณผู้ชมมาตรวจเพิ่มเติม
0: อย่าใช่ครับ
2: อย่านิ่งนอนใจใช่ครับ
0: มันไม่เกี่ยวกับเรื่องรองช้ำที่เขาเป็น
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
2: มันอาจจะเกี่ยวได้นิดนึงถ้าเป็นในช่วงแรกๆที่เราอักเสบใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าพออักเสบใหม่ๆ จะบวมใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะไปเหมือนรบกวนพวกเส้นประสาทได้ช่วงนั้นมันอาจจะบวมๆชาๆเช่นเวลาเหมือนเรากระแทกอะไรมาครับเราจะรู้สึกว่าพอมันเจ็บ

0: ช้าๆพอลูบแล้วจะแสบแกลบอย่างนั้นนะอันนั้นเจอได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วมีการชาแบบนี้จะรู้สึกว่าไม่ปกติ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณอัศดางคะมีโอกาสไปให้คุณหมอดูนะคะเพราะว่าไม่ปกติอย่างแน่นอนนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
2: คุณสุจิตราอายุ69ปีค่ะน้ำหนัก55ส่วนสูง150เซนติเมตรคำถามเกี่ยวกับเรื่องวิตามินดีมีคุณผู้ชมถามกันเยอะอาจารย์ค่ะคุณสุจิตราบอกว่าเคยตรวจวิตามินดีได้32ซึ่งคุณหมอบอกว่ามันต่ำไปเพราะเกณฑ์มาตรฐานคือ35มีวิธีเพิ่มวิตามินดีไหมถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนไหมและการตรวจไปตรวจกระดูกมากระดูกบางค่ะแต่ยังไม่ถึงกับพรุนอีกหนึ่งคำถามถ้าไปตรวจวิตามินดีต้องงดน้ำงดอาหารไหมคะคำถามแรกคือ32ต่ำไป
3: ทีละคำถามนะ
2: ต่ำไปแล้วต้อง
3: แต่จริงๆตามเกณฑ์อย่างของรามาเนี่ย30
2: ใช่
1: อันนี้ถือว่าสูงนะ
3: จริงๆถือว่าดีนะคะถ้าไม่เคยได้วิตามินดีแล้วได้ระดับเท่านี
2: ้
3: แสดงว่าไม่ขาดเลยด้วยซ้ำถ้าหมอจะตีความ
2: อันนี้ตกไปเรื่องวิตามินดีถือว่ายังปกติ
3: ถือว่าระดับใช้ได้เลยนะคะ
2: ถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนไหมอาจารย์ถ้าสมมติคนไปตรวจแล้วต่ำกว่า30
3: มีความเสี่ยงเอาเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าไปตรวจเนี่ยอาจจะ
2: ไม่ถึง
3: 10กว่าเท่านั้นเอง
2: เก้าค่ะอาจารย
3: ์ฮะ
2: เก้าค่ะ
3: เก้าโหนี่คุณปุ๊บ
0: พูดในแง่เคยทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับวิตามินดีพอดีต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่
2: ไม่ถึง
0: เลยส่วนใหญ่จะต่ำกว่า20ด้วย
2: ค่ะส่วนใหญ่คนไทยทำไม
1: ไม่โดนแดด
3: เราไม่ค่อยโดนแดด
2: ทากันแดดด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะหลบแดดกันตลอดแดดเนี่ยเป็นตัวช่วยสังเคราะห์วิตามินดีเลย
2: เดี๋ยวนายย้อนกลับไปเรื่องนิดหนึ่งเท้าความอาจารย์วิตามินดีกับแคลเซียมเกี่ยวข้องกันอธิบายให้ง่ายๆคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยได้ไหมคะทำไมวิตามินดีถึงเกี่ยวข้องกับกระดูกพรุน
0: อ๋อก็คือตัววิตามินดีเนี่ยมันจะเป็นการแบบมาช่วยตัวแคลคือวิตามินดีกับแคลเซียมเนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นสารตั้งต้นในการเสริมสร้างกระดูกนั่นเองค่ะบางคนกินแคลเซียมใช่ครับให้ตัวแบบการสร้างกระดูกเป็นไปได้ด้วยดีใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวิตามินดีกับแคลเซียมต่ำอย่างที่อาจารย์เอิงบอกมันอาจจะทำให้เกิดการสร้างกระดูกที่ไม่ปกติก็คือไม่อาจจะไม่ดีพอนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่สูงอายุนะครับอาจจะสร้างได้ไม่ดีถ้าเราได้รับพวกนี้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในผู้หญิงที่เลยวัยหมดประจำเดือนไปแล้วค่ะเขาถึงต้องอยากให้เพิ่มการรับประทานวิตามินดีกับแคลเซียมไปแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้สามารถบอกได้โดยตรงว่าการวิตามินดีไม่พอหรือต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยแบบนี้ทำให้กระดูกพรุน
2: อาจจะไม่เกี่ยวข้องกัน
0: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆด้วยเช่นเป็นผู้หญิงอายุเยอะหมดประจำเดือนอะไรเงี้ยครับก็พวกประมาณนี้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ดีเลยพวกนั้นอาจจะมีผลมากกว่าในแง่ของกระดูกพรุน
2: ค่ะขออนุญาตเลื่อนคำถามลงก่อนนิดนึงได้ไหมคะยัง
3: จำได้ว่าคำถามสุดท้ายคือถ้าเจาะเลือดต้องอดอาหารไหม
2: ถ้าไปตรวจเฉพาะวิตามินดีอาจารย์ต้องงดน้ำงดอาหารไหม
3: ไม่ต้องเลยใช่ค่ะ
2: ที่ต้องอดอาหารนี่ก็คือตรวจพวกเบาหวาน
1: คอเลสเตอรอล
2: ใช่ไหมคะ
1: คอเลสเตอรอลอะไร
3: ต่างๆแล้วก็พวกไตรกลีเซอไรด์คือจะเป็นสองเป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอาหารหรือว่าพวกเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นได
2: ้ค่ะมาที่คำถามจากคุณสุธีรพจน์เนี่ยเขาบอกว่าปวดชายโครงข้างขวานะคะแล้วก็ร้าวลงมาที่เอวเกี่ยวกับตับผิดปกติไหมครับชายโครงด้านขวาร้าวลงมาที่เอวค่ะอาจารย์ถ้าปวดแบบนี้เกี่ยวกับอะไรได้บ้าง
0: ที่จริงต้องบอกบริเวณนี้นี่เป็นได้หมดเลยนะคะ
2: มีอวัยวะเยอะ
0: ตั้งแต่ผิวหนังลงไปข้างในเลยก็คือถ้าเป็นผิวหนังบางคนเป็นแบบว่าเป็นแผลหรือเป็นอะไรมาก็ปวดตรงนี้ได้เหมือนกันลงมาข้างใต้ก็คือจะเป็นพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆบริเวณชายโครงจะมีรอยต่อที่มีเส้นเอ็นที่เชื่อมกระดูกอ่อนเลยพวกนี้อาจจะมีการอักเสบก็ได้ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่า
2: ผิด
0: ม
2: ี
0: ใช่ผิดท่านอนผิดท่าหรือบางทีสัมพันธ์กับการหายใจหายใจเข้าแล้วปวดมากขึ้นหรือไอแล้วปวดมากขึ้นก็เป็นได้หรือว่าถ้าลึกลงไปก็เป็นเหมือนที่บอกก็คือเป็นพวกภาวะพวกทางเดินอาหารตับอะไรพวกนี้ก็ได้นะ
2: คะคือต้องปวดนานแค่ไหนคะจันมิวถ้าเห็นท่าไม่ดีเราต้องไปโรงพยาบาลได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราจะระแวงตับเนี่ยส่วนใหญ
3: ่ก็คือถ้าไม่แน่ใจก็ไปให้คุณหมอกดดูดีกว่า
2: ถ้าเจ็บมาอย่างแบบมีอาการต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่าเจ
3: ็
2: บ
3: ใช่เจ็บท้องอืดทานอาหารไม่ได้ตาเหลืองตัวเหลือง
2: อาจารย์เอิงเล่าให้ฟังถ้าเกี่ยวกับตับมันจะมีอาการแบบไหนบ้างคะ
3: คือมันจะมีอาการจุกแน่นบริเวณใต้ชายโครงขวาค่ะแล้วก็หลายคนจะตาเหลืองตัวเหลืองให้เห็นหลายมีคนทักว่าตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านโรคเกี่ยวกับตับร่วมด้วยบางคนอาจจะดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเยอะบางคนกลายเป็นว่าทานสมุนไพรอาหารเสริม
2: ก็ไปลงที่ตับ
3: ก็มีลงที่ตับอักเสบได้

0: ได้หรือบางคนเป็นพวกไวรัสตับหรือมีตับแข็งเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะมีภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดพวกมะเร็งตับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเนอะถามว่าปวดตรงบริเวณนี้เป็นโรคอะไรคือหมอเองก็จะต้องเอามือกดดูล่ะค่ะเวลาตรวจเนอะว่าตำแหน่งที่คุณปวดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราก็ต้องคำดูด้วยว่าตับของคุณอยู่ตรงไหนโตหรือไม่โตตำแหน่งที่คุณเจ็บสัมพันธ์กับขนาดของกับตับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงต้องอาศัยการตรวจด้วยจะประวัติอย่างเดียวจะไม่แม่นยำพอ
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะคุณจอมอายุ56ปีน้ำหนัก49ค่ะส่วนสูง155บอกว่าใต้ฝ่าเท้าข้างขวาบวมและเจ็บเป็นเพราะอะไรอันตรายไหมและต้องดูแลยังไงลอง
2: ใ
1: ช้ไหม
2: ใต้เท้าข้างขวาเป็นข้างเดียวไม่ได้บอกว่ามีการกระทบกระแทกอะไรมาหรือเปล่าอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆเป็นขึ้นมาก็ต้องดูว่าหนึ่งไปใช้งานอะไรที่ผิดปกติมาไหมเช่นบางคนแบบเดินเยอะมากแล้วบางคนแบบรูปเท้าผิดปกติไม่เหมือนกันสองข้างเลยครับเดินลงน้ำหนักไปข้างนึงแล้ว
1: ข้
2: างนั้นแบบว่ามีปัญหาเยอะๆก็จะมีอาการบวมเจ็บขึ้นมาได
1: ้
2: คือที่จริงถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยปกติอยู่แล้วใช่ถ้าเกิดเราไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วอยู่ดีเป็นเนี่ยก็ควรที่จะไปตรวจน
1: ิ
2: ดนึงครับยิ่งถ้าเกิดไม่ได้มีการแบบ
1: อุบัติเหตุ
2: อะไรเลยครับอยู่ดีเป็นขึ้นมาเพราะบางทีนะครับเราเห็นว่าใต้ฝ่าเท้าเจ็บแต่ที่จริงเราข้อเท้าอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเท้าเกี่ยวกับพวกข้อต่างๆของร่างกายเช่นพวกรูมาตอยหรือว่าพวกโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องยิ่งระวังเลยครับใช่ครับแบบนี้ถามอาจจะตอบไม่ได้ 100%อันตรายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบรองช้ำธรรมดาก็อาจจะไม่ได้อันตรายมากใช่ครับเราก็อาจจะแต่ว่าก็ควรไปตรวจนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราลองพักก่อนก็ได้ว่าถ้าเกิดพักเราไม่ได้ใช้งานถ้าเกิดมีอาการบวมแดงร้อนมากลองประคบเย็นกินยาลดการอักเสบถ้าเกิดว่าไม่มีข้อห้ามใช้ในการใช้ยาลดการอักเสบเช่นพวกเลือดออกง่ายในทางเดินอาหารพวกนี้ครับก็ลองกินทานไปก่อนทานหลังอาหารทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วประคบเย็นดูแลตัวเองแบบพักการใช้งานก่อนถ้าภายในสักประมาณ2-3 วันไม่ดีขึ้นไปควรไปพบแพทย์อ
1: ันนี้คือเบื้องต้นก่อน
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะมาที่คำถามจากคุณเฉลียงนะคะที่พูดถึงเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติบอกว่าเล่นตรวจสุขภาพนะคะของศูนย์ตรวจสุขภาพรามาค่ะผลตรวจคลื่นไฟฟ้าเนี่ยหัวใจเป็นแบบกราฟไม่มีคำอธิบายแต่ตรงหน้าสรุปคือบอกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติควรถือแฟ้มนี้ไปพบคุณหมอที่แผนกใดคะไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าไปที่ศูนย์โรคหัวใจเลยค่ะออกก็ตรวจสุขภาพที่รามา
3: แล้วส่วนใหญ่เขาเป็นกราฟอาจารย์
1: เป็นกราฟ
3: จะไม่ได้บอก
1: ไม่เข้าใจ
0: ใช่คนไข้ถ้าเกิดว่าอ่านออกได้
3: บางทีเราต้องไปเรียนแพทย์ก่อนมาอ่าน
0: ใช่
1: อย่างนี้ควรไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าตรงดิ่งไปเลยศูนย์โรคหัวใจเลย
0: ก็คือบางทีศูนย์โรคหัวใจอาจต้องใช้เวลาในการนัดเนาะไม่งั้นเบื้องต้นลองไปให้คุณหมอที่เวชศาสตร์ครอบครัวดูให้ก่อนก็ได
1: ้
0: ก็คุณหมอเขาจะประเมินให้ว่า
3: เบื้องต้น
0: ใช่ค่ะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนคือบางครั้งเนี่ยการนำกระแสไฟฟ้าอาจจะผิดปกติเล็กน้อยเหมือนแบบเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งบางทีอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลย
1: อาจจะไม่ได้แบบว่ามีนัยสำคัญ
0: ใช่ก็คือแค่เข้าใจว่าอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้แหละซึ่งเฉพาะกับตัวคุณแต่ยังไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรแต่บางครั้งขึ้นหัวใจมันก็อาจจะผิดปกติแบบต้องรีบไปรักษาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะคะแล้วคุณหมอเขาจะส่งต่อไปเอง
3: แต่ว่าดีที่มีผลอยู่ในมือแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
3: เยอะเลยค่ะ
1: เยอะ
3: ขออนุญาตทยอยคุณธนชนถามให้คุณลุงชุมอายุ73ปีค่ะน้ำหนัก60ส่วนสูง160ซมบอกว่าโรคประจำตัวของคุณลุงชุมก็คือไขมันสูงแล้วก็ไส้เลื่อนทีนี้ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้องจะบล็อกหลังดีไหมจะทำให้ปวดหลังหรือไม่ผ่าตัด2อาทิตย์จะปั่นจักรยานหรือยกของ
1: โอ้โห
3: คือจิตใจแล้วคุณจะไม่พักเลยได้เลย
0: คนเหล็ก
1: ได้แต่ว่าคุณลุงอาจจะต้องใช้ชีวิตด้วยการปั่นจักรยาน
3: นะ
1: อะไรอย่างนั้น
0: หรือว่าจะออกกำลังกายมีความชื่นชอบการปั่นจักรยานอยู่เดิม
3: แต่ถ้าเดินผ่าตัดไส้เลื่อน
0: ก็คือปกติในปัจจุบันนี้บางทีการผ่าตัดไส้เลื่อนเนี่ยด้วยการส่องกล้องเนี่ยแผลมันก็จะเล็กไม่มีแผลเปิดใหญ
1: ่
0: แล้วก็โอกาสที่จะหายเร็วขึ้นกว่าแบบชนิดเปิดแผลใหญ่เนา
1: ะ
0: ซึ่งตามปกติคุณหมอเขาจะแนะนำเรื่องบล็อกหลังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนไข้หลายคนเนี่ยจะพูดส่งต่อกันมาว่าการ

0: บล็อกหลังเนี่ยระวังระยะยาวทำให้ปวดหลัง
1: ดาวเคยบล็อกหลังเพราะคลอดลูก
0: ค่ะ
1: ไม่ปวดนะคะ
0: ใช
1: ่ก็มันไม่
0: ม
1: ัน
0: ไม
1: ่
0: ได้มันไม่ได้เกี่ยวถึงขั้นนั้น
1: ไม่ได้อันตราย
0: ใช่หลายคนบอกเอ้ยไม่รู้เข็มมันไปทิ่มเส้นประสาทหรือเปล่า
1: คุณจะไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น
0: ใช่ค่ะก็คือความเชื่อเกี่ยวกับบล็อกหลังแล้วจะปวดหลังเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ถูกต้องก็คือทำได้แล้วการบล็อกหลังเนี่ยมันก็จะปลอดภัยด้วยนะคะดีกว่าการที่จะมาดมยาอีกด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวหลายๆโรคเนาะค่ะแล้วก็อันที่2เนี่ยหลังผ่าตัด2สัปดาห์เนี่ยจะไปขี่จักรยานแล้วก็ไปยกของหนักนี่ไม่แนะนำ
2: ครับ
0: เพราะว่าถึงแม้ว่าการผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อนเนี่ยจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นแต่แผลยังไม่หายดี
1: แผลปริได
0: ้มันก็แผลจะไม่ปริอย่างเดียวนะคะไอ้ที่เราซ่อมเนี่ยผนังหน้าท้องเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการ
1: กลับไปที่เดิม
0: ฉีกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยหลวมย่อนหมอว่าน่าจะปล่อยไปอย่างน้อยสัก3เดือนขึ้นไป3ถึง6เดือน
1: ทำเบาๆไปก่อน
0: อาจจะเดินถ้าคิดว่าเป็นการออกกำลังกายก็เปลี่ยนรูปแบบของการออกกำลังกายเป็นเดินซึ่งอาจจะไม่ส่งผลกระทบกับเรื่องแผลที่ผ่าตัดเนาะแล้วก็เว้นการยกของหนักไปก่อนนะคะ
1: เว้นไปก่อนเนาะคุณลุงชุม
0: หมอเคยมีคนไข้นะผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อน2ข้างประมาณ 2-3 ครั้ง
1: เริ่มมาจากผ่าแล้วก็กลับมาซ่อมเนี่ยค่ะ
0: เพราะผนังหน้าท้องเนี่ยจะหย่อนเมื่ออายุมากขึ้นแน่นอนแล้วคุณลุงคนที่ได้รับการผ่าตัดหลายหนก็เพราะว่าเขาติดที่จะต้องซิทอัพทุกวัน
1: โอ้ก็เลยแบบไม่ได้ต้องซิทอัพ
0: แล้วเขาไม่ได้ซิทอัพธรรมดานะเขาซิทอัพวันละเป็นพันครั้ง
1: ได้แล้วขอแบ่งเราสักห้าครั้งไม่ได
0: ้กล้ามเนื้อแบบเป็นมัดๆอายุ70กว่า
1: เขาไม่ได้ซิทอัพเผื่อคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะคือจะแบ่งให้เราสัก10ครั้ง
0: ใช่ก็เลยหลังจากนั้นก็ซ่อมไปหลายทีรวมถึงเปลี่ยนผนังหน้าท้องให้มันเป็นแบบวัสดุเทียมแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าไปออกกำลังกายแบบอื่นมันก็ดี
1: อดใจไว้หน่อยถ้าเกิดว่าโอเคแผลเคลียร์เรียบร้อยค่อยกลับไปทำ
0: ใช่
2: ค่ะ
1: อุ้ยต้องขอบคุณคุณธนชนมากนะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้านคนไหนเจ็บป่วยมาถามหมอรามาให้ในรายการรักคิวหมอน่ารักมากขี่จักรยานมาที่บ้านคุณธนชนเขียนอาการมาแล้วก็จะได้ไปเผยแพร่กันน่ารักน่ารักขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปที่คุณโนเน่นะคะคุณโนเน่บอกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะนั่งทำงานนานๆเวลางอเข่าสักพักเนี่ยจะรู้สึกเจ็บแปลที่เข่านะคะเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะคุณหมอต้องไปตรวจที่แผนกไหนคะอายุ31ปีสูง160หนัก43ค่ะ
2: ส่วนสูงน้ำหนักค่อนข้างดีอายุ3ก็อายุไม่เยอะ
1: ค่ะ
2: ใช่ครับหรือว่าเยอะแล้ว
1: ไม่เยอะเบาๆอาจารย์มีอย่างสิที่นั่งกันอยู่นี
0: ่ได้เป็นหลายคนกระเทือนนะคะ
2: ก็คืออาการที่อยู่ดีปวดแป๊บขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่า1เราใช้เข่าเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาบางคนใช้เข่าหนักมากแบบว่าต้องงอเข่าเยอะๆหรือไม่ก็แบบเช่นคนที่อายุเท่านี้แต่ว่าทำงานที่ต้องเดินขึ้นลงบันไดตลอดเวลา
1: บางคนบ้านมี6ชั้นไม่มี
2: ใช่ครับอันนี้ก็คือ
0: คนนั้นใช้อยู่แมนชั่นหรือเปล่าม
1: ีอาจารย์
0: 6ชั้น
1: รุ่นน้องจากแบบตัวอ้วกอ่ะพอบ้านใหญ่บ้านใหม่
3: 4ชั้น
1: บ้าน4 5ชั้นก็เราอยู่ชั้นบนสุดแก๊ปมาส่งนี่คือยังไงต้องลงมาเอา
0: บางคนทานแกลบน้ำหนักขึ้นแต่คนนี้ทานแกลบแล้วน้ำหนักลง
1: พอแกลบปวดหลอดนี่คือเกี่ยงกันเลยว่าใครจะลงใช้
0: ทำลอกดีกว่าทำลอก
2: ใช้ลอกให้หย่อนไว้ใช่ไหมครับ
0: หย่อนไว้แล้วก็ชักขึ้นไป
2: อย่างนี้คือเราจะใช้เข่าเยอะเกินกว่าปกติใช่ถ้าเกิดต้องเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆหรือบางคนแบบว่าวิถีชีวิตชอบแบบว่าปีนเขาขึ้นเทรลอะไรประมาณนี
1: ้
2: ทำอะไรพวกนี้ใช่พวกนี้เยอะก็คือจะยิ่งเข่าเนี่ยเสื่อมง่ายขึ้นกว่าคนปกติโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่มีกิจวัตรเป็นแบบนักกีฬามากๆครับวิ่งอะไรเยอะๆบางทีได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งตัดพวกเส้นเอ็นรอบๆเข่าอะไรพวกนี้ครับหรือบางคนเป็นพวกเกี่ยวกับนักบอลอะไรพวกนี้ครับมีเคยอุบัติเหตุแล้วมีเอ็นไขว้มีการขาดหรือผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นการที่อายุน้อยแต่ว่ามีภาวะเข่าเสื่อมได้เร็วแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้ามีอาการแบบหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตแบบที่บอกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เข่าเสื่อมได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้ทำอะไรกับเข่ามากเลยอยู่ดีแป๊บขึ้นมาอันนี้แนะนำให้ไปตรวจก่อนใช่ครับเพราะว่าอายุประมาณนี้แล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะแบบนี้ครับไม่ควรจะมีภาวะเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติใช่ครับก็คือแป๊บขึ้นมาบางคนบอกว่าเข่าเสื่อมสายสัญญาณคืออะไรนะครับบางทีก็อาจจะเป็นแบบลักษณะเหมือนเดินแล้วรู้สึกมีเสียงกรอบแกรบหน้าเข่าใช่ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลางอเข่าเยอะๆจะปวดขึ้นมาเลยใช่ครับอันนี้เนี่ย
1: ลงบันไดแล้ว
2: ใช่ครับก็ บางทีการตรวจร่างกายบางอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้พออาจจะต้องมีภาพรังสีวินิจฉัยหรือว่าเอ็กซเรย์เนี่ยมาบอกด้วยว่าตอนเนี้ยรังสีวินิจฉัยอยู่ในเกรดประมาณไหนแล้วมันจะมี0 1 2 3 4อย่างเงี้ยครับว่าเราเนี่ยเป็นที่จุดที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็สอดคล้องกับอาการที่เป็นไหมเพราะบางทีไม่ได้สอดคล้องทั้งหมดนะครับเช่นบางคนภาพวินิจฉัยดูแย่มากเลยแต่อาการไม่ได้ดีมากใช่ก็เป็นไปได้ครับการรักษาอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันออกไปครับแต่เบื้องต้นวิธีป้องกันก็คือเขาก็จะให้ลดน้ำหนักแต่ว่าใน
1: น้ำหนัก
2: ไม่เยอะเลยใช่ครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือลดการใช้งานที่แบบเยอะๆก็คืองอเข่างอข้อเยอะๆเช่นขึ้นลงบันไดตลอดหรือว่าแบบว่านั่งขัดสมาธิตลอดนั่งพับเพียบตลอดอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนไปเลยหรือบางคนบอกว่าไม่เคยนั่งเลยนะแต่นั่งเก้าอี้เตี้ยมากอย่างเงี้ยไม่ก็เกี่ยวเหมือนกันบางคนนั่งเก้าอี้เตี้ยซักผ้าอย่างเงี้ยครับก็มีปัญหาได้ครับแล้วก็อย่างที่สามก็คืออาจต้องออกกำลังกายที่ท่าที่เราบอกไปก็คือนั่งเหยียดเข่าค่อยๆ
1: ให้หน้าขากล้ามเนื้อขยุงเข่า
2: ใช่ครับ
1: วันนี้คำถามเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้เพราะว่านี้ยังมีคำถามอีก
3: ค้างอีกเยอะมาก
1: นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอมิวนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะทุกคำถามเราเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยจากใบตองโครเซ็ตนะคะติดตามรับคิวหมอได้17นาฬิกาถึง18นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์ทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสี่คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19พฤษภาคม2569วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเตรียมร่มกันให้พร้อมค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับสาเหตุหลักนั้นนะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยก็ส่งผลให้ประเทศไทยของเรานั้นมีฝนสะสมในหลายจุดค่ะวันนี้ชาวเรือก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าคลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะถ้าหากว่ามีฝนฟ้าคะนองนั้นคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรดังนั้นวันนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่13มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึง21พฤษภาคมนี้ในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและ

นที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวเอาไว้ด้วยค่ะและนี่คือแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้ค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกท่านในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและที่ลาดเชิงเขานะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วงรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นมั้ยล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่ตัวอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้
2: ว
1: ้
2: าร
1: ออยู่เลย
3: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
4: เข้าไปเลยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อสู้สู้
3: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
3: เป็นเสียงต้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
4: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: พายุงวงช้าง
7: ทุกคน
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
4: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
2: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียบปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
5: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
2: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
2: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
5: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีมากเลย
9: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกันเลย
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: เย้ดีมากได้คนดูเยอะเลย
11: ดีมากเลย
4: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
2: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

0: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
2: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
2: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรนั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
0: ทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่วันได้ไหม
3: วิดดี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ว
4: โอ้ย
3: วิดดี้รีบลุกเร็ว
4: ช่วยด้วย
5: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
2: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
1: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ
2: ์ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิดดี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โหเท่สุดๆไปเลยวิดดี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิดดี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิดดี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรแองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองคิโลซอรัสได้แน่

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้โหผู้เฒ่าแห่งปัญญาตามเข้ามาถึงที่นี่เชียวละโอ้โหโอ้โหโอ้โห
1: ไอ้ขโมยถั่ววิเศษของข้ามาจากอิกดราซิลแล้วยังมีหน้ามาพูดเช่นนี้อีกเหรอราชแห่งเงา
0: ข้าขโมยถั่ววิเศษของเจ้าส่วนเจ้าก็ชิงตัวคนของข้าไปก็หายกันแล้วไม่ใช่เหรอฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
2: ้ฉันไม่ใช่คนของแกราดแห่งเงาแล้วตอนนี้ฉันก็จะมาคิดบัญชีที่แกเคยหลอกใช้ฉันด้วย
3: นี่คราวนี้อย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้เหมือนคราวที่แล้วนะ
0: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ก่อนจะคิดบัญชีกับข้าพวกเจ้าจงผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนนี้มา

0: ได้ก่อนฉันนะฮู้ฮู้ฮู้ฮู
1: ้ผู้กล้าแห่งนกอีกแล้วเนี่ยคราวนี้ถ้าจะแย่จริงๆแล้วมาช่วยกันให้เหรอแม่ปี๊ดสูงขนาดนี้เนี่ยเราจะกลับขึ้นไปยังไงอะเนี่ย
2: นั่นนะสิแม่ปี้ก็เพิ่งจะรักษาตัวกาวยังไม่แห้งดีเลยจะให้บินพาพวกเราขึ้นไปก็คงไม่ได้แล้วแบบเนี้ยเราจะทำไงกันดีล่ะเนี่ย
3: เราก็ลองเดินสำรวจรอบๆดูแล้วกันเผื่อจะเจออะไรบางอย่างอย่างที่ช่วยเราได
4: ้จริงของพอยืนคิดอยู่อย่างนี้ก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมาเราออกไปสำรวจกันเลยดีกว่า
5: ครับ
3: เฮ้ยทุกคนดูนั่นสิน
2: ั่นมันก้อนหินนี่นะมีก้อนหินอยู่บนก้อนเมฆเนี่ยนะ
1: เรารีบไปดูกันเถอะนี่มันหินอะไรเนี่ยแกะสลักเป็นรูปหน้าคนซะด้วยตกใจหมดเลย
6: เจ้าพวกคนต่างแดนพวกเจ้ามาทำอะไรกันที่นี่
2: หิน
6: พูดได
1: ้หนังสือพูดได้กับนกฮูกพูดได้ดันมาตกใจที่มีหินพูดได้อีกแล้วแฮะ
3: นั่นสิตกลงอะไรพูดได้แล้วน่าตกใจอะไรพูดได้แล้วไม่น่าตกใจฉันงงไปหมดแล้วแฮะ
6: มืดค่ำป่านนี้แล้วพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
1: ่เอ๋มืดค่ำเหรอ
6: ใครช่วยจุดไฟหน่อยได้ไหมมองอะไรไม่เห็นเลยข้าอยากจะเห็นหน้าพวกเจ้าเสียหน่อย
1: นี่มันก็ยังสว่างอยู่เลยนี่ครับอะหรือว่าท่านจะตาบอด
6: ยังสว่างอยู่งั้นเหรอเอ้ยข้าลืมไปว่าข้าหลับตาอยู
2: ่นึกว่าท่านตาบอดซะอีก
6: นั่นน่ะสิฮะหนังสือกับนกฮูกพูดได
1: ้มีหินพูดได้ตกใจที่หนังสือกับนกฮูกพูดได้อีกแล้วแฮะ
3: นั่นน่ะสิโลกแห่งปัญญาได้ช่างเป็นที่ที่น่าค้นหาจริงๆแฮะ
6: พวกเจ้ายังไม่ตอบข้าเลยว่าพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
7: ่ปราดแห่งเงาทวงทิ้งหนังสือในอิกราซิลไปพวกเราจึงไล่ตามจนมาถึงบนคลาวแลนด์นี่แหละ
1: แต่ว่าพวกเราก็ถูกพวกของปราดแห่งเงาโจมตีแล้วก็ตกลงมาจากด้านบนลงมาตรงนี้นี่แหละครับ
6: ปราดแห่งเงาเขาเป็นใครกัน
2: เอ้าทำเสียงตื่นเต้นนึกว่ารู้ซะอีก
7: ปราดแห่งเงาคือผู้ปกครองดินแดนลอสแลนด
6: ์ดินแดนลอสแลนด์เหรอ
7: ใช่รู้ดินแดนที่มีชื่อในอดีตว่าไวส์แลนด์ยังไงล่ะ
6: โลกแห่งปัญญาเปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงๆโลกแห่งนี้มีอายุมายาวนานไม่เคยมีเรื่องเลวร้ายแบบนี้มาก่อนว่าแต่ว่าปราดแห่งเงาที่ว่านี้หน้าตาลักษณะเป็นอย่างไรกันล่ะ
2: ปราดแห่งเงาเป็นนกฮูกแก่ๆที่พูดได้นะครับ
6: เฮ้ยแย่แล้วทุกคนหลบเร็วปราดแห่งเงาอยู่ข้างหลังพวกเจ้าแล้ว
7: ข้าคือผู้เฒ่าแห่งปัญญาไม่ใช่ปราดแห่งเงาหรอก
6: อ้าวเหรอแล้วก็ไม่บอกแต่แรกทำเอาข้าตกใจหมดเลย
2: พวกเราตั้งหากที่ตกใจ
6: สรุปแล้วพวกเจ้าก็กำลังไล่ตามปราดแห่งเงาอยู่ละสินะ
1: ใช่แล้วล่ะครับ
6: ข้ารู้

0: ู้แล้วว่าทางที่เจ้าต้องการจะไปคือทางไหนอ๋อ
1: สุดยอดเลยงั้นเราต้องไปทางไหนกันเหรอครับ
2: บอกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเองก็ได้หรือไม่ก็วาดแผนที่มาฮะเฮ้ยนี่ท่านไม่มีมือนี
0: ่ผู้นี้ตาพวกเจ้าต้องไขปริศนาให้ออกซะก่อนประตูจึงจะเปิดให้พวกเจ้าเข้าไปได
3: ้แต่ประตูมันมีอยู่3บานแล้วเราต้องเปิดประตูไหนล่ะครับ
0: นั่นแหละคือปริศนาจงดูให้ดีที่ด้านหน้าประตูนั้นมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันอยู่ประตูที่พวกเจ้าจะต้องเลือกนั้นคือประตูที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นคำตอบของคำใบ้ที่ว่าของที่สร้างไม่ได้ใช้ของที่ใช้ไม่ได้สร้าง
3: โอ้โหแค่ฟังก็งงแล้วสรุปก็คือเราต้องตอบให้ได้ว่าของที่สร้างไม่ได้ใช้ของที่ใช้ไม่ได้สร้างมันคืออะไรระหว่างบ้านคนโทแล้วก็หีบใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วมันคืออะไรอ่ะ
4: ของที่สร้างไม่ได้ใช้ของที่ใช้ไม่ได้สร้างเราสร้างบ้านเราก็อาศัยอยู่ในบ้านเราสร้างขนโถเราก็ใส่น้ำลงในขนโถเราสร้างหีบเราก็ใส่ของลงไปในหีบ
1: เราก็สร้างแล้วเราก็ใช้ทั้งหมดนี่นะแล้วแบบนี้เราจะเลือกข้อไหนกันล่ะเนี่ย
5: มันจะยากอะไรก็ลองเปิดประตูทั้ง3บานก็หมดเรื่อง
0: ไม่ได้หรอกพวกเจ้ามีสิทธิ์เลือกได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากพวกเจ้าเลือกผิดพวกเจ้าก็ไม่อาจไปถึงจุดหมายได้ไปตลอดกาลนานเถิน
2: โอ้ยเลือกได้ทีเดียวเองเหรอเนี่ยแบบนี้ก็ต้องเลือกดีๆสินะ
1: หรือว่าจะเป็นหีบ
3: ทำไมล่ะ
1: ถ้าเราสร้างหีบแต่ไม่ได้สร้างกุญแจก็หมายถึงของที่ใช้ไม่ได้สร้างแล้วก็จะเปิดหีบมาใช้ไม่ได้ก็หมายถึงของที่สร้างไม่ได้ใช้ไงล่ะ
3: จริงด้วยแต่ว่าหีบแน่เลยลองเปิดดูดีกว่า
4: เดี๋ยวก่อนถ้าจะพูดแบบนั้นถ้าเราไม่ได้สร้างประตูบ้านเราก็เข้าไปใช้บ้านไม่ได้เหมือนกันก็ต้องตอบว่าบ้านก็ได้สิ
3: จริงด้วยฮะ
5: ทั้งนั้นก็หมายความว่าไม่ใช่ทั้งหีบไม่ใช่ทั้งบ้านแล้วสิน
6: ั่นน่ะสิแล้วเป็นอะไร
1: แล้วมันคืออะไรกันล่ะเนี่ยของที่สร้างไม่ได้ใช้ของที่ใช้ไม่ได้สร้างนะโอ้ยปวดหัวคิดไม่ออกเลยแฮะ
5: โถ่เอ้ยระหว่างที่เรากำลังไขปริศนากันอยู่ป่านเนี้ยปราดแห่งเงาไม่หนีไปถึงไหนต่อไหนแล้วเหรอเนี่ยฉันว่าแบบเนี้ยสร้างทางขึ้นไปเองง่ายกว่าไหม
3: สร้างทางเองเลยเหรอจะสร้างยังไงอะไม่สร้างยากน่าดูเลยเหรอ
5: จะยากยังไงแค่เราขุดเข้าไปในเมฆแล้วก็ได้ทางเดินแล้วก็ขุดทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงข้างบนก็ได้แล้วนี่มันเป็นเมฆขุดง่ายกว่าดินตั้งเยอะ
1: สร้างทางใหม่ขุดเมฆได้ทางเดินอะนึกออกแล้ว
3: นึกออกแล้วเหรออะไรอะไรอะไรอะไร
1: ของที่สร้างไม่ได้ใช้เราสร้างบ้านขึ้นมาแต่เราอาศัยอยู่ข้างในที่ว่างของบ้านเราสร้างคนโทเราก็ใส่น้ำไว้ในที่ว่างในคนโทเราสร้างหีบเราก็ใส่ของไว้ในที่ว่างข้างในหีบก็แปลว่าสิ่งที่เราใช้จริงๆก็คือที่ว่างที่อยู่ข้างในไม่ใช่ส่วนที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งที่ว่างที่เราใช้นั้นก็คือสิ่งที่เราไม่ได้สร้างขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่สร้างไม่ได้ใช้สิ่งที่ใช้ไม่ได้สร้าง
3: โอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ย
1: ก็เมื่อกี้พอเขาพูดว่าจะสร้างทางเดินด้วยการขุดก้อนเมฆออกมาฉันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าส่วนที่เราใช้งานคือส่วนที่เราขุดออกทิ้งไปไงส่วนที่เราใช้เป็นส่วนที่เราไม่ต้องการหรือไม่ได้สร้างขึ้นก็เลยนึกออกไงว่าคำตอบคืออะไรอ่ะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนั่นเอง
0: ว้าฮ่าเก่งมากถูกต้องแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือถูกทุกข้อนั่นเองท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่าน

0: เฮ้ทำไมทุกประตูเปลี่ยนสัญลักษณ์ด้านหน้าเป็นรูปคนโทล่ะ
1: ประตูเปิดให้พวกเจ้าเข้าไปแล้วพวกเจ้าจงเข้าไปข้างในเสียเถิดจุดมุ่งหมายที่พวกเจ้าต้องการจะไปนั้นอยู่ที่ทางออก
2: ขอบคุณท่านมากเราต้องขอตัวก่อนละรีบไปกันเถอะ
1: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะออกเดินทางกันเลยงั้นเหรอ
0: ทำไมล่ะครับ
1: ไม่รอให้เช้าก่อนเหรอมืดตื้อแบบนี้อันตรายแย
0: ่โถเอ้ยยังไม่มืดซะหน่อยท่านก็ลืมตาก่อนเซ
3: ว้าวดอกไม้ไฟมาอีกแล้วไหนไหนไหนไหนไหนมีอีกลูกตามมาไหมเนี่ยเอ้าลูกนี้ไม่ระเบิดฮะอ๋อนี่มันคนเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ไฟมีหน้าไม่ระเบิด
0: พวกกล้าแห่งเงาถามมาถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ย
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกแล้วไงว่าอย่าเดินทางตอนกลางคืนมันอันตราย
0: อ

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วานครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง

0: ีเร็กซ์เจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่า
1: ว้า
0: อะไรกันฝนตกหรอครับพี่บ้านทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
2: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

ารที่อันตรายแขนที่เล็กทั้งสองข้างกับสองนิ้วกับลำตัวที่ยาวและสูงใหญ่ T-Rex Tyrannosaurus Rex

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: นมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปลงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปลงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บอลและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาวและนี่ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่แล้วก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะเอาความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆอันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทแยงมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันเต้นเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะ
นี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบนึงแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะมาตัดยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาครึ่งวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุนแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะท่าน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะแล้วพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะเราจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบอะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ย

แต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบ๊ทในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่อัชกี้ของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้อัชกี้นะคะน้องๆเนี่ยค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสก็อตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆอันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะทีนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้ไอศกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี่ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ้องให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะน้องก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้พี่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะและที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันวันนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็จะใช้ไม้สักทีเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทแยงมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: เอาพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: อ
2: ันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมาย7มหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: จ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกละเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
0: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
5: ล่อล่อใ
3: ช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
6: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: พวกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นๆไปทั้งนั้นแล้ว

0: ให้หนูด้วย
1: เบาๆลูกอย่าเอ็ดไปแม่มาช่วยแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยล่อคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
0: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว

0: ี้ยนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไขมันนั้นน่ะมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็น
1: ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลามันโดนอากาศมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได้
2: เข้าใจเลยนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: อย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
0: กระชับปั๊บฟูปั๊บไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี่ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: อย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่า
3: สวยหล่อขอเสิร
1: ์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกับซาร่านะคะรายการนี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าในสวยหล่อขอสืบทุกปัญหาความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยความสวยหล่อและใน EP นี้นะคะความสวยหล่อเราจะเข้าประเด็นกันที่ว่ารูขุมขนกว้างที่ทุกคนมองข้ามโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะรูขุมขนของเรามันกว้างขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการรักษายังไงวันนี้เราจะไปสืบหาข้อมูลต่างๆซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะคะที่มีคนสงสัยกันเข้ามาในเรื่องของรูขุมขนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่นอนดึกแล้วรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างเนี่ยเพราะการกดสิวหรือเปล่าจริงหรือไม่รักษารูขุมขนด้วยการล้างน้ำเย็นการเอาน้ำแข็งประคบสามารถช่วยลดรูขุมขนได้หรือเปล่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้จริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยว่าประเด็นรูขุมขนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันมาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลจากการสืบค้นของพวกเรานั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและวันนี้ค่ะเราก็ยังมีแขกรับเชิญสวยหล่อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างกันอีกด้วยค่ะบทสรุปของข้อสงสัยนี้จะถูกไขออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอ

0: สองนะคะเราจะมาไขคดีกันที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะคะกับหลายๆประเด็นที่เราไปสืบหามาทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นโจทย์ช่วยซาร่ามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสศิวิมลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้น่ารักสดใสเหมือนเดิม
1: นะคะ
0: แน่นอนที่สุดรูขุมขนกว้างนี่หลายๆคนมองข้ามกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำอยู่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้พอเราอยู่ในประเทศไทยของเราอากาศมันร้อนทำไมมันถึงเกิดขึ้นคะรูขุมขนกว้างนะคะคุณหมอ
2: ก็คือรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งคนให้ความสนใจแต่ว่าเรายังไม่เคยมีงานวิจัยศึกษาชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่า1เกิดจากผิวของเราเกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นถ้าผลิตไขมันเยอะรูขุมขนมันก็ต้องมีทางระบายไขมันเนาะมันที่ระบายไขมันมันก็อาจจะต้องกว้างขึ้นอันที่2ก็คือที่ไม่ใช่เป็นแบบจากกำเนิดหมายความว่าจากผิวของเราเนี่ยก็คืออายุคอลลาเจนรอบๆรูขุมขนมันเสื่อมมันก็เหมือนกับห้อยตกลงมามันก็ถ่างรูขุมขนทำให้เรามองเห็นรูขุมขนมากขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็นตามอายุและเป็นตามธรรมชาติของผิว
0: กรรมพันธุ์แล้วก็อายุของผิวเพราะว่าอย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยฮะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
1: โอ้ยค่ะ
0: เราไปทำอะไรมาทำไมหน้าเนียนขนาดนี้
1: ความที่เราแบบเราเป็นอินฟูด้วยมันก็จะมีเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องสำอางอะไรพวกแบบเบอร์รูขุมขนเราก็บำรุงก็บำรุงหนักเครื่องสำอางเราก็ต้องใช้เทคนิคเบอร์รูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแค่เหมือนเฉพาะหน้าเราก็เคยได้ยินนะว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
0: มัน
1: จริงหรือเปล่าอะคะ
0: ในอินเทอร์เน็ตก็บอกเยอะนะคะอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงเข้าสู่เรื่องครีมก่อนเพราะว่ามันมีบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
1: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: มีไหมคะคุณหมอ
2: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี่ไม่จริงทั้งนั้น
0: ค่ะแล้วมันมีส่วนช่วยไหมคะอย่างน้อยในเรื่องของการทาครีมบำรุงที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงๆพูดง่ายๆก็คือ1ธรรมชาติผิวอันที่2คืออายุมากขึ้น
0: ค่ะ
2: ถ้าครีมนั้นมีส่วนช่วยชะลอวัยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยรูขุมขนได้ด้วยค่ะ
0: แต่ไม่มีแบบว่าทาวันนี้ปึ๊บพรุ่งนี้รูขุมขนกระชับ
2: อันนั้นอาจจะเหมือนแบบว่าซีลคือปิดรูขุมขนคืออารมณ์เสมือนเมคอัพมากกว่า
0: ใช่เพราะว่ามันจะมีพวกเครื่องสำอางพวกพรามเมอร์ใช่ไหม
1: พรามเมอร์อะไรเงี้ย
0: ที่ทาก่อนแต่ง
1: ใช่
0: มันก็จะช่วยให้รองรองพื้นและหน้าเนียนขึ้นแต่พอล้างออกมาปุ๊บก็ฮัลโหล
1: say hi กับรู
0: ใช่ครับโอ้นึกว่าอยู่ราชบุรี
1: อะไรคะเนี่ย
3: ราชบุรีมีรูเหรอ
1: ก็อยากจะตอบมุกแต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน
0: พี่ขอโทษไม่หาแล้วก็เสียเวลาด้วยมาถึงในเรื่องของสิวดีกว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกดสิวหรือแม้แต่กระทั่งเคยลอกผิวเช่นนั้น
1: เคยบ่อยมากสนุก
0: ยังไง
1: เป็นคนโรคจิตชอบแบบลอกแล้วมานั่งดูแบบวิสิวชนเยอะ
0: ที่มันเป็นแบบว่าตัวดึงใช่ไหมคะหนูลอกส่วนไหนบ้างทั้งแค่จมูก
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นคนที่จะมีแบบพวกสิวเซียนตรงจมูก
0: เพราะมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสามารถลอกได้เลยหรือบางคนหนูเคยใช้แบบออร์แกนิกเลยนะใช้ไข่ขาวแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนแล้วก็เอาสำลีอ่ะปะโปะๆๆลั่นแข็งพอแข็งสักพักนึงแล้วก็ดึงฟรีซออกมาไม่ใช่แค่สิวเซียนนะ
1: น้ำ
0: คลุกทั้งขนด้วยขนอ่อนเนี้ยออกมาหมดเลยไงคุณหมอถามคุณหมอเลยตรงนี้ว่าการกดสิวหรือว่าการลอกสิวเซียนเนี่ยมันทำให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงไหมคะ
2: จริงๆแล้วไม่ค่ะมันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็เหมือนกับเราแค่เอาไข่สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราตามธรรมชาติแต่ทำไมทำไมบางคนมองเห็นทำไมบางคนมองไม่เห็นก็ถ้ารูขุมขนมันมีขนาดใหญ่แล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็นแต่จริงมันไม่ใช่สิวพอเราไปลอกออกมันก็อาจจะเห็นอ้าวในเมื่อดึงออกมันก็เห็นรูธรรมชาติเนาะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะทำให้เกิดการทำลายถาวรเลยไหมไม่มันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ทำให้แบบกว้างถาวรมันก็คือ ชั่วคราวอ่ะหลังลอกเสร็จมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง
0: อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก
1: ค
0: ือเราไม่รู้เลยนะว่าสิวที่มันดำขึ้นมามันเพราะอะไรเพิ่งจะรู้จากคุณหมอเลยว่ามันเกิดจากออกซิเดชันใช่ไหมก
2: ็
0: คือเวลาโดนอากาศปุ๊บยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลาเราผ่าเวลามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
3: โอเคพอไปได
1: ้เข้าใจ
0: เลยไปแอปเปิ้ลได้
1: โอเค
0: งงไปหมดแล้วแหละ
3: คือหมอไม่แน่ใจนิดนึงแอปเปิ้ล
1: แอปเป
3: ิ้
1: ลสรุปแล้วเนี่ยคือการที่เราลอกสิวเซียนก็ไม่มีผลต่อรูขุมขนใดๆของเรา
2: ค่ะไม่มีผลถาวร
0: เราจะต้องทำยังไงให้มันกระชับขึ้นมาประคบน้ำแข็งได้มั้ย
2: จริงๆการประคบน้ำแข็งหรือล้างน้ำเย็นเนี่ยมันก็ทำแค่ให้เส้นเลือดมันหดตัวผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวมันก็จะดูเล็กลงชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับคนในประเทศหนาวเนี่ยเกาหลีทำไมดูแบบรูไม่มีรูขุมขนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเม
0: ื่
2: อเทียบกับบ้านเราหรือว่าประเทศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะมีหรือเรามีการผลิตไขมันเยอะเราก็จะเห็นรูขุมขนมากกว่าความเย็นก็คือช่วยให้หดชั่วคราวแค่นั้นเอง
0: เฮ้ยมาย้ายประเทศดีกว่าไปเกาหลีมั้ย
1: ปักหมุดเลยค่ะ
0: เลยเจ้าหน้าไปหมุดมาเลยคอยดูในกรณีนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลยังไงให้รูขุมขนเรากระชับคะ
2: ก็มันก็มีเบื้องต้นนะคะเช่นถ้าบางท่านเนี่ยรูขุมขนกว้างโดยที่อายุยังไม่ได้เยอะนะคะแบบคุณซาร่าเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับชายาที่มีผลิตภัณฑ์ของวิตามิน A ลดการทำงานของต่อมไขมันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหน้ามันแล้วมีปัญหาเรื่องสิวด้วยการกินยา
0: เป็นคนหน้ามัน
2: การกินยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ไอโซเทตริโนอินนะคะหรือว่ายาสิวเนี่ยบางทีเนี่ยกินแล้วนอกจากไขมันผลิตน้อยลงสิวหายมันจะได้เรื่องรูขุมขนไปด้วยแต่ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความหน้ามันแล้วทำให้เห็นรูขุมขนเช่นอายุเพิ่มขึ้นแล้วรูขุมขนแบบมาตามอายุอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้ก็คือนอกจากทาวิตามิน A ช่วยแล้วมันก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นยกกระชับคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วมันทำให้แก่ช้าลงแก่น้อยลงชะลอวัยมันก็จะช่วยรูขุมขนไปในอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์ไหมคะสมมติเราทานยาอะไรเงี้ยค่ะ
2: มีค่ะมีค่ะก็คือยากินมันก็จะทำให้หน้าแห้งปากแห้งแล้วก็ถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมติกินยาอยู่แล้วตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะพิการได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นยากินจริงๆก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อกินเองมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วมันต้องมีการเซ็นว่าโอเคคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระยะเวลานี้หลังหยุดยาไปต้องคุมกำเนิดต่อไปอีก 1-3 เดือนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะปล่อยให้ตั้งครรภ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อาศัยยากินมารักษารูขุมขนหรอกค่ะมันเป็นแค่ผลพลอยได้ว่าโอเครักษาสิวไปแล้วรูขุมขนมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
0: ถ้าอย่างเรื่องของการจะรักษาที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะเบ
2: ื
0: ้องต้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้รูขุมขนกว้างหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสิวด้วยใช่ไหม
2: ก็สมมติว่าถ้าเรายังอายุน้อยอยู่แล้วเราแบบตอนอายุมากขึ้นเราไม่อยากให้รูขุมขนกว้างนะเราก็ต้องดูแลทำยังไงให้ผิวเรามีความเสื่อมช้าการเสื่อมช้าของผิวจริงๆมันก็เบสิกเลยเนาะเช่นหลบแดดเพราะแดดทำให้ผิวเสื่อมเร็วนะคะการนอนดึกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าขนาดพวกพอลูชันหรือฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ผิวมันเสื่อมเหมือนกัน
0: น้องมายนอนดึกไหมคะ
1: ดึกมาก
0: เฮ้ยแต่ทำไมรูขุมขนไม่กว้าง
1: ก็จริงๆเราเป็นคนนอนดึกแหละแต่เราอาศัยว่ายึดทางโซนยุโรปเนี่ยก็คิดว่าอยู่ไทยเราก็เหมือนอยู่ยุโรปขอให้นอนพอแค่นั้นแหละจำนวนชั่วโมง
0: นอนพอ
1: แต่เราก็ได้ยินมาเยอะว่านอนดึกเนี่ยรูขุมขนกว้างนะ
2: เอาเป็นว่านอนดึกเกิดไหมเนี่ยมันตอบยากแต่นอนเร็วเนี่ยช่วยแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมนที่เป็นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะหลั่งซ่อมแซมผิวในช่วงเร็วหน่อยเช่น 4:00 น. ถึง 5:00 น. ถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ผลในตรงนี
1: ้
2: แต่ถ้านอนดึกมันก็จะมีสเตรสฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งสเตรสฮอร์โมนในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวมันเสื่อมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องเป็นอะไรซึ่งต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: แต่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบนอนดึกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอ่ะแต่งหน้าก็ไม่ติดเลยเหมือนแบบอีกวันนึงแล้วรู้สึกแบบหน้าก็มันง่ายด้วยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเครียดด้วยที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้คุณหมอลองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิตามินที่สามารถแบบหามาเสริมให้กับผิวของเราได้มีวิตามินอะไรบ้าง
2: ค่ะจริงๆวิตามินทุกตัวมันก็สำคัญหมดนะเนาะแต่ว่าที่ถ้าสำคัญเราก็จะ ะช่วยในการที่จะชะลอวัยก็อาจจะมีเรื่องของวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E นะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะต้องเป็นในรูปแบบทาอันนี้มีงานวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยมันช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือน

0: ก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยทาเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของผิวเนี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามินซีก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
1: ทุกวัน
0: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกินซีนี่คือทั้งทาทั้งกินส่วน E เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามิน A ซึ่งทาเนี่ยประโยชน์แน่นอนงานวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
1: หวังว่าจะหาวิตามิน A ได้จากทางไหนได้บ
0: ้
1: าง
0: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A อยู่นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเทตินอลอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสื่อมเนี่ยมันจะทาในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
1: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่าแน่นอนรูขุมขนมันเป็นอะไรที่ต้องมันไปตามอายุไปตามกาลเวลาแต่เรามีวิธีที่จะชะลอได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหายกิ้งตลอดชีวิตไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินวิธีการบำรุงแล้วเรื่องของเซรั่มบ้างดีกว่าที่เราเห็นกันตามท้องตลาดที่ออกมาโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บรูขุมขนกระชับลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
0: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทําแค่มีเอฟเฟคแค่ทําให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ําแข็งล้างหน้าน้ําเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มนั้นน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้คุยไปแล้วว่าต้องทานานกว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทําเลเซอร์ทําอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทําปุ๊บคอลลาเจนฟูฟูขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้ใช่
1: อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบสม่ำเสมอเช้ากลางวันเย็นบ่อยแค่ไหน
0: ขออนุญาตพูดตัวพระเอกก่อนแล้วกันเนาะอย่างวิตามิน A ที่เราบอกว่าโอเคมันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกรับรองว่ามันจะช่วยทุกคนก็โหยพุ่งตรงไปซื้อเลยวิตามิน A อะไรเงี้ยทาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้ามันง่ายอย่างนั้นชีวิตมันก็คงง่ายขึ้นใช่มั้ยทุกคนโอ้ดีงามอะไรเงี้ยเอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทําให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าช้าน้อยน้อยบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้น2วันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามิน A เนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามิน A จะทําให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดําง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็คือเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเรื่องเดิมอ่ะนะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบจะทาวิตามิน A แต่ก็ต้องทากันแดดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามิน A แล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากว่ามันจะเห็นผล
1: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
2: ใช่
1: เพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินแล้วจบมันต้องมีอะไรควบคู่กันไปอีกนะคะคดีของเรานะคะก็ขายกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษารูขุมขนกว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิ
1: ร์ฟหลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาวิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องใหม่
2: ใช่ค่ะคือนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
0: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะ

0: มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริงจังนะคะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟกเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านผิวลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่านผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟกเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพิโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจนให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณสาระถามเอายกกระชับมันช่วยได้ยังไงเอาช่วยเพราะว่ามันไม่ได้ยกอย่างเดียวมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมือนหมอนอะมันแฟบใช่ไหมเราทำให้มันฟูขึ้นมันก็รูขุมขนมันก็จะดูเหมือนตื้นขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นมีงานวิจัยใหม่บอกว่าอาฉีดโบท็อก
1: ฉีดเลย
0: ที่หน้าอาจจะช่วยรูขุมขนแต่ว่าอันเนี้ยโบท็อกเนี่ยก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปว่าเพราะว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยว่าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจังค่ะ
2: หนูแอบขอมีคำถามนิดนึงอย่างแฟกเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดอะค่ะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเต็มด้วยทั้งสองตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช
0: ่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงแรงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับรูขุมขนกระชับอะไรก็
2: คือ
0: พ
2: ลังความร้อน
0: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ
3: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
0: ใช่
3: ถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นรูขุมขนแล้วก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
3: ค่ะ
0: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
3: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถหายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกความเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติมันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่ถาวรนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได้ช่วยได
3: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องไม้ด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอสืบอ้าวลืมบรีฟหมอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสมพันธรัฐสวิสแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานซูริกนครซูริกสมาพันธ์ทรัสสวิสนางสาวพันณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 11:30 นาทีประทับเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airline เที่ยวบินที่ LX2824 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกไปนครเจนีวาใช้เวลาบินประมาณ50นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานเจนีวานางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครเจนีวาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศนายปีแอร์เครเฮนเบิร์นผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศอยู่ติดอาคารสำนักงานใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC และใกล้สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายโลรองส์มาตีริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีคริสตศักราช1988เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภารกิจด้านมนุษยธรรมในระดับสากลอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินมีสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างแสงเงาและเสียงมีทางเดินโค้งพื้นที่แคบสลับกว้างนำเข้านิทรรศการชื่อ The Human Nitorian Adventure การเผชิญภัยด้านมนุษยธรรมเหมือนการเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตผู้คนช่วงสงครามโลกนิทรรศการมี3ส่วน

0: ตอนที่1เรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Defending Human Dignity แสดงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีนายอังรีดูนังเป็นผู้ผลักดันแนวคิดด้านมนุษยธรรมเสนอให้ทุกฝ่ายมีองค์กรกลางที่เป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงครามแนวคิดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง ICRC ที่นครเจนีวาในปีคริสตศักราช1863แสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์เอกสารและจดหมายเหตุสำคัญต่างๆมากกว่า 30,000 ชิ้นที่สำคัญได้แก่อนุสัญญาเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับแรกใช้ชื่อว่าอนุสัญญาว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บในกองทัพที่อยู่ในสนามรบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเหรียญแรกที่นายอังรีดูนังได้รับร่วมกับนายเฟเดริกปาซีเมื่อปีคริสตศักราช1901นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์กาชาดตราสัญลักษณ์เสี้ยววงเดือนแดงและงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ถูกคุมขังและผู้ประสบภัยสงครามทำขึ้นระหว่างถูกกักกันการจัดแสดงทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมากกว่าการเดินดูของจัดแสดงหรืออ่านข้อความบนผนังแบบเดิมนิทรรศการส่วนที่2เรื่องการฟื้นฟูสายสัมพันธ์ครอบครัว Restoring Family Links แสดงวิวัฒนาการรูปแบบและวิธีการบันทึกข้อมูลเฉลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันมากกว่า2ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ติดตามหาผู้สูญหายจากภัยพิบัติหรือการอพยพปัจจุบันมีฐานข้อมูลดิจิทัลแปลงเอกสารกระดาษลงระบบออนไลน์ช่วยสืบค้นติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลรวดเร็วขึ้นระบบสแกนใบหน้าลายนิ้วมือรวมถึงการวิเคราะห์ DNA ช่วยยืนยันตัวบุคคลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งการอพยพเส้นทางผู้ลี้ภัยหรือพื้นที่เกิดภัยพิบัติช่วยค้นหาและวางแผนช่วยเหลือแม่นยำมากขึ้นนิทรรศการส่วนที่3เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Reducing Natural Risks แสดงการป้องกันและเตรียมรับมือภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุภัยแล้งโรคระบาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการนำเสนอใช้เกมและภาพยนตร์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการตัดสินใจในช่วงวิกฤตเพราะทุกวินาทีมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวนมากการรับมือภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและชุมชนทำงานร่วมกันคิดวางแผนและเตรียมการเพื่อลดความเสียหายและช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการชาติสากลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศทำให้เห็นผลของสงครามที่ไม่ใช่กระทบแต่เรื่องอาหารและบาดเจ็บทางกายแต่มีการบาดเจ็บทางสังคมคือการพลัดพรากจากกันสิ่งต่างๆถูกทำลายผู้คนลำบากรวมไปถึงการหนีหรือลี้ภัยมีกลไกทางสังคมเช่นการช่วยเหลือกันสื่อสารกันเขียนจดหมายและบอกเล่าประสบการณ์ของคนที่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆเพื่อหาทางมองปัญหาหรือแก้นอกจากภาวะสงครามแล้วยังมีภัยพิบัติต่างๆทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตความเสียหายของบ้านเมืองและความเสียหายของการพัดพรากจากกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านมนุษยธรรมทำให้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นความเมตตาและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมโลกในปัจจุบันความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานด้านมนุษยธรรมของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางต่อไปทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส

เวลา 19:32 วันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องแกรนด์ซาลอนโรงแรมคาร์ตันคานส์ณเมืองคานส์สาธารณรัฐเฟสทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทย

0: Night ซึ่งจัดขึ้นในช่วงCannes Film Festival 2026โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จงานไทยไนท์เป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจภาพยนตร์ไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกเช่นงานCannes Film Festivalโดยได้รับพระกรุณาที่คุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงานโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานทรงกล่าวถึงภาพรวมความสำเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
1: Thailand has always stood at a crossroads between east and west between tradition and modernity between the sacred and the profaneThis has never been a contradiction. It has been our strength. In Thailand, a temple may rise beside a glass tower. Ancient rituals endure in the glow of a smartphone screen. The rhythms of village life coexist with the energy of one of the world's greatest cities. Our culture is not frozen in time.It is alive. It absorbs, transforms, and renews itself. That is why Thai creativity cannot be reduced to a postcard image. The Thailand emerging through cinema today is layered, surprising, and full of contrasts, deeply rooted in local experience, yet capable of speaking to audiences everywhere.Our filmmakers are not seeking to emulate or imitate. They are inventing their own creative language. And the world is beginning to listen. In recent year, Thai cinema and series have entered a remarkable moment. Films such as How to Make Millions Before Grandma Dies have traveled far beyond our borders. What began as a profoundly Thai story about family obligation, tenderness, and loss resonated with audiences across cultures and grossing over $73 million worldwide. At Cannes last year, the Thai film A Useful Ghost received one of the festival's highest distinctions, winning the top prize at Critics Week. Daring and wholly original, it revealed a cinema unafraid of risk,One that refuses easy categories and yet finds universal acclaim. This Thai new wave is not limited to cinema. The global ascent of Thai boy love and girl love series represents a seismic shift in international media consumption, transforming Thailand into premier exporter of pop culture.Fueled by high production values and savvy adoption of social media engagement, series like Together, Kin Porsche, and Gap have transcended linguistic barriers, cultivating massive fan bases across Asia, Latin America, and Europe. Meanwhile, we are seeing Thai artists breaking through in new ways across the international stage.From Blackpink's Lisa Manoban's groundbreaking acting debut in HBO series The White Lotus, to Thai rapper Millie making history with fourth place and top global votes in the Korean hit show Show Me the Money 12. These achievements matter not that they flatter our pride, but because they remind us of something essential. The more deeply a work is rooted in its own soil, the more genuine it feels and the further it can travel.Audiences do not connect with stories because they are generic. People relate to them because they carry the texture of real place and the emotional truth of lived experience. Thailand has countless stories still waiting to be told. Stories that are not only important for Thailand, but that are part of the larger human history.This is why, more than ever, the Thai government is committed to supporting our next generation of filmmakers. More than a destination, Thailand offers filmmakers a real partnership supported by a strengthened 30% cash rebate for international productions, and a comparables incentive now extends to domestic projects, empowering Thai producers to engage as equal partners in global collaborations.
0: สำหรับแนวคิดหลักของการจัดงานคือ Reimagining Thailand โดยทีมของปี2569คือ Thailand Where Films Come Alive เพื่อสื่อสารบทบาทใหม่ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากฐานการผลิต Production Base สู่แหล่งกำเนิด Content Creative Origin จากผู้ให้บริการ Service Provider สู่ผู้สร้างสรรค์เรื่องราว Story Creatorจากอุตสาหกรรมในประเทศสู่พันธมิตรระดับโลก Global Creative Partner ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในเอเชียสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตอย่างครบวงจรและสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติโอกาสนี้ทรงร้องเพลงสากลและเพลงไทยเช่นเพลงจีบโลดยังโสดอยู่บทเพลงเนทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานทั้งนี้งานไทยไนท์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวมซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกโดยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราวต้นฉบับที่มีเอกลักษณ์และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมร่วมผลิตผลงานกับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 14:00 น.ณ วัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรปัญญาสุธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569วันนี้เวลา 13:55 นาทีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ได้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีคณะองคมนตรีประกอบด้วยนายพลกรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลตรเอกพงเทพหนูเทพพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธร่วมประชุมมีนายนุทินชันวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76จังหวัดทั่วประเทศภาพรวมสถานการณ์น้ำในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569และอาจต่อเนื่องจนถึงปลายปีซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่ประชุมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บ ปัญหาการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆปริมาณน้ำฝนและประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เป็นระยะกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเช่นรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีพร้อมจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำในจุดต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอทั่วถึงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและความตระหนักรู้ในเรื่องการใช้น้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและคุ้มค่าทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมทางนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลเรือนทหารและภาคเอกชนเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบและให้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นลำดับแรกควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโพคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนเจดีวัดธัญวารีวัดศรีสันมนทารามหรือวัดไผ่แปลกแม่วัดหนองกระดวงวัดน้อยวัดโพธารามวัดทุ่งตลิ่งชันวัดบางปลาหมอวัดวังพลับใต้และวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:30 นกรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดพายัพวัดชัยมงคลวัดปากเมืองแก้ววัดมะเกลือใหม่วัดชัยศรีคณารามวัดสแกวัดสิงหวนารามและวัดบึงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทธรามวัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดดงฤาษีวัดร่องช้างพญาวันจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 น.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้

เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลซึ่งปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนมดังนี้เวลา 14:00 นณบ้านเลขที่83หมู่7ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณทิศตะวันออกประสานโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่186หมู่8ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาให้แก่พลทหารรัชชานนท์ไกยะฝ่ายกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขืออำเภอกันตรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันจดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
2: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งใ

0: ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
1: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
2: โอ้ยทำไมประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะ
3: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
3: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
3: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
4: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

มันจริงๆแล้วการจัดสวนเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรีนวอลคือการจัดสวนอะไรก็ได้เพียงวางที่วางตำแหน่งให้เหมาะสมแล้วก็เรียนรู้กับมันต้นไม้มันสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวของมันเองโดยแต่เพียงว่าเรากลับมาดูความสัมพันธ์ระหว่างปุ๋ยน้ำแสงสว่างถ้า3ตัวนี้สัมพันธ์กันมันก็จะไม่มีปัญหาเลยการจัดสวนที่ดีเนี่ยก็ทำยังไงก็ได้ที่เราจะต้องให้คิดต่างจากคนอื่นเขาทั้งงานสวนงานหนึ่งเนี่ยที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเพิ่มคุณค่าเนาะเพิ่มให้กับอาคารเพิ่มให้กับโปรเจกต์ทำให้รู้ว่าคุณค่าของงานนั้นมีคุณค่ามากขึ้น

จริงๆแล้วเนี่ยผมจบมาร์เก็ตติ้งมาเราอยากทำสวนแต่ว่าเราชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าตอนนั้นอาจจะหลงทางในการเรียนหนังสือเราก็เลยเข้าอยู่ในสมาคมเราได้เดินทางต่างประเทศตลอดเวลาเดินทางได้พื้นที่ในแอฟริกาในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์นะครับในลาซานในประเทศทิเบตเราก็เห็นสังเกตของชนิดของพันไม้ที่อิงอาศัยเราก็เลยได้มีไอเดียว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม้เหล่านี้มันสามารถที่จะเอามาปลูกเป็นลักษณะของเป็นสวนแนวตั้ง

ึ้นมาเป็น vertical garden นะครับแต่ว่าบางส่วนนี่อาจจะใช้คำพูดว่าเป็น green wall ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มต้นจากการที่ได้มีการเริ่มสะสมเก็บพันไม้มาตลอดชีวิตก็เกือบ20ปีแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มที่อยากจะจัดสวนนะครับครั้งแรกเนี่ยไปทำที่รีสอร์ทในต่างจังหวัดทำครั้งแรกเจ๊งเลยขาดทุนเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยก็คือพอเริ่มออกมาปุ๊บแต่เนี่ยเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพจัดสวนเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถที่จะทำรายได้นะครับสามารถที่จะทำในสิ่งที่สนองกับความต้องการของตัวเราเองได้ก็หมายถึงว่าเราได้นำต้นไม้ปลูกในสวนแนวตั้งโดยจุดประสงค์หลักของการปลูกต้นไม้สวนแนวตั้งเพื่อที่จะบังในส่วนที่เราไม่อยากเห็นในส่วนของผนังอย่างเช่นเครื่องดับเพลิงหรือไม่ก็ถังขยะหรือในส่วนของบริเวณข้างเคียงซึ่งตอนนี้มันมีกฎหมายออกมาสำหรับโปรเจกต์ต่างๆนะครับต้องมีพื้นที่สีเขียวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโปรเจกต์บางส่วนเราไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้สูงเพื่อจะบังพื้นที่ได้นะครับมันทำให้เกิดอาชีพที่ทำให้เกิดกรีนวอลการทำสวนแนวตั้งขึ้นมาเราไปงานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์แล้วเราเห็นคนเขาจัดสวนเราก็เลยว่าเราอยากจะทำบ้างเราจะทำอยากจะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นดีไซเนอร์เราอยากจะทำเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาพี่โป้งรักมันรักอาชีพของพี่โป้งรักสิ่งที่พี่โป้งทำรักต้นไม้เราก็พยายามสรรหาวิธีการที่ว่าต้นไม้จะทำยังไงให้ไม่ตายก่อนอันดับแรกอันดับที่สองต้นไม้ทำสวยพอเสร็จแล้วเนี่ยประกอบกับมันทำให้เกิดอาชีพได้มันทำให้เกิดรายได้ได้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับมาวิธีการคิดให้ตอบตรงกันกับความต้องการของพื้นที่นั้นๆกับผู้ออกแบบกับเจ้าของสถานที่นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้นไม้ที่เรามาเลือกทำกรีนวอลเนี่ยครับหรือทำ vertical garden เนี่ยเราต้องรู้มาก่อนว่าต้นไม้ตัวนี้มันจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบดินเรียก epiphyte เช่นกลุ่มพวกร่างอากาศเช่นตระกูลพวกฟิโลตระกูลพวกหน้าวัวตระกูลกล้วยไม้นะครับตระกูลพวกเฟิร์นเช่นตระกูลพวกกลุ่มไมโครซอลัมต่างๆเรากำลังจะบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้กินดินนะครับมันกินสารอาหารที่อยู่ในดินถ้างั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเราสามารถที่จะนำไปใช้ว่ามันชอบแบบไหนอยู่แบบไหนเนี่ยเราก็เลยนำไปใช้กับกรีนวอล์

มีพี่แนะนำมาบอกว่ามีรีสอร์ทอันนึงนะที่เขาใหญ่นะเขาอยากจะจัดสวนเราก็เลยไปทำดังนั้นเราไปทำเนี่ยซึ่งตอนนั้นเราความรู้เราก็ไม่มีเลยก็เลยไปขอสมัครเป็นคนงานนะครับที่รีสอร์ทอันนึงใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ไปกินนอนขอกินนอนกับเขานะครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ถามขั้นตอนการทำงานต้องทำงานแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นการปั้นเนินดินคอนทัวร์อะไรเงี้ยเราก็จะนั่งไปกับรถ10ล้อนะครับว่าต้องดำดินแบบนี้เราก็จะนั่งรถไปกับรถแมคโครให้ปรับเนินดินแบบนี้แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นจากการที่เราได้รับงานมางานแรกคือ4ไร่พื้นที่4ไร่มาไล่ปรับเนินก่อนแล้วก็วางก้อนหินอะไรเงี้ยรวมกับประกอบที่กับการที่ว่าเราไปดูงานมาแล้วแล้วเราก็เปิดหนังสือรวมขั้นตอนการทำงานต่างๆเข้ามาปรากฏว่ารับงานมาก็ขาดทุน

ันจะมีแบ่งเป็นประเภทหลายๆประเภทนะครับต้นไม้ที่มีลักษณะที่เป็นโครงสร้างที่มีรากเยอะๆเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปทำส่วนแนวตั้งได้เพราะว่ามันต้องการที่จะต้องการสารอาหารเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนต้นไม้ที่ปลูกบนผนังนะครับบนกรีนวอลมันคือต้นไม้ที่มีลักษณะที่อึงอาศัยซะส่วนใหญ่ใช้รากน้อยๆสามารถที่จะมีรากออกตามข้อต่างๆได้ทั้งนั้นมันก็เลยจะแตกต่างกันทั้งนั้นเนี่ยก็สรุปได้ว่าต้นไม้ที่นำปลูกลงดินไม่สามารถที่จะขึ้นเป็นอยู่กรีนวอลได้ทุกชนิดนะครับส่วนตัวด้านนี้ก็เป็นฟิโลอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าฟิโลต้นนี้มันจะมีข้อที่ยื่นออกไปหน่อยส่วนกรณีนี้มันก็จะเป็นตัวกลุ่มฟิโลเหมือนกันแต่อยู่ในกลุ่มตระกูลพลูทั้งนั้นเวลาเราวางไม้เนี่ยเราจะได้เป็นเลเยอร์ในการสูงต่ำไม่เท่าๆกันแล้วรวมถึงการกำหนดแพทเทิร์นหรือสีของไม้ควรจะต้องมีลักษณะไรคล้ายๆกันคือมีเล็กกลางใหญ่แล้วก็ไล่ระดับมันเพื่อจะทำให้ทำเป็นคลื่นหรือทำเป็นแพทเทิร์นที่ออกมาแล้วงานเราจะได้สวยงาม

ระดับแรกก็คือต้องดูแสงก่อนว่าส่วนแนวตั้งเนี่ยอยู่ในร่มหรืออยู่กลางแดดอยู่ในอาคารหรือนอกอาคารถ้าสมมติว่ากรณีที่อยู่ภายในอาคารเนี่ยเราก็จะเลือกพันไม้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถที่อยู่ในอาคารได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีไฟช่วยซึ่งไฟเนี่ยมันจะต้องมีค่าความเข้มของแสงไฟที่เราใช้เนี่ยจะเป็นไฟ UV ส่วนตัวที่เป็นภายนอกอาคารเลยเราก็ไม่ต้องใช้ไฟเลยแต่เพียงแต่ว่าเราเลือกพันไม้ให้เหมาะสมนะครับวิธีการทำส่วนแนวตั้งเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องดูสถานที่ก่อนสถานที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกลมผ่านถ่ายเทยังไงนะครับแสงมีมากขนาดไหนโดยการที่เราต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือในการวัดความเข้มของแสงก่อนกรณีที่เป็นภายในนะครับดูว่ากรณีที่เป็นในร่มพอเราได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาดูว่าตรงนี้ถ้าเป็นแสงแบบนี้เราต้องช่วยพันไม้ประเภท A B C อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องแบ่งจำแนกอย่างชัดเจนต้นไม้ทั้งหมดนะครับนำมาพักก่อนเพื่อที่จะใช้ปุ๋ยให้น้อยที่สุดพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็บี้มันเพราะว่าจะสังเกตว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางที่เราเตรียมงานไว้ร่ามจะสมบูรณ์มากเลยทั้งนั้นเราต้องเริ่มจากการที่เริ่มตัดมันแล้วก็พักมันเพื่อที่จะเตือนไว้ว่าต้นไม้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนสถานที่เพื่อที่จะขึ้นงานกรีนวอลล์ในขั้นต่อไปเราทำโครงสร้างสูงขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้านะครับเราต้องใช้เป็นเหล็กฉากนะครับพอเหล็กฉากเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปะด้วยแผ่นวีวาบอร์ดวีวาบอร์ดเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับหนาประมาณ8มิลเราก็จะแปะลงไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้คือผ้าเฟลนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะผ้าเฟลแปะลงไปติดผ้าเฟลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเดินระบบน้ำพอเดินระบบน้ำเสร็จแล้วเราก็มาติดผ้าเฟลอีกรอบนึงผ้าเฟลจะเป็นเหมือนพ็อกเก็ตนะครับเหมือนกระเป๋าแล้วเสร็จแล้วเราก็กรีดลงไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้นไม้ใส่ลงไปแล้วใช้แซมเปิลยิงมันก็เป็นการเสร็จแล้วต้นไม้ก็ตามที่เราอยากจะได้ละส่วนในตัวระบบน้ำเนี่ยเราจะต้องให้เป็นลักษณะการดิฟดิฟก็คือการไหลจากบนลงล่างนะครับไหลเป็นกราวิตี้ไหลจากบนลงล่างปุ๊บแล้วก็เจาะรูทุกๆ10เซนน้ำก็จะไหลนะครับส่วนในน้ำเองเนี่ยเราก็จะผสมตัวปุ๋ยลงไปพร้อมเลยมันก็จะสามารถที่จะฟีดเข้าไปที่ผนังแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันก็จะดูดซึมนะครับพอดูดซึมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอรากเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเกาะที่ตอนก้อนหินเนี่ยยังเหมือนกับพี่ป้องย้อนไปว่าสิ่งที่เราคิดก็คือว่าเราต้องกลับไปดูว่าต้นไม้เหล่านี้มันจะต้องเป็นรักษาอิงอาศัยงั้นมันจะค่อยๆเกาะตามพื้นหินนะครับเหมือนกับเราไปน้ำตกเลยไปถ่ายสารคดีน้ำตกอะไรเงี้ยนะเราจะเห็นรากมันจะเกาะไปตามก้อนหินเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันดังนั้นเนี่ยในผ้าเฟลเนี่ยมันก็จะมีอาหารกับความชื้นล่ามก็จะวิ่งเกาะที่ผ้าเฟลแล้วต้นไม้ก็สามารถอยู่ได้

ต้นไม้มันสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวของมันเองโดยแต่เพียงว่าเรากลับมาดูความสัมพันธ์ระหว่างปุ๋ยน้ำนะครับแสงสว่างแค่นั้นเองถ้า3ตัวนี้สัมพันธ์กันมันก็จะไม่มีปัญหาเลยซึ่งจะดูแลต่ำมากแต่กรณีที่เป็นภายในหรือว่าแสงน้อยเนี่ยอาจจะดูแลเยอะหน่อยอาจจะต้องมีการเก็บใบเสียหรือใบที่ตกค้างออกไปหรืออาจจะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนทำครั้งหรือว่าเดือนนึงทำครั้งนึงเริ่มเกิดการท้อแต่ว่าเราก็กลับมาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเดินมาแล้วซึ่งมันขาดทุนหลายรอบมากล้มแล้วก็ลุกกันหลายรอบมากทำแล้วก็ขาดทุนทำแล้วขาดทุนเนี่ยตลอดหลายโปรเจกต์เสร็จแล้วก็กลับมานั่งพิจารณาตัวเองว่าเราต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดีก็เลยย้อนกลับไปดูว่าเราต้องศึกษาพันธุ์ไม้อย่างจริงจังเนี่ยครับก็เลยกลับมาเริ่มศึกษาพันธุ์ไม้อย่างจริงจังแต่เดิมเนี่ยเรามีรถกระบะ1คันแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปรับคนงานอาจจะ3คนบ้าง4คนบ้างไปทำจุดต่างๆพอเริ่มทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เข้าไปประมูลงานในห้างเดอะมอลเราก็ได้งานดูแลพองานดูแลเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้ประจำมันทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นซึ่งมันมีสาระรอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเจ้าของโครงการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหยิบยื่นอาจจะทำงานชิ้นอย่างเช่นจัดงานอีเวนต์ต่างๆซึ่งอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันเป็นงานระยะสั้นซึ่งมันใช้เงินไม่เยอะแล้วก็ค่อยๆสเต็ปไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนเกิดโปรเจกต์ต่างๆมันทำให้เกิดการต่อยอดที่เราสามารถที่จะไปทำงานในต่างประเทศได้ตอนที่พี่โป้งเริ่มไปทำงานที่ทิเบตเนี่ยตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเลยไปครั้งหนึ่งตอนนี้ปรากฏว่าในทิเบตเนี่ยปรากฏอากาศมันหนาวมากกลางวันร้อนมากกลางคืนหนาวมากถ้าฝนตกเนี่ยมันจะเป็นฟรอสก็คือว่าน้ำมันจะเข้าไปอยู่ในลำต้นแล้วต้นมันหักกลางพี่โป้งต้องขึ้นลงที่เบสประมาณ10กว่าครั้งโดยการเอาต้นไม้ไปทิ้งไว้ที่นั่นเอาต้นไม้ไปทิ้งกลับมาแล้วกลับไปดูถึงทำอย่างเงี้ยเราทำอย่างเงี้ยกับหลายๆไซส์พื้นที่ซึ่งแต่ละที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยฉะนั้นวิธีการทำที่ดีก็คือว่าเราต้องเอาต้นไม้ไปลองดูแล้วไปจับตั้งแล้วจดบันทึกถ้างั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันไม่มีใครรู้จริงเขาบอกว่าไม้บางตัวเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้พี่ป้องเวบินไปแอฟริกาบินไปถึง2รอบเพื่อจะไปดูว่าไอ้ต้นไม้ชนิดต่างๆนี่อยู่ยังไงเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ในบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากแอฟริกาทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ใหญ่ยืนต้นบ้านเราในแอฟริกาทั้งนั้นเลยครับผมอย่างตอนที่เราไปทำงานที่ฮ่องกงปรากฏว่าเขาก็ห้ามเอานำต้นไม้เข้าทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องออกเอกสารไซโตไซเตสซึ่งต้องออกเอกสารขอเอกสารจากมหาลัยเกษตรก่อนว่าเราจะต้องการที่นำต้นไม้ออกแต่ว่าต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหากับเรื่องดินเป็นส่วนใหญ่ทั้งนั้นต้นไม้ที่เรานำไปปลูกเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าถอดกระถางออกไปเคาะเครื่องปลูกและล้างรากเนี่ยแล้วก็สลักก็แพ็กเกจแล้วออกไปนะครับรวมถึงตอนที่เราไปทำงานที่ลาซานในทิเบตก็เช่นกันนะครับก็คือไม้บางตัวเอาเข้าได้เข้าไม่ได้ตอนไปทำงานที่ไทเปนี่อย่างรุนแรงเลยทั้งนั้นเนี่ยไม้บางตัวเนี่ยเราก็เลยต้องซื้อจากบ้านเขารวมถึงบางส่วนเนี่ยเราต้องไปที่เมืองจีนเราก็ไปเอาจากเมืองจีนละใกล้กว่าความที่เป็นผู้รับเหมานะครับสิ่งที่มันจะเกิดคอนฟลิกต์ไปตลอดชีวิตก็คือว่าเราต้องทำงานให้จบซึ่งมันมีครั้งหรือสองครั้งในพี่โป้งทำงานไม่จบอาจจะมีเรื่องปัญหาต่างๆมันก็ทำให้เกิดติดเขาเรียกว่าติดอยู่ในใจทั้งนั้นเนี่ยในงานที่โปรเจกต์ที่เราทำในต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราได้รับมอบหมายงานมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำงานให้จบตามที่เขาจ้างทั้งนั้นเนี่ยพอไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่มันจะต้องท้าทายนะครับรวมถึงการที่ว่าเราเลือกชนิดพันธุ์ไม้เนี่ยชนิดพันธุ์ไม้มันจะต้องอยู่ได้จริงอย่างผู้ประกอบการเขาจ้างเรามาโปรเจกต์หนึ่ง10 ล้านบาทเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ได้ตลอดไปโดยการที่เขาไม่ได้เสียเงินกับเรา10ล้านบาทอันดับที่1อันดับที่2เนี่ยการสวนแนวตั้งเนี่ยจะต้องทุกคนชอบกลัวหรือว่าคิดว่าเราเสียเงินไปแล้ว10ล้านบาทผมยกตัวอย่างนะครับเป็นวงเงินเขากลัวว่ามันจะต้องสูญหายไปภายใน6เดือนหรือปีนึง2ปีเนี่ยทุกคนคิดว่ามันเป็นลักษณะของการฉาบฉวยทำแล้วมันน่าจะตายทำแล้วจะเสียหายไป
ซึ่งตรงนี้พี่ป๊อกคิดว่าเราต้องพยายามปรับความเข้าใจกันโดยวิธีการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอันเนี่ยเขาคิดว่าเอาต้นไม้ชนิดใครอะไรก็ได้เนี่ยมาจับแกว้งมาเสียบมันไม่ใช่อย่างนั้นนั้นย้อนกลับไปที่พี่ป๊อกพูดก็คือจะต้องรู้ว่าต้นไม้ชอบแบบไหนอยู่ยังไงนะครับชอบน้ำชอบความชื้นชอบการถ่ายเทของอากาศแบบไหนแล้วนำเขาไปติดบนผนังโดยการที่

การจัดสวนที่ดีเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องประดับเทศสายก่อนประกอบด้วยฟังก์ชันนะครับอันดับที่2คือตามมาเรื่องความสวยงามปรากฏว่าที่ดินตอนนี้ของเรามันแพงมากเลยเขาก็จะเริ่มถึงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าสวนในการที่ว่าพอมีพื้นที่น้อยเนี่ยเราต้องทำยังไงกับสวนเพราะฉะนั้นการทำ vertical garden เนี่ยก็เลยเข้ามามีส่วนในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ารวมถึงการที่ว่าพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปพื้นที่น้อยที่ดินราคาแพงแต่อยากได้พื้นที่สีเขียวมากๆทั้งนั้นการทำ green wall ก็เลยมีส่วนช่วยในการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ป้องเป็นคนที่คิดต่างทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำปลูกชนิดของต้นไม้ที่ไม่เคยเห็นเท่าไหร่ทั้งนั้นการสะสมพันไม้การศึกษาการเดินทางเนี่ยมันเป็นเลยเป็นจุดแข็งของพี่ป้องกับประกอบว่าพี่โป้งมีประสบการณ์ที่ผ่านมารวมถึงวิธีการคิดรวมถึงได้เกินทางต่างประเทศตลอดเวลารวมถึงวิธีการคิดว่าการจัดสวนที่ดีเนี่ยก็ทำยังไงก็ได้ที่เราจะต้องให้คิดต่างจากคนอื่นเขาคิดใช้พันธุ์ไม้ซึ่งเป็นลักษณะของเป็นเอ็กโซติกแพนเป็นลักษณะต้นไม้ที่มันแปลกดูเก๋อะไรเงี้ยแล้วก็ในราคาที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้รวมถึงว่าต้นไม้ที่เราเลือกเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของต้นไม้ที่ยั่งยืนไม่ใช่เป็นใช้ไปแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็เสียหายไปทำให้ลูกค้าไม่กล้าทั้งงานสวนงานนึงเนี่ยที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเพิ่มคุณค่าเนาะให้กับตัวบ้านของตัวเราเพิ่มให้กับอาคารเพิ่มให้กับโปรเจกต์ทำให้รู้ว่าคุณค่าของงานนั้นมีคุณค่ามากขึ้นพี่โป้งจะไม่ชอบกลางคืนคือจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันหมดวันไปอยากจะรีบตื่นตอนเช้ามาเพื่อที่จะมาดูต้นไม้ของตัวเองรวมถึงว่าอาจจะอยากจะมาดูสวนของตัวเองสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตของเราเนี่ยก็คือว่าเราโชคดีและดีใจเพราะว่าเราได้รักกับอาชีพที่เราได้ทำนะครับแล้วเรารักกับชนิดของพันธุ์ไม้ต่างๆที่เราได้ไปเรียนรู้ได้เราไปศึกษาได้ไปท่องเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยครับทั้งนั้นเนี่ยก็หลายๆคนก็คิดว่าการทำสวนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับพี่โป้งเคยบรรยายให้เด็กๆนักศึกษาก่อนจบฟังเสมอว่าอันดับแรกก็คือสิ่งมันมีปัจจัยอยู่สองสามปัจจัยที่เราจะต้องเรียนรู้หลังจากที่น้องๆได้จบการศึกษาไปคือปัจจัยแรกก็คือว่าน้องๆเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถในตัวเองอยู่แล้วแต่อันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมีเวทีพอเริ่มมีเวทีปุ๊บเราก็จะมีโอกาสพอเริ่มมีโอกาสเนี่ยอันดับแรกปุ๊บเราก็ต้องมีหาคอนเนคชั่นพอหาคอนเนคชั่นเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จและต่อเนื่องได้ตอนที่จบที่ว่าน้องจะต้องมีความรักและความชอบใจในอาชีพนั้นๆมิฉะนั้นในสิ่งที่น้องทำ1 2 3 4มามันก็จะไม่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นรวมถึงกับการของพี่โป้งก็เป็นคนที่ล้มลุกคุกคานหลายรอบแล้วเงี้ยที่ลุกขึ้นมาได้เนี่ยเพราะดับแรงก็คือว่าพี่โป้งรักอาชีพของพี่โป้งรักต้นไม้บนจริงๆแล้วการจัดสวนเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรีนวอลก็คือการจัดสวนอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าการทำกรีนวอลเนี่ยมันเป็นโอกาสหรือจังหวะในการที่ทำให้เกิดเป็นอาชีพอีกอย่างนึงซึ่งมันมั่นคงแน่นอนในอนาคตครับผมพี่ป้องเคยมีเด็กคนนึงเนี่ยก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่มาเรียนเนี่ยเขาก็มีคำถามว่าทำไมต้องพาเขาไปเนอร์ซี่ต่างๆให้เขาขับรถจริงๆเขาไม่อยากขับรถเขาอยากออกแบบพอหลังจากนั้นก็ผ่านไปเขาก็กลับมาบอกว่าขอบคุณมากนะพี่ป้องที่ให้เหตุผลว่าอะไรพอเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราได้ไปเนอร์ซี่ต่างๆไปดูอะไรเงี้ยก็ไป

ให้เราได้เรียนรู้ว่าชนิดของต้นไม้เนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับแหล่งผลิตเป็นยังไงบ้างเขาชอบแบบไหนปลูกแบบไหนปลูกไหนแล้วเพื่อเรามากำหนดในแบบเพราะส่วนใหญ่เขาคิดว่าเขาอยากจะออกแบบเลยโดยการที่เขาไม่เคยปลูกนะครับหรือว่าบางส่วนที่คนนี้เราก็จะแจกกันไกลคนเล่มเลยบอกเขาไปจัดแต่งใบเสียเขาบอกทำไมเขาอยากมาเรียนจัดสวนแล้วไม่ใช่มาเก็บใบเสียดังนั้นการเก็บใบเสียเนี่ยเราก็จะรู้ว่ากระถางต้นหนึ่งต้นเนี่ยมันเป็นยังไงการเก็บใบเสียต้นไม้ต้นนี้เหี่ยวเพราะขาดน้ำนะพอวางตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ไม่ได้นะแสงแดดมันเยอะไปแสงแดดมันน้อยไปต้นไม้ต้นนี้ไม่ชอบน้ำนะต้นไม้ต้นนี้ชอบน้ำมันก็จะเป็นการที่จะค่อยๆแอบสอบไปในตัวทั้งนั้นเนี่ยการว่าคือต้นไม้เนี่ยถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยพี่ป้องอยากจะรดน้ำต้นไม้เองหมดพอการรดน้ำต้นไม้เองเราจะรู้ว่าพอฉีดว่าต้นไม้ต้นนี้มันเป็นอย่างนี้นะแสงแดดมันเยอะไปต้องมาอะไรเงี้ยทั้งนั้นเนี่ยอันดับแรกคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่เขาเรียกอะไรพื้นฐานเริ่มต้นเลยก่อนเลยกลับมาที่ของชนิดของพันไม้รู้เลยว่าตามที่พี่ป้องอธิบายไปพอหลังจากนั้นปุ๊บเราค่อยมากำหนดลงมาในแบบพอกำหนดในแบบเนี่ยทั้งนี้เวลาลูกค้าถามน้องก็สามารถที่จะตอบได้โดยไม่ใช่ท่องจำ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองของลูกๆและการเรียนรู้ที่สมวัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็มีความสุขที่สุดสำหรับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวประเด็นที่เราจะพูดคุยนั้นนั่นก็คือทักษะทางสังคมซึ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการเปิด AEC แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตด้วยล่ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่ประภาพันธ์ท่าทวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องของทักษะทางสังคมในปัจจุบันค่ะอาจารย์สำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับเด็กๆของเรายังไงบ้างคะ
1: ถ้าจากข้อมูลนะคะทางด้านการศึกษาเนี่ยทักษะสังคมเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได
0: ้
1: อย่างที่เราเคยรู้กันว่าคนเราก็จะมี IQ EQ นะคะแต่ตอนนี้ข้อมูลบอกเลยบอกว่าถ้ามีทักษะทางสังคมซึ่งอยู่ในกลุ่มของ SQ นะคะย่อมาจาก Social Quotient
0: เนี่ยสำคัญกว่า EQ อีกเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีตัวนี้ทีนี้ความหมายของมันคืออะไรมันคือสิ่งที่

0: หมายถึงการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวที่ดีมันต้องมีการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับคนอื่นหมายถึงการที่จะเรียนรู้การมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์นะนะคะ
1: ค่ะลูกของคุณแม่เองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ10ขวบค่ะ
1: 10ขวบเป็นน้องผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้หญิงค่ะอยู่ป
1: .4ด้วยก็จะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยกันเยอะเลยนะคะในช่วงวัยรุ่นแบบนี้แล้วมีเรื่องของการสอนหรือบอกน้องเรื่องการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในสังคมอย่างในสังคมโรงเรียนยังไงบ้างไหมคะ
2: ในตั้งจะสอนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือว่าจะสอนให้อยู่กับคนอื่นให้ได้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะก็ค่านิยมพื้นฐาน5ประการของเด็กไทย
1: ค่ะ
2: ในเรื่องของการที่เขาจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะจะมีปัญหาก็กับคนในบ้าน
0: อ้าวเหรอ
1: คนในบ้านที่อยู่กับสังคมภายนอกโอเคเลย
2: น้องจะดีมากค่ะอาสาทำเวรทุกวันเอาของให้คุณครูรับกันบ้านเพื่อน
1: อยู่ที่โรงเรียนนี่มีความสุข
2: มีความสุขอยู่กับสังคมข้างนอกเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดนี่ก็จะคุณแม่ขอเงินไปให้วันนี้เราเห็นวันนี้พกอะไรมานะคะจะเห็นใจคนอื่นจะเมตตาแต่กับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทุกครั้งนะคะ
0: คือตรงนี้น่าสนใจ
1: แสดงว่าลูกเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่าคะคุณแม่
2: เป็นใหญ่มากค่ะ
0: ลักษณะนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคนสองบุคลิก
1: สองบุคลิก
0: สองบุคลิกแต่ว่าจริงๆที่เขาทำไม่เหมือนกับที่โรงเรียนก็เพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้แต่ทำไม่ได้เพราะมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์
1: มีกติกาใช่
0: แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นใหญ
1: ่เป็นเพราะว่าเราปล่อยให้เขาเป็นใหญ่
0: แต่ยังไงคุณแม่ต้องปรับเขาค่ะต้องปรับเพราะว่า
2: เราจะยังไงคะอยากให้เขาสม่ำเสมอทั้งภายนอกนอกบ้านแล้วก็ในบ้าน
0: อันนี้ก็ต้องอาศัยนะคะกลยุทธ์ในการที่จะปลูกฝังเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยตอนอนุบาลไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นมาแต่ว่ายิ่งโตยิ่งรุนแรงค่ะ
1: เพราะว่าอาจจะปล่อยให้โอเคได้เป็นใหญ่ในบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลเลยก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาจนวัยรุ่นไหมคะอาจารย
0: ์มีส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินแก้ก็ต้องใช้วิธีพูดคุยก
1: ็
0: ใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ต้องมีการรู้สึกว่าต้องฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราจะพบกันครึ่งทางได้ยังไงใช้การเจรจาต่อรองนะการที่จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความสำคัญนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได
1: ้ดีจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีตัว VTR ค่ะที่เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการต่างๆของเด็กๆใน VTR นั้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ
3: ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คร
1: ับ
0: วันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนุ่มรอทริสตันก่อนเลยเชิญครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทริสตันจอห์นฟ็อกซ์ชื่อเล่นทริสตันผมอายุ10ปีนี้11ผมอยู่เกรด5ที่โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ความสามารถพิเศษคือว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบ
0: โอเคครับอ้าวน้ำมะทูน้องโบนัสค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์เตมานุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะอายุ9ปีอยู่โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะความสามารถพิเศษคือเต้นร้องเพลงพิธีกร acting เล่นอูคูเลเล่ค่ะ
5: ฉะฉะฉะ
6: น้ำเสียงการพูดมั่นๆมากเลย
7: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูเตโชลานชื่อเล่นน้องพิงกี้อายุ8ปีอยู่โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเต้นเล่นไวโอลินเล่นเปียโนและว่ายน้ำค่ะ
0: ว้าว
5: เด็กของเราไม่ธรรมดานะคะ
6: พูดแสดงออกน้ำเสียงสีหน้าไม่กระทบกระทั่ง
0: เชิญคร
8: ับสวัสดีครับจะเอามือมาปิดปาก

0: แม่นี่เล่นมุกใช่ไหมคะปังปอน
1: เชิญครับลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณ์นายสถิตราชวาครับอายุ9ขวบจะ10ขวบครับเรียนอยู่ที่อรุณครับความสามารถพิเศษของผมคือฮอตฮอกกี้กับขี่ม้าแล้วก็ว่ายน้ำครับ
1: โอ้อ่ะเก่งมากเลยได้ข่าวว่าบางบอลเนี่ยเป็นแฟนไทยยอนด้วยใช่ไหม
2: ใช่
1: เอาเรามาสลังไทยยอนไทยยอนสิไทยยอนสลังไทยยอนไทยยอนเชิญนางครับตรงนี้สิเราก็มารู้จักกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมสนุกๆ กันจะได้รู้ว่าใครชอบอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยอ่ะมาพร้อมกันเด้อ1 2 3เดี๋ยวครูจะให้เลือกภาพนะครับที่เราต้องการไหนใครชอบภาพไหนอ่ะหยิบมาเลยความแจกภาพเลยครับ
3: ใช
1: ่
4: โต๊ะมันเล็กไปหรือเปล่านะเหมือนกับโต๊ะ
5: เด็กๆก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแต่ว่าก็เริ่มทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแนะนำตัวปังปอนดูจะแบบเขินๆนิดนึง

0: ตอนนี้เด็กๆทำแผ่นป้ายกันเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ละคนออกมาพรีเซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญปังปอนครับคนที่หนึ่งเลยตรงนั้น
2: ฮอกกี้นะคือกีฬาน้ำแข็งครับฮอกกี้บอลชอบฮอกกี้ก็คือฮอกกี้มันมีน้ำแข็งครับ
0: บางบอลเคยแข่งฮอกกี้ชนะหรือเปล่าคร
2: ับ ชนะได้ที่1ครับแข่งกับสิงคโปร์และมาเลเซียครับ
0: โอ้โห
2: ฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงครับ
0: โอเคอ่ะเราจะมาให้บางบอลนะ
2: ขอบคุณครับ
0: ต่อไปคริสเตียนจอห์นฟ็อกซ์เขาได้บอลมือนะครับ
3: อันนี้เป็นรูปของทหารของประเทศอังกฤษผมเลือกทหารประเทศอังกฤษเพราะว่าทหารของประเทศอังกฤษจะปกป้องชาติอังกฤษเมื่อไหร่พวกเราจะไปหาราชินีก็ต้องมาหาทหารก่อนทหารจะพาพวกเราเข้าไปดู
0: ทริสตันเกิดที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
0: ทริสตันเดินทางมาประเทศไทยตอนกี่ขวบครับ
3: ตอนมีหลายครั้งเลยมีตอนผมเด็กตอนโต
0: ตั้งแต่5ขวบเลยไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วพอมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรักเมืองไทยไหม
3: ตอนแรกก็อยากอยู่ประเทศอังกฤษต่อพอไปไปมาก็ชอบประเทศไทย
0: โอเคต่อมือให้ทริสตันนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากครับต่อไปใคร number 3ขอเสียงปรบมือให้น้องโบนัสหน่อยครับเชิญค่ะไหนอันนี้ภาพอะไรเอ่ย
4: อันนี้เป็นภาพแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะคะก็เป็นอาหารประจำภาคใต้ค่ะคนใต้เนี่ยก็จะชอบกินรสจัดนะคะน้องโบนัสเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อเป็นคนใต้ค่ะ
0: อ่ะแล้วสำเนียงใต้ล่ะเดี๋ยวเราให้น้องโบนัสโชว์ให้ดูหน่อยนะอ่ะ
4: คำว่าพ่อกินข้าวหรือยังนะคะก็พูดว่าพ่อกินข้าวแล้วไหม
0: ขอจะปรบมือให้โบนัสหน่อยค่ะเชิญ number 4พิงกี้พลอยชมพูนะครับ
5: ล่าเริงขึ้นแล้ว
6: อันนี้เป็น
7: ร
6: ู
7: ป
6: เสีย
7: ง
6: มา
7: ค่ะ
6: แล้ว
7: นะคือสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะแล้วที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะนิยมนั่งรถม้าไปชมรอบๆเมืองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปที่ลำปางก็อย่าลืมนั่งรถม้านะคะ
0: อ้าวมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม
2: แล้วเคยขี่บ่อยหรือเปล่าครับ
0: เคยขี่บ่อยไหมครับ
7: ไม่เคยค่ะ
0: ถ้าปังปอนเสียงดังนะครับพิงกี้จะได้ยินนะเสียงดังๆนะลูก
8: ดูน้องปังปอนจะสนุกขึ้นว่าไหมคะคุณครู
0: โอเคขอเสียงปรบมือพิงกี้หน่อยค่ะ
7: ไม่ขาแล้ว
0: เอาละครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพทั้ง4ภาพกันแล้วทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะถามหน่อยว่าน้องบางปอนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องพิงกี้
2: เรียนรู้เรื่องพิงกี้ค่ะ
0: ว่าน่ารัก
2: ว่า
0: พิงกี้ล่ะคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
7: หนูได้เรียนรู
9: ้หน้าแดงเลยนะคะ
7: กีฬา
9: แต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะการถามว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกตั้งแต่เล็กเลยให้เขาไตร่ตรองความคิดมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปคิดระดับสูง
3: ผมได้รู้เรื่องเพื่อน3คน
0: ครับอ๋อได้ new friend ทีนี้ครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับจากนานาชาติเลยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC กันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทั้งลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งอังกฤษไทยจีนใช่ไหมโอ้โหมากมายเลยแล้วก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้นะทางโซเชียลหรือว่าจะแลกเบอร์โทรกันก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
10: ขอบคุณค่ะ
8: ทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสำคัญมากสำหรับเด็กทุกวัยเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังเป็นต้นกล้าอ่อนเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะสามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเจอได้ในทุกช่วงเวลาเป็นพื้นฐานเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต
11: บ้างคะได้ชมจากวิทยากิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำน้องๆแต่ละคนที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะตอนเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็มาจากหลายที่มาหลายครอบครัวด้วยค่ะเรื่องนี้สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ยังไงบ้างไหมคะ
9: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องพูดว่าเนี่ยคือลักษณะของเด็กเจนX คือเขาจะกล้าแสดงออก
11: มี
9: เจน X ค่ะคือเด็กในช่วงที่อยู่วัยประถมมัธยมของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เขากล้าแสดงออกแล้วเขามีโอกาสแล้วก็สื่อต่างๆก็ให้เวลาส่งเสริมเขาอะเพรา
11: ะ
9: ฉะนั้นการคิดจะเห็นว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงได้แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะตอนกิจกรรมแรกเนี่ยการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พูดจากส่วนประสบการณ์เดิมของเขานะคะในลักษณะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงว่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในลักษณะของว่าเมื่อให้เขาทำกิจกรรมศิลปะนะคะแล้วจะอยากจะดูทักษะทางสังคมเนี่ยจริงๆต้องถูกออกแบบให้ทำกิจกรรมแบบศิลปะแบบร่วมมือก็คือเขาควรจะสร้างอาจจะคอลลาจหรืออาจจะสร้างอะไรที่ทำด้วยกันนะคะไม่ได้ใช้งานเดียว
12: ใช
9: ่แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณครูเนี่ยเก่งมากเลยในแง่ของการถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นกับต่อผลงานของเพื่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะการคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไต่ตรองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็ประทับใจการที่จะเตรียมเด็กสู่อนาคตเนี่ยยังไงก็ตามสำหรับตัวเด็กเองแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาต้องรู้จักรากเหง้าของเขานะคะน่ารักมากเลยที่เขารู้จักภาษาถิ่นของเขาเขารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นนี่เป็นส่วนที่สำคัญมากการที่เราจะก้าวไปสู่โลกที่ไกลมากขึ้นประชาคมอาเซียนก็ดีหรือการก้าวไปสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องดูว่าไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
11: ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทักษะทางด้านสังคมนั้นสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยนี้ยุคนี้แล้วก็การที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกยิ่งหน่อยมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก็ยิ่งสำคัญอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้กันนะคะว่าการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกนั้นควรเป็นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่พบกันในสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วก็เราสามารถพัฒนาหรือว่าเปิดโอกาสให้ทักษะนี้ของลูกรักของเราเปิดกว้างแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการนำสิ่งดีมาสู่ประสบการณ์ในชีวิตของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้ต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆควรมีอะไรบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูเองอาจารย์เองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงคะ
9: ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่กับเด็กๆในวัยอนุบาลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กเจนอัลฟา
11: ค
9: ือเด็กที่เกิดในหลังปีพ.ศ. 2554เขาจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการแบบเชื่อม

0: มั่นในตัวเองสูงชอบความสะดวกสบาย
1: ก็อะไรก็ได้มารวดเร็ว
0: อยู่ที่การวิถีชีวิตของพ่อคุณแม่ด้วยไงที่แบบก็ป้อนให้ทุกอย่างกับลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเด็กจะมีความแบบไม่ชอบทำงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆเลยอีกอันนึงก็คือเด็กเมื่อเขายุ่งกับเทคโนโลยีมากแต่เขาเรียนรู้ได้ไวนะจากเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิจะสั้นอารมณ์ของเขาก็จะแบบรุนแรงแปรปรวนง่ายแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมเด็กพวกนี้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งหลักก่อนนะคะเราต้องตั้งหลักก่อนว่ายังไงก็ตามสุขภาพร่างกายสำคัญแล้วในขณะที่เราต้องดูแลเรื่องของการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักการออกกำลังกายให้ได้นะคะรักการกีฬาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของสุนทรียภาพเพราะว่าความกดดันในเชิงของการดำรงชีวิตอ่ะมันมากขึ้นโลกแข่งขันกันเหลือเกินใช่ไหมคะเด็กก็ได้รับความเครียดงั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องพยายามทำยังไงให้เขารู้จักรีแลกซ์ตัวเองโดยการใช้ดนตรีโดยการใช้ศิลปะเข้ามาทำให้เขารู้รีแลกซ์มากขึ้นเมื่อเขาจะต้องอยู่กับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีพูดจากับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนนะคะแล้วก็การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยรวมความถึงว่าเขาต้องรู้จักที่แบบว่าจะต่อรองเจรจาต่อรองหรือว่าปฏิปนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพูดจามันต้องให้มีสถานการณ์นะคะต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเล่นกีฬาหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่พอเขามีสถานการณ์ที่เกิดการขัดแย้งนะคะสิ่งสำคัญเลยทางสังคมเนี่ยทักษะทางสังคมเนี่ยต้องให้เขาเรียนรู้ว่าเราจะออมชอมกับเพื่อนยังไงเราจะได้โอเคสมมติว่าเขาต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันนะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเมื่อต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันเนี่ยทำยังไงหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าในลักษณะที่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมีการจัดคิวรอคอยการเล่นด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องพยายามให้เขาเห็นว่าการทำงานร่วมกันการเล่นด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขแล้วงานมันก็จะดีขึ้น
1: นอกจากทักษะการสื่อสารที่จะต้องมีได้ดีแล้วรู้จักคิดหาวิธีทางออกต่างๆที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อเป็นทางออกนะคะแล้วก็รวมถึงการอดทนการรู้จักประนีประนอมอะไรต่างๆสำคัญเป็นทักษะที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเลยนะคะคุณแม่เองฟังที่อาจารย์เล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ลูกก็จะเข้าข่ายอาจารย์ค่ะที่บอกว่ามีบุคสองบุคลิกคือเราเหมือนกับดูเหมือนกับว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ว่าไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นปรึกษาครูประจำชั้นก็บอกไม่เป็นแต่แม่อ่านหนังสือเนี่ยเข้าข่ายเลย
1: ก็คือสนใจอะไรได้แป๊บเดียว
2: สนใจ
1: แล้
2: วจดจ่ออยากเล่นกีตาร์เล่นอูคูเลเล่เล่นคิมซอ
0: แต่ลักษณะนี้นะมันอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาความถนัด
1: ค้นหาตัวเอง
0: อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เนิ่นนานมากแต่ดูแล้วเป็นทางดนตรีหมดเลยเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอะแต่เขาต้องยอมรับอันนึงว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝนแล้วเขาจะต้องอดทน
2: นั่นสิคะเขาจะให้ความสนใจอยู่2เดือนแรกพอเดือนที่3ที่4นี่คือจะหยุดละแล้วก็คือไม่พยายามที่จะต่อยอดให้นั่นตอนนี้คุณแม่ก็แก้ปัญหาในเรื่องของกีฬาเหมือนกับให้เขาได้ปล่อยพลังเหมือนกับแบบเขามีพลังสะสมมากแล้วเขาก็จะก้าวร้าวก็จะหงุดหงิดหรือจะอะไรจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาไปเล่นกีฬาตอนนี้ก็เริ่มเทรนวิงปองได้2เดือน
0: ไม่มันมีอีกประเด็นนึงนะการฝึกเด็กที่ดีเลยอ่ะมีข้อตกลงกันก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าหนูสนใจจะเล่นปิงปองหนูก็ต้องให้สัญญากับทางเราว่าหนูจะเล่นอย่างน้อย6เดือนนะคะหรือจบคอร์สของมันน่
1: ะ
0: นะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจับอะไรอ่ะจ
1: ับ พ่อแม่ได้
2: ใช่งั้นคงจะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ลูกขอมาคือว่าแม่เห็นว่าไม่เกินกำลังก็
1: จัดให้อยากทำให
2: ้น่าจะเป็
0: น
2: เงื่อนไข
0: ที่ดีนะคะของการเตรียมเด็กอ่
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเชื่อมโยงกลับมาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมเนี่ยกีฬาที่คุณแม่จะเลือกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายน้ำแต่เล่นปิงปองเนี่ยโอเคเล่นคู่แต่อาจจะต้องลองหาถึงกิจกรรมอื่นที่ได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นมากขึ้นนะเล่นวอลเลย์บอลมาเป็นทีมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูใจลูกด้วย
2: ร้องขออยู่เหมือนกันค่ะวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรเงี้ย
1: ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ลูกสนใจก็สามารถสอดแทรกเรื่องของทักษะทางสังคมเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้ทำงานได้ประสานงานกับเด็กๆคนอื่นหรือแม้แต่ บุคคลอื่นในสังคมอาจจะผู้ใหญ่กว่าคุณครู

0: หรือใครก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเรื่องของทักษะทางสังคมนี่มีหลากหลายมากๆหลายด้านมากๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
1: เอาประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะดังนั้นเองมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของลูกในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่นพัฒนาการเด็กวัยประถมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นพอมาถึงประถมเนี่ยนะคะเขาก็ต้องเรียนรู้ผ่านการทำงานนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนคำนิดนึงจากเล่นเป็นการทำงานแต่ว่าการเรียนรู้การทำงานของเขาการมอบหมายงานในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝึกความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขารู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวนะ
0: คุ
1: ณจะมาแบบนอนดูแต่ทีวีสบายของคนเดียวไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าแต่ละวัยอย่างเช่นรู้ว่าวัยประถมนะคะเด็กต้องการทำกิจกรรมซึ่งท้าทายมากขึ้นนะคะต้องการสิ่งที่ผจญภัยต้องการสิ่งที่ได้ใช้จินตนาการพอเข้าใจปั๊บก็ไปกับลูกสนุกกับลูกนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอันนี้ก็จะสำคัญมากเลยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะแน่นอนเลยสำคัญมากที่สุดเลยคุณครูนะคะก็จะต้องจัดเตรียมตั้งแต่หลักสูตรแล้วเราคงต้องดูเรื่องของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกใหม่เนี่ยอันที่สองก็คือว่าจัดกิจกรรมที่ให้เหมาะกับวัยของนะคะการพาให้เขาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถม
0: ทำจริงๆใช่ลงมือทำจริงเลย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ใช่การใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงเรียนต้องไม่ลืมว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังต้องประสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูก
2: ค่ะ
1: นะคะสิ่งสำคัญคือตัวนั้นนะคะเมื่อเราสามารถทำงานประสานร่วมกันได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลดีกับเด็กนั่นเองนะคะ
0: ค่ะก็เป็นทักษะทางสังคมที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เราจะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไทยให้กับลูกรักของเราเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆค่ะ
1: จริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยเตรียมไปเยอะนะคะในเรื่องของการกล่าวคำทักทายการแต่งตัวของแต่ละชาติอาหารการกินของแต่ละชาตินะคะแต่สำหรับตัวเรียนเองเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการรู้จักเขาใจเขาใจเรานะคะก็คือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่รู้ให้ในสิ่งที่เป็นเชิงของการแบบแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยนะคะคือเวลาเราสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าใส่ค่านิยมที่แบบเป็นทางลบให้มองอะไรเวลาสอนลูกเนี่ยนะคะต้องเตรียมเรื่องของ cultural diversity ก็คือความแตกต่างของวัฒนธรรม
0: ค่ะแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
1: ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าการที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังภายในบ้านแล้วที่โรงเรียนเองก็จะได้สามารถสานต่อแล้วก็เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรหรือการปฏิรูปการศึกษาอะไรที่กำลังจะมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการพัฒนาเด
0: ็
1: กให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูเองสามารถสร้างได้ปลูกฝังได้การที่เด็กๆรู้จักตัวเองนะคะรู้จักถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทำให้เด็กๆอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆนี้กับเราค่ะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยารวมถึงคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงขอลาไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น

0: านค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนอะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: นี่คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: หมอนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: เป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเรา

0: ขาไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเดินแต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ปะคะ
1: คนกลุ่มที่อบานพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
0: ซ
1: ึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อบาลเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
0: ผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู
0: ้
1: คนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กำลังจะต้องอยู่ใน
1: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: แก้ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: อาบานเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย้งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่ม

0: ึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่การเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มาก ลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอดเลย
1: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้บอกเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อ

0: โอ้ยไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิด
1: ค
0: นเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขาดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
1: ค่ะ
0: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนอะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
0: ั่
1: งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่
1: เดิมเคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือทางจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะ

0: ขาก็จะโอ๊ะ
1: มาใหม่มามาใหม่
0: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2ต่อ2ไม่ว่าจะยังไงก็ตามหลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
0: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล
1: ปิดเทอมไปทะเลพวกเราฮาเฮทุกคนเฮฮา

็นวิถีความเป็นไทยว่าวน้อยลอยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

0: ป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เผยไตเอาซะแล้ว
1: นี่ก็สวยสวยสวยสวยสวยนี่โอ้ยนี่สวยมากน่ารักตะมุตะมีหนึ่ง
2: คร
1: ับ ไอ้นี่ก็สวย
2: สวยสุด
1: ๆหมายถึงของเหรอ
2: ใช่ดิก็หมายถึงของไงจะให้หมายถึงคุณไงอ่ะหลงตัวเองนะเนี่ยเฮ้ยมิ้งช่วยด้วยครับมีคนตะคาบผมโอ้ยโอ้โห
1: เบอร์แล้วเนี่ย
2: นี่ตกลงว่าคุณซื้อของมาฝากแม่หรือว่าซื้อมาขายแม่ผมเนี่ยซื้อมาซะเยอะเชียว
1: ซื้อมาฝากสิแต่พอเข้าไปในร้านก็สวยทุกอย่างเลยอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วอีกอย่างฉันอยากร่วมทำบุญกับมูลนิธิรามาธิบดีด้วยเออว่าแต่คุณแม่คุณชอบแบบไหน
2: แม่ผมเหรอแม่ผมก็ชอบแบบน่ารักน่ารักนิสัยดีๆคิ้วเข้มตาคมๆผมยาวๆ
1: ไม่ใช่แล้ว
2: ก็งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าแต่ว่าผมว่าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณเป็นแบบให้ผมดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปส่งไปให้แม่ผ
1: ม
2: แล้วให้แม่ผมเลือกเพราะตอนนี้แม่ผมไปทำบุญกับเพื่อนอยู่อะโอเคไหม
1: ก็ได้
2: โอเคงั้นแต่เป็นแบบให้หน่อยนะ
1: ได้เลย
2: ป๊าบ
1: นี่นะ
2: ครับผมพร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โห
1: ด
2: ี
1: มั้ยดีมั้ยเนี่ย
2: ดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึงลบหน่อยครับ
1: อุ๊ยคุณโอ๊ยเดี๋ยวก่อน
2: เอาอุ๊ยคุณอิงเป็นอะไรอ่ะย่อตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังย่อที่หลังแต่หลังย่อที่ไหนล่ะโอ๊ยหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าแน่เลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
2: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
1: อุ๊ย
2: อย่าเพิ่ง
3: พี่ก้านะพี่ก้านะช่วยป้องหน่อยนะ
4: เขย่าจนตาไหลมารวมกันเลยมั้ยเนี่ย
3: โอ้ย
4: เดี๋ยวมาไปตั้งคือกับตาแป๊บ
3: โอ้ยไอ้ไอ้กวนเหลือเกิน
5: นะพี่ก้านะ
6: ครับนะครับนะครับ
3: ครับ
6: ว่านะครับนะ
2: นี่ป้องไปกลัวอะไรพี่ก้าเนี่ย
7: ก็ป้องอยากเรียนหมอไงป้องก็เลยอยากเรียนรู้งานก่อนคนอื่นป้องก็เลยจะตามพี่ก้าเนี่ยไปที่ทำงานด้วย
4: เอ้ยแต่วันนี้ฉันเพียแล้วเว้ยเพียมากเลยป้องออกเวรกะดึกมาด้วยฉันไม่มีแรงจะพาแกไปเรียนรู้งานหรอกเว้ย
7: เสียดายจังเลยป้องอุตส่าห์ได้เบอร์เจ้าของร้านกาแฟหน้าหมู่บ้านมาแล้วด้วยสิ
4: จริงหรือ
7: จริงสิ
4: ได้เบอร์มันแน่นะ
7: แน่สิแต่บอกเลยว่าไม่ได้แค่เบอร์

0: ได้ทั้งไลน์ได้ทั้งเฟซเลย
1: พี่ป้องอยากรู้อะไรนะเดี๋ยวพี่จะสอนงานทุกอย่างเลยป้องเฮ้ย
2: โอ้ยจิก้า
3: เมื่อกี้นะบอกว่าไม่ว่านะแต่พอป้องบอกให้เบอร์สานี่ก็คือแบบยอมทุกอย่างเลยนะ
0: ก็อย่างที่บอกนั่นแหละพาผมไปเรียนรู้งานก่อนแล้วหมอคนไหนสวยๆเนี่ยอย่าลืมแนะนำนะ
4: ป้องหูเฮ้ยไปน้อยหน่อยป้อง
1: เฮ้ยไม่เป็นไรป้องไปป้อง
4: เอาเบอร์มาเลยเอาเบอร์มาเลย
0: ขอดูผลงานก่อนดีไม่ดีเนี่ยจะตัดสินใจอีกที
1: ไม่ต้องห่วงเลยนะเว้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะเป็นคนประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้กับน้องเองรับรองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่ตรงนี้เลย
0: เอ้าไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอ
1: คนเราถ้าใจมันรักมันเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ
0: ์มาพี่ก้าต้องพร้อมเรียนรู้งานแล
1: ้
0: ว
1: พร้อมแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: งั้นเริ่มงานขั้นแรกเลยแกไปซื้อกาแฟให้ฉันก่อน
0: ซื้อกาแฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไข้อ่ะ
1: เฮ้ยเกี่ยวสิวะคนที่เราจะเรียนหมอเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการฝึกข้อเท้าก่อนเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบวิ่งไปทันเวลาแหมมองสายตาแบบนี้นี่คิดว่าฉันหลอกเหรอฮะนี่ฉันพูดจริงๆถ้าแกอยากจะเรียนรู้งานแกก็ต้องทำ
0: ก็ได
1: ้ดีมากไอ้น้อง
0: เดี๋ยวป้องไปซื้อให
1: ้ดีโอ้ยก็มาได
0: ้ป้องไม่ได้ตั้งใจ
1: ไม่ตั้งใจ
0: ป้องไปแล้ว
1: ขยี้ด้วย
5: หลอกใช้ซะเลย
1: โอ้ยเหยียบสบี้เลยมุก
0: มาแล้วพี่ก้า
1: ดีมากกาแฟเปล่าใช่ไหม
0: กาแฟแก้วใหญ่นี่ป้อน
6: ไม่ต้องป้อนดูดเองได
0: ้อร่อยไหมอ
6: ร่อยขึ้นตา
0: อร่อยกิน
1: มาก
0: เยอะ
1: มากขั้นตอนต่อไปแกไปซื้อซกเล็กให้ฉันแล้วก็ขอเลือดเยอะๆด้วย
0: นี่มันไม่เกี่ยวกับงานแล้วนะพี่ก้า
1: เฮ้ยเกี่ยวสิเพราะงานเราอยู่นะมันต้องเจอเลือดเยอะฉันก็อยากจะรู้ว่าแกนี่กลัวเลือดหรือเปล่าและมองสายตาแบบนี้อีกแล้วนี่มันเป็นเคล็ดลับการฝึกจิตใจเลยนะเว้ย
0: ก็ได
1: ้ไปไม่ได้กินฉันหรอก
0: รู้เยอะนะ
5: โดนอีกแล้ว

0: นี่เลยครับผม
1: มองขอโทษ
2: ขอโทษอะไรเหยียบเป็นเต็มเลย
1: มองไม่เห็นอ่ะซกใหญ
3: ่ซกเล็ก
4: โอ้โหเรียบเลยวะ
2: ดีดีดีดีดีดี
1: เอาทำไรอะพี่ก้า
2: จะนอนไง
1: นี่กาแฟก็ไปซื้อมาให้ซกเล็กก็ซื้อมาอีกแล้วทำไมไม่สอนงานซะทีอะ
2: ก็นี่แหละคือการสอนงานคือฉันน่ะจะนอนแล้วแกเนี่ยต้องเฝ้าฉันใช่ไหมเพราะว่างานของเราเนี่ยนะมันมีเข้ากะดึกด้วยถ้าเกิดเวลาฉันนอนแล้วเห็นคนอื่นเขานอนเนี่ยแล้วถ้าเกิดแกง่วงตามเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดฉันนอนฉันตื่นมาเห็นว่าแกไม่ง่วงเนี่ยนะแสดงว่าแกเนี่ยผ่าน
1: โอเคได้งั้นเดี๋ยวป้องไปตรวจดู

0: นี่แกไม่หลับสักนิดเลยเนี่ย
1: โอ้ยป้องไม่หลับหรอก
0: เก่งมากอย่างนี้ถือว่าผ่าน
1: ป้องมีกิจกรรมให้ทำเยอะ
0: เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ต้องหากิจกรรมทำ มันจะได้ไม่ง่วงไง
1: ไม่งั้นป้องหลับแน่เลยอ่ะ
0: อืมโอ้ยไม่ได้นอนนานผม

0: ต้องเซ็ตผมซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์แผนกฉุกเฉินหมดมันต้องเนียบตลอดปั๊บปั๊บเปิดกล้อง
1: พี่นั่นแหละ
2: แล้วทำไมหน้าฉันเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: ก็ป้องวาดให้ไงเป็นไงชอบใช่ปะ
2: แกมาวาดหน้าฉันทำไม
1: เอาก็ป้องฝึกเป็นหมอศัลยกรรมอยู่ก็เลยออกแบบหน้าให้พี่ไง
0: หายากนะเว้ย
1: ดูท่าทางชอบนะเนี่ย
0: ชอบดิจริงจังหัวกับเล็กคาราบาว
1: ชอบจัง
3: อะไรนะครับเฮ้ย
1: ป้องช่วยด้วย
2: ไอ้ป้องมันเขียนหน้าฉันอ่ะ
1: ก็พี่ก้าหลอกใช้ป้องหลอกให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่อยู่นั่นแหละ
3: โอ้ถ้าอย่างงั้นก็สมควรโดนเขียนแล้วพี่ก้า
4: แต่เขียนหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะดีกว่าหน้าเดิมอีก
2: นี่เหมือนด่าว่าหน้าเก่าขี้เหร่เลย
1: โอ้ย
4: หยอกเอินหยอกเอ
2: ินด่าไว้ก่อน
1: ป้องพี่ก้าเนี่ยใช้ป้องให้ไปซื้อนู่นซื้อนี่นั่นแหละปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยให้พี่ก้ามานวดให้ป้องเลย
2: ไม่นวดนี่ฉันยังไม่คิดบัญชีกับแกนะ
1: ไม่อยากได้เบอร์สาวร้านกาแฟใช่ไหม
2: โอ้ยนวดกันนะ
1: เอาตรงไหนมานี่มานี่ตรงนี้เลย
2: ได้หมดเลยจับใส่ก็ได้นะ
1: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโ
4: อ้ยเสียไหมคะ
3: เฮ้ยใครอ่ะไอ้ป้องไปเปิดดิ
1: โอ้ป้องนวดอยู่พี่ป้องก็ไปดิ
3: ไอ้ป้องแกล่ะไป
0: ไปไปเปิด
1: ไม่เหลือใครแล้วล่ะ
0: เออใช
1: ่พี่คนเดียวอ่ะ
0: พี่เหรอ
5: จ
0: ้าได้สับ
5: โอ้โหโอ้ยใช้ไม่ได้เลย
2: ไปไ
6: หมอ่ะเฟมอ๋อผ่านมาทางระเบียงครับเลยแวะมาปีนขึ้นมาน
2: ี่ขนสไปเดอร์แมน
7: นึกว่าใครกำนันเป็นเอง
6: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นักวิทย์ครับพี่
2: เขามาก็ดีแล้วนุ้ย
3: ใช่เพราะว่าเนี่ยพวกเรากำลังปวดเมื่อยตัวกันอยู่เลย
4: ใช
3: ่
4: ใช่
3: งั้นมีวิธีอะไรที่ทำให้เราหายเมื่อยเนื้อตัวไหม
6: มีครับแต่เราใช้อุปกรณ์เนาะอาจจะต้องมีอุปกรณ์นะครับงั้นไปดูกันเลยไหมครับ
3: ได้เลยครับ
6: โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมายืดเหยียดครับพี่แอม
8: จ้า
6: แต่วันนี้เราจะมีผ
8: ้
6: าขนหนูอุปกรณ์บ้านๆของเราเลยซึ่งผ้าขนหนูเนี่ยนอกจากจะใช้ทำความสะอาดร่างกายหรือเช็ดนู่นเช็ดนี่นะฮะเราก็เอามาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหรือยืดเหยียดได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ของพี่แอมทำไมยาวของผมสั้น
8: พี่ชอบยาว
6: ๆอ๋อครับ
8: ไม่ถนัดสั้นไม่ถนัด
6: ก็คือจะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้นะฮะไม่เท่ากันให้อยู่ประมาณช่วงหัวไหล่เรานะครับไม่ต้องสั้นมากเกินไปเนาะครับประมาณช่วงหัวไหล่เนี่ยใช้ได้
8: ห
6: ร
8: ือ
6: จ
8: ะเน
6: า
8: ะ
6: ใช่ครับหรือว่าจะเป็นยาวอย่างนั้นแบบพี่แอมก็ยังได้อยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างเนาะพร้อมไหมครับพี่แอม
8: พร้อมค่ะ
6: โอเคมาดูท่าแรกกันเลยนะฮะท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราถอยขยับเอามือเนี่ยมาจับเก้าอี้ไว้เนา
8: ะ
6: ท่าแรกจะเป็นท่ายืดบริเวณต้นขาด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้พี่แอมเนี่ยเอาผ้าคล้องเท้าด้านข้อเท้าด้านซ้ายไว้เนาะ
8: จึ๊บ
6: เท้าด้านขวาก็ได้ครับ
8: ขอโทษที
6: ของพี่แอมด้านขวาเน
8: า
6: ะจากนั้นเอามือเท้าขึ้นแล้วยกขาขึ้นมาใช้มือด้านขวาของพี่แอมนะครับดึงขึ้นแล้วมือด้านนี้น่ะประคองเอาไว้เนาะ
8: โอเค
6: ตรงๆลองดึงขึ้นเยอะๆนี่รู้สึกตึงบริเวณไหนฮะ
8: ตึงหมดเลยจริงตึงตั้งแต่ตรงเนี้ยแหละแต่อีกเนี้ยเนาะเนี่ยน่องขาเนี่ยตรงเนี้ยหน้าขา
6: ต้นขาด้านหน้าครับต้นขาด้านหน้า
8: ใช่ต้นขาด้านหน้าแล้วก็เอวก็
6: คิดว่าจะทำค้างไว้10ถึง15วิเหมือนเดิมครับพี่แอมค้างไว้อย่างนี้เนาะให้รู้สึกตึงพอไม่ต้องรู้สึกเจ็บนะฮะถ้ารู้สึกเจ็บเนี่ยเราควรจะผ่อนลงมาสักหน่อยนึงอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดมันยังไม่ตึงเราก็ดึงขึ้นไปได้นะฮะค้างไว้ถ้าเกิดครบ10ถึง15วินะฮะเราก็ค่อยๆเอาลง
8: ปลายขาต้องงุ้มต้องอะไรไหม
6: ไม่ต้องครับเราแค่ให้ขาเนี่ยมันพับไปด้านหลังแค่นั้นเองเดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างไหมฮะเปล
8: ี่
6: ยนด้านขวาเน
8: า
6: ะมันจะได้เข้ากันนะฮะทีนี้ก็จะเป็นทางสายจักรนะฮะ
8: เปลี่ยนอีกข้าง
6: นะฮะด้านขวาครับจับหาที่จับไว้จะพิงกำแพงหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ก็ได้ครับลองเอียงดูเนาะจากนั้นก็ค่อยออกแรงครับดึงขึ้น

0: จะไม่ลองจับใช่ไหมครับพี่แอมจะลองดูเนาะ
1: ฮึบ
0: ฮึบทำตัวให้ตรงเข้าไปนะครับยืดตัวขึ้นมา
2: ได้ไหมได้ไหม
0: อึบค้างไว้เนาะให้รู้สึกตึงบริเวณหน้าขานะครับ
2: โอเค
0: ถ้าเกิดอยากให้มันตึงขึ้นอีกก็ลองดึง
2: ขึ้นไปอีกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ยิ่งตึงยิ่งดีเนาะยิ่งหายแต่อย่าให้เจ็บ
0: อย่าให้เจ็บครับเอาให้ตึงนะ
2: จ้า
0: ค้างไว้นะครับท่าแรกนะฮะยืดหน้าขาของเราสมมติครบแล้ว3 2 1เอาลงลืมบอกไปอย่างครับพี่แอมก็คือระหว่างที่เราทำเนาะในการหายใจหายใจตลอดเวลาครับส่วนท่าที่2ก็อยู่กับท่ายืนเดิมนะฮะแต่ทีนี้เราจะมายืดส่วนบนกันบ้างให้พี่แอมนะครับเอาผ้านี่ฮะไว้ด้านหลังเลย
2: เอาด้านหลัง
0: ครับมือซ้ายเนาะหลังมือนะครับหลังมือนะฮะชิดติดกับหลังเนาะแล้วก็จับเชือกเอาไว
2: ้โอเค
0: ในลักษณะนี้นะครับ
2: โอเค
0: ถ้าจะเป็นลักษณะนี้เนาะท่านี้นะครับท่าเดียวจะได้ถึงการยืด2ส่วนเลยก็คือหลังแขนกับหัวไหล่นะครับถ้าเกิดลักษณะนี้เนาะเราดึงมือขวาขึ้นไปลองดึงมือขวาขึ้นนะฮะมือซ้ายมันจะตามมาเนาะท่านี้จะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะรู้สึกตึงบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายมากเลยยิ่งเราดึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งตึงนะฮะแต่ไม่ต้องถึงเจ็บนะฮะเอาแค่ตึงพอทำอย่างนี้ค้างไว้10ถึง15วินะฮะอย่าลงค้างไว้หน่อยรู้สึกหน่วงๆบริเวณไหล่หน้ามั้ยฮะ
2: ใช่จ้าหน่วงจ้า
0: โอเคค้างไว้สมมุติ3 2 1ครบ15วิแล้วลองดึงลงฮะใช้มือซ้ายดึงลงเนาะดึงลงมาเยอะๆดึงลงมาเยอะๆดึงลงมานี่รู้สึกยังไงฮะ
2: รู้สึกดีจ้า
0: ตึงบริเวณต้นแขนนั้น
2: ใช่ๆตึงบริเวณตึงข้างที่โดนดึง
0: ใช่ครับ
2: นี่
0: ต้นแขนด้านหลังของแขนขวาเนี่ยจะรู้สึกตึงเนาะ
2: ใช่ๆ
0: ทำงี้ค้างไว้เหมือนกันเลยค้างไว้นะฮะหายใจเข้าออกตลอดเลยสมมุติ3 2 1โอเคครบแล้วไหนลองเปลี่ยนข้างไหมฮะ
2: โอเค
0: ทีนี้เราลองเอามือซ้ายอยู่ด้านบนบ้าง
2: มือซ้ายด้านบน
0: เป็นมือซ้ายด้านบน
2: มือซ้ายขวาครับ
0: หลังมือชิดติดหลังเลยจับเชือกเอาไว
2: ้เชือก
0: เหมือนเดิมครับค่อยๆดึงลงใช้มือขวาดึงลงรู้สึกตึงนะฮะ
2: โอ้ตึงตึงตึง
0: แขน
2: ตึง
0: ด้านหลังของแขนซ้ายเนาะ
2: ไอ้แขนนี่ต้องแนบหูไหมหรือว่าต้องแนบไหมจ๊ะ
0: เอาแค่จับเชือกไว้ตลอดนะฮะ
2: โอเคร
0: ู้สึกว่าล้างเชือกไว้อย่างเดียว
2: ตึงมากตึงตรงจักระแล้
0: ใช่ครับ
2: ตึงตรงทั้งแขน
0: ค่อยหายใจช้าๆสมมติ3 2 1ครบ15วิแล้วค่อยๆดึงขึ้นครับดึงขึ้นค้างไว้ทีนี้จะยืดไหล่หน้านะฮะของแขนขวาเนาะ
2: จ้า
0: ค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกตินะสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราค่อยๆผ่อนนะครับ
2: ค่อยๆผ่อนอีกแล้วใจดีจัง
0: คนละผ่อนกันนะเดี๋ยวมาดูถ้าเราไปเนาะสิที่เราจะมาเล่นกับเก้าอี้กันบ้างเดี๋ยวเราลองเลยอันดับแรกนะครับแอมให้พี่แอมนั่งไม่ต้องเต็มเนาะนั่งครึ่งเก้าอี้พอจะได้มีระยะเหลือนะฮะโอเคท่านี้จะเป็นท่ายืดบริเวณน่องนะครับเดี๋ยวให้พี่แอมคล้องผ้าเนาะไว้ที่ฝ่าเท้าเลยโอเคจากนั้นค่อยๆเหยียดตั้งส้นเท้าไว้ที่พื้นนะครับเข่าตึงเนาะจากนั้นค่อยๆออกแรงดึงให้ขาเนี่ยเข้าหาลำตัวไม่ต้องยกขาครับไม่ต้องยกขาวางส้นเท้าไว้เนาะแล้วดึงเข้ามาจะรู้สึกตึงบริเวณน่องท่านี
2: ้ถ้าได้ยินเสียงพี่เลิมไม่ต้องตกใจนะ
0: ครับ
2: ลืมกินข้าวเมื่อกี้นี
0: ้ทำอย่างนี้ค้างไว้นะฮะเหมือนเดิมเลย10ถึง15วิ
2: แล้วหลังตรงไหมหลังไง
0: หลังเนี่ยตรงก็ได้ครับแต่ตรงก็จะดีกว่าเนาะ
2: ตรงไ
0: หมลักษณะประมาณน
2: ี้ไอ้นี่ยาวไงผ้าพี่ยาว
0: ลองกดส้นเท้าลงที่พื้นก่อนนะฮะทำถึงสมมุติ3 2 1ครบแล้วเราก็

0: าง
1: จ้า
0: โอเคครับตั้งคนเท้ารอเลยเอาผ้าคล้องมาครับออกแรงดึงให้รู้สึกตึงบริเวณน่องนะฮะ
1: ตึงตึงตึง
0: ตึงไหมฮะ
1: ตึง
0: นั่นแหละฮะ
1: ตึงตึงตึงมีเรื่องแล้ว
0: คนละตึงครับ
1: เอาเหรอไม่จะไม่รักได้จ้าโอเคไหม
0: ค้างไว
1: ้
0: สามสองหนึ่งโอเคผ่อนได้ครับท่านี้น้องก็จะไปยืดบริเวณน่องสำหรับใครที่เดินขึ้นมาเดินทั้งวันเดินขึ้นกระไดนะครับเราก็สามารถใช้ท่านี้เนี่ยยืดได้เพราะว่าบางคนเนาะเดินทั้งวันขึ้นรถขึ้นลาใช้ร่างกายเยอะนะครับมาถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจทำให้เราปวดเมื่อยได้ท่าพวกนี้ก็จะบรรเทาเพื่อให้เราใช้ชีวิตในวันต่อๆไปได้ครับ
1: แล้วก็พวกใส่ส้นสูงด้วย
0: ใช่เพราะว่าพวกคนที่ใส่ส้นสูงเนี่ยน้องเขาเก่งตลอดท่านี้ช่วยได้เหมือนกันก็ฝากไว้นะคะกับท่ายืดเหยียดเนาะกับท่าขนหนูนะครับสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยหาได้ง่ายมากเลยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าเราจะเอาผ้าขนหนูเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์ของกำลังกายให้หายเมื่อยได้ด้วย
3: ใช่ค่ะดีมากเลยนะคะใช้เวลาไม่นานแถมยังทำให้ร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่นผ่อนคลายจากการทำงานหนักมาทั้งวันด้วยค่ะ
4: ใช่เจ๋งสุดๆเลยครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แพงๆด้วยนะขอบคุณมากนะครับ
5: เดี๋ยวฉันว่าเมื่อกี้นะที่เขาสอนท่าออกกำลังกายยังไม่ครบนะมันยังเหลืออีกท่านึง
1: ท่าอะไรอ
5: ่
1: ะ
5: เหรอเดี๋ยวจะบอกให้นี่ท่านี้ค่อยๆไปนี่ปั๊บทาดาดาดาดาดาดาดาว้าว
2: ไม่ได้ผมไม่ให้เบอร์สามแล้วนะ
5: เบอร์สามไม่เอาเดี๋ยวฉันจะเอาเบอร์สารามาให้แกไม่ได้ไม่ได้จังหวะนี้ต้องชำระ
1: ไป
6: ขอโทษครับท่านประธานกราบขอโทษอีกรอบครับท่านประธาน
7: อีร่มนี่ก็ทิ้งๆไปเลยไป
6: ได้ครับ
7: มันเจ็บนะเนี่ย
6: ก็ท่านประธานไม่ได้บอกป้องเลยครับว่าให้โยนร่มไปทางไหนอ่ะ
7: โอ้ยตายแล้วโอ้ยสมองนี่ไม่ได้เรื่องเลยฉันใช้เลขาฉันดีกว่าน้องอิงจ๋าช่วยไปเช็ดเก้าอี้ให้พี่ด้วยจ้า
3: ได้ค่ะ
7: น้องอินคือว่าที่พี่ให้เช็ดเนี่ยให้พี่นั่งไม่ได้ให้ตัวเองนั่ง
3: อ๋อละค่อยค่ะขอโทษค่ะได้ค่ะ
6: ครับท่านประธาน
7: ไม่ได้เรื่องเลยนะเดี๋ยวพี่เช็ดเองดีกว่า
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทรเราอยู่กันที่ปราสาทหิน

0: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
1: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
0: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
1: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
0: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
1: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี
0: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20หมวนจำจงดีนี่นะ
1: เอ๊ะ20หมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
0: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ไม้ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล้
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
1: เย้พวกเราทำได
0: ้อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
1: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะคุณพ่อบ
1: อยสวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
0: พบกับเรา2คนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้ท็อกเซียนะคะที่จะมาคุยกันถึงเรื่องลูกรักลูกน้อยกลอยใจของเราวันนี้นะคะรายการของเราและก็เรา2คนจะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสร้างความมั่นใจและก็ความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยไม่มีใครสำคัญเท่าคุณพ่อคุณแม
1: ่ใช่แล้วครับ
0: และวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนก็คงเจอในแต่ละบ้านก็จะมีปัญหาต่างกันไปปัญหากอขอคองอแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะมาร่วมกันสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับลูก
1: โอ้ยเรื่องอะไรนะวันนี้
0: อุ้ยของปวดน้องแพทย์อะโอ้ยอะไรอะใครที่ต้องห่วงอะพ่อบอยคะตอนเด็กๆไม่มีของเล่น
1: โอ้โหไม่ได้เลยเด็กหลายๆคนฮะชอบของเล่นพอจะมีใครมาแตะหรือมีใครมาขอแบ่งเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่ได้เลยฮะ
0: ไม่เล่นก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานี้มีทุกบ้านแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะมีหลายครอบครัวหลายบ้านที่เจอปัญหานี้เหมือนกันและวันนี้นะคะเราจะมีครอบครัว5ครอบครัวค่ะพี่บอยที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันกับหัวข้อว่าลูกรักนักแบ่งปันค่ะ
2: และนี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีประสบการณ์เรื่องลูกหวงของบ้างฮะ
3: น้องภูก็จะเป็นคนที่หวงของของตัวเองไม่ยอมแบ่งให้เพื่อนค่ะเหมือนคุณแม่บอกว่าน้องภูหนูมีของเล่นหนูแบ่งให้เพื่อนสิลูกเขาบอกไม่ได้ของน้องภูมีแค่ชิ้นเดียวนะคุณแม่ถ้าน้องภูแบ่งให้เพื่อนแล้วน้องภูจะเล่นอะไร
1: เขาจะเล่นคุณพ่อเก๋ครับ
4: พ่อนี่คือเวลาน้องเขาห่วงของครับเขาแบบจะชอบแบบยื้อยุดฉุดกระชากกับเพื่อนเงี้ยครับ
0: อ๋อแย่งกันเลยอย่างนี
4: ้ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมคะ
4: กลัวโตขึ้นไปแบบเขาจะรุนแรงอะไรเงี้ย
0: กลัวจะติดนิสัยมีความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยไปตอนโต
4: จะติด
1: นี่คือมีอาการออกมาเลยแหละครับความกังวลนี้ของคุณพ่อคุณแม่จะเกิดจากลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการหวงของของลูกแต่คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วฮะเพราะเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จะมาพูดคุยและวิเคราะห์เรื่องนี้กับเราขอเรียนเชิญคุณหมอจูนครับ
2: จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นใจดีของเราแพทย์หญิงโชสิตาภาวสุทธิภัยสิทธิ
0: ์คุณหมอจูนค่ะคุณหมอจูนค่ะเป็นยังไงคะได้ฟังเรื่องความกังวลของคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับทั้ง5ครอบครัวบ้างมั้ยคะ
5: ก็เบื้องต้นเลยคงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ
0: มาถึงช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะเรามีเกมมาให้เล่นกันด้วยเกมนี้ชื่อว่า Guessing Game นะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่าง
1: นี่เราไปรู้จักกับครอบครัวแรกเลยครอบครัวน้องตั้นนะครับเจอกับคุณพ่อคุณแม่น้องตั้นแล้วคราวนี้ไปรู้จักน้องตั้นกันดูครับ

0: ของเราท่านจะให้ไหม
1: ดูจากที่น้องตั้นเล่นกับเพื่อนแล้วดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีห่วงของแต่ว่าถ้าเป็นของรักล่ะน้องตั้นเล่นอยู่เพลินๆแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาอีกคนนึงน้องตั้นจะแบ่งให้เพื่อนเล่นไหมครับ
2: คุณพ่อคุณแม่ครับนี่ของรักด้วยนะฮะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
3: คิดว่าน้องตั้นน่าจะแบ่งของเล่นให้เพื่อนนะคะ
2: อ๋อคุณแม่มั่นใจเลยว่าน้องตั้นแบ่งของเล่นให้เพื่อนเป็นยังไงครับน้องตั้น
1: และของรักของน้องตั้นเพื่อนก็ได้เล่นด้วย
2: แบ่งครับ
4: กับใครน้องตั้นแบ่งให้ด้วยอันนี้เรามองพฤติกรรมนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
5: ก็จริงๆก็แปลว่าจริงๆในช่วงวัยเนี่ยเป็นช่วงธรรมชาติเลยที่เริ่มรู้จักของรักแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกหวงนะคะนั้นก็แต่ก็จะเห็นว่าน้องตั้นมีลักษณะลังเลแต่จริงๆแล้วก็แปลว่าเขาแบ่งปันเป็นนะคะเขารู้จักการเล่นร่วมกันกับเพื่อนได
4: ้ถึงแม้ว่าจะเป็นของรักแต่ว่าก็รู้จักแบ่งปันได้น้องคนต่อไปเลยดีกว่าน้องไทนี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วครับไปรู้จักน้องไทนี่กันเลย
6: ไทนี่ครับไทนี่ชอบเล่นของเล่นไหมอ่ะ
7: ชอบมี
6: มีอะไรบ้างอะคะ
7: กระต่ายกระต่ายมีแมว
6: ชื่ออะไรบ้างครับ
7: ชื่อหมาแทนชื่อดินโด
6: ไทนี่รักดินโดไหม
7: รักดินโดย้ายขนนี้เลย
6: เคยกอดด้วยเหรอ
7: เคยกอด
6: อ้าวแล้วถ้าอย่างนี้มีเพื่อนมากอดดินโดบ้างอะไทนี่ได้ไหม
7: ไม่ได้
6: ทำไมอ่ะ
7: เพราะดินโดไม่ใช่ของคนอื่นมันเป็นของไทนี่
6: ของไทนี่คนเดียวเลยเหรอ
7: ของไทคนเดียว
1: มาดูน้องไทนี่เล่นกับเพื่อนครับแน่มีแย่งเพื่อนด้วยโอ้โหการเล่นของเด็กนี่ชุลมุนน่าดู

0: เล่นอยู่ดีๆเพื่อนมาขอเล่นไทนี่ก็ดึงกลับและถ้าเป็นของเล่นที่ไทนี่รักล่ะมีเพื่อนเข้ามาอีกหนึ่งคนจะเป็นอย่างไรกันเนี่ย
1: ของรักของน้องไทนี่พ่อคุณแม่ครับมือที่3มาอีกแล้วคุณพ่อคิดว่ายังไงฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ว่าไม่แบ่งฮะ
1: คิดว่า
2: ไม่แบ่ง
1: คิดว่าไม่แบ่ง
2: ครับ
0: คุณพ่อคิดว่าน้องไทนี่ไม่แบ่งแน่ๆปรากฏว่าเพื่อนก็ได้เล่นด้วย
1: น้องไทนี่แบ่งนี่เป็นการเล่นรถแบบคุณสตรีเด็กเลยนะฮะไม่เคยเห็นชุดนี้เล่นรถกันมาก่อนเลยนี่นาคุณหมอจูนว่ายังไงครับ
3: ค่ะเป็นพฤติกรรมที่น่ารักมากเลยนะคะก็จะเห็นว่าน้องไทนี่เนี่ยก็มีธรรมชาติคือพฤติกรรมที่ดูเขาจะหวงของอย่างชัดเจนในตอนต้นใช่ไหมคะแต่นี้ก็จะเห็นว่าตอนสรุปเนี่ย เขาเป็นเพื่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือพอเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องคนก็มีผล
4: อ๋อเห็นไหมคะคือพอเป็นเพื่อนที่รู้จักสนิทกันเห็นกันบ่อยๆก็สามารถแบ่งปันกันได้ง่ายขึ้นโอ้โหเอาละค่ะขอเชิญประมวลน้องไทนี่ด้วยแล้วมาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะพี่บอยค่ะ
1: ครอบครัวของน้องกล้าว
5: ชื่ออะไรคะ
6: ชื่ออะไรครับ
5: ชื่อน้องกล้าว
7: กี่ขวบอะ
5: ขวบขวบ
7: น้องกล้าวหวงของไหม
5: ไม่หวงไม่ต้องห่วงของให้เพื่อนเล่นด้วย
7: ใครบอกให้น้องก้าวแบ่งของให้เพื่อน
5: ย่าไม่ใช่พ่อพ่อด้วยแล้วก็น้าด้วยแล้วก็ย่าด้วยย่าต้องแบ่งของเล่นเพื่อนด้วยถ้าเพื่อนมีของเล่นเหรอ

0: ไม่แบ่งนะ
1: น้องก้าวรักคุณพ่อแค่ไหนคร
0: ับ รักเยอะ
2: มาดูน้องก้าวเล่นของเล่นครับไม่ยอมให้เพื่อนเล่นด้วยโอ้โหมีกอดด้วยดูเหมือนจะห่วงมากแต่ถ้าเป็นของเหมือนกันสองชิ้นล่ะน้องกล้าวเล่นอยู่เพลินใดนั้นวิ่งก็วิ่งเข้ามาและจะไปแตกของเล่นครับ
3: คราวนี้ของเล่นที่เหมือนกัน2ชิ้น
4: แม่คิดว่าน้องอาจจะบอกให้ไปเล่นอีกชิ้นนึงค่ะแต่ชิ้นนั้นน้องเขาจะเล่นอยู่ห่วง
3: ฮะ
4: เพราะว่ามีอีกชิ้นนึงเนี้ยแบ่งให้เพื่อนได้ถ้ามี2ชิ้นนะคะ
3: อ้าวน้องกล้าวจะทำยังไงนะของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นแบบนี้
2: ของเหมือนกัน2ชิ้นเพื่อนจะได้เล่นอีกชิ้นไหมเนี่ย
0: เล่นไม่ได้ไกล
2: และเพื่อนก็ได้เล่นครับ
3: น้องกล้าวแบ่งนะตอนที่เป็นรถโดเรมอนมีคันเดียวยื้อยุดฉุดกระชากเลยถือว่าเป็นคลิปโหดของเด็กมากนะฮะเมื่อสักครู่นี้แต่พอเป็นของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นแบ่งครับคุณหมอครับ
5: จริงๆคือของ2ชิ้นถ้าเป็น2ชิ้นที่เหมือนกันทำให้เด็กแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีของ2ชิ้นที่เหมือนกันเขามีแล้วชิ้นหนึ่งเขาสามารถให้เพื่อนเล่นอีกชิ้นหนึ่ง
6: โอ้โหอันนี้ก็เป็นวิธีการลดปัญหาเรื่องของเด็กหวงของได้เหมือนกัน
3: ไปดูครอบครัวของน้องภูแล้วก็ไปดูความน่ารักของน้องภูกันครับ
7: น้องภู
1: บ้านน้องภูมีของเล่นที่รักไหม
7: น้องภูมีของเล่นเกมรถตำรวจแล้วก็รถแข่งคันใหญ
1: ่ชอบไหม
7: จิ๊บคือ
1: แล้วถ้ามีคนมาเอาของเราไปอ่ะเราทำไงอ่ะ
7: ต้องไปแจ้งตำรวจ
1: แล้วน้องภูห่วงของไหมคะ
7: ไม่ห่วง
1: น้องภูใครสอนน้องภูว่าให้แบ่งเพื่อน
7: คนมาก
1: ยิ้มยิ้มยิ้มรอร
2: อมาดูน้องภูเล่นกับเพื่อนโอ้โหวิ่งเร็วจริงๆเพื่อนจะขอเล่นแต่ก็วิ่งไม่ทันน้องภูมาแตะไม่ได้และถ้าเป็นของเล่นที่น้องภูชอบมากล่ะครับ
3: พวกแม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมีมือที่3มาอีกแล้ว
8: คุณแม่ว่าที่บ้านไม่มีรถแบบนี
3: ้ครับ
8: น้องจะไม่แบ่งแต่ว่าน้องก็จะแบบจับแล้วก็หันหลังพาหนี
3: หลีกไป
8: น่าจะหลีก
3: น้องผู้น้องผู้ทำอย่างไรน้องผู้ทำอย่างไร
2: ของเล่นชิ้นที่น้องผู้ชอบและรักมากหยิบมาเล่นเองจะแบ่งไหมครับเพื่อนไม่ได้แตะเลยครับ
3: น้องผู้ใหม่แบ๊
6: จริงด้วยพาหนีฉันไม่รู้เรื่องฉันหมุนล็อก360องศาคุณหมอคะอย่างนี้อธิบายได้ยังไงบ้างคะ
5: ค่ะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกเลยนะคะว่าของเล่นชิ้นใหม่ มันเป็นสิ่งที่เขากำลังให้ความสนใจเขากำลังสำรวจอยู่อันนี้แบ่งยากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ที่เด็กเล่นแล้วรู้สึกพออันนี้เขาถึงจะเริ่มรู้สึกอยากจะแบ่งปันได
6: ้ยังมีความน่ารักของน้องอีกหนึ่งท่านใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วครับครอบครัวของน้องปันปันครับวันนี้คุณแม่คุณยายมาด้วยกันน้องปันปันครับ
1: ที่บ้านปันปันมีของเล่นเยอะไหม
7: เยอะมาก
1: แล้วถ้ามีคนมาขอปันปันปันปันจะให้ไหม
7: หยิบมาก่อน
1: ปันปันรู้จักห่วงของไหมคะ
7: ไม่รู้จัก
1: แล้วปันปันรู้จักแบ่งปันไหม
7: รู้จักก็แบ่งเพื่อนไง
1: ใครสอน
7: ป้าปั๊มหมาม
2: าดูน้องปันปันเล่นกับเพื่อนครับเล่นสนุกเลยครับเพื่อนขอก็ไม่ให้มาดูของเล่นที่น้องปันปันรักมากครับน้องปันปันชอบเล่นรถ

0: ีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาครับเอาละสิ
1: คุณยายคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นครับคุณยาย
2: ไม่ยอมแบ่ง
1: คุณยายคิดว่าไม่ยอมแบ่ง
2: ไม่ยอมแบ่ง
1: เพราะอะไรครับคุณยายครับ
2: เขาหวงของอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อหวงของเลยปันปัน
0: มาดูครับจะแบ่งของรักไหมปรากฏว่าน้องปันปันให้เพื่อนเล่นครับ
1: ปันปันแบ่งฮะสงสัยน้องน้องเด็กผู้หญิงสวยถูกใจปันปันคุณหมอจูนครับ
3: ยังไงคะคุณหมอ
4: ค่ะอันนี้ก็ต้องเอ๊ะน้องปันปันนี่กำลังแอบชอบน้องสาวคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะมันก็คือจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องคนแล้วก็ไม่เสมอไปด้วยนะคะถึงแม้จะดูเหมือนมีธรรมชาติของความหวงของอยู่แต่ก็แปลว่าจริงๆเขาแบ่งปันได้นะคะ
3: อย่างนี้คราวนี้เราต้องมีสถานการณ์เพิ่มขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเกิดมีอีกสถานการณ์นึงจะเป็นอย่างไร
0: นั่นก็คือของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นน้องปันปันเล่นเพลินอยู่คนเดียวมีเพื่อนอีกคนเข้ามาครับ
1: คุณแม่จ๋าคราวนี้ไม่ใช่เด็กผู้หญิงแล้วครับเป็นเพื่อนผู้ชายคุณแม่คิดว่ายังไงฮะ
5: คิดว่าน่าจะแบ่งเพราะว่าเป็นของเล่นที่เหมือนกันนะคะ
1: ของเล่นเหมือนกันน่าจะแบ่งคุณยายละครับ
2: เหมือนกันค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวปันปันคราวนี้ผู้ชายนะลูก
0: ของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นปันปันยึดไว้คนเดียว
3: นี่ไงเขาบอกว่าเด็กๆบางทีเราคาดเดาอะไรเขาไม่ได้เลยนะคุณหมอคะอันนี้มีของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นด้วยแต่ว่าเพื่อนเป็นเด็กผู้ชายไม่แบ่งซะอย่างนั้นแม่น้องปันปันยังไงคะคุณหมอจูนคะ
4: สงสัยอาจจะต้องพอสรุปว่าเอ๊ะปันปันแอบชอบเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้หรือเปล่านั้นก็คือความชอบก็มีผลใช่ไหมคะเพื่อนที่ชอบเพื่อนที่รักก็จะแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพศก็อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ว่าเป็นเพื่อนเพศเดียวกันแล้วจะแบ่งเสมอไป
3: ค่ะ
1: ครับ
3: โอ้โหทีนี้เรามาดูเรื่องของบทสรุปของเรากันบ้างดีกว่าเพราะว่าเด็กๆแต่ละคนอย่างที่บอกเราก็เดาใจกันยากมากเลยนะคะมีทั้งหวงแล้วก็ไม่หวงเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เองสนิทกับลูกอยู่กับลูกตลอดก็ยังทายถูกบ้างไม่ถูกบ้างเลยเราจะอธิบายได้อย่างไรบ้างคะคุณหมอจูนคะ
4: ค่ะงั้นก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าหวงของนะคะกับเรื่องแบ่งปันเป็นคนละเรื่องกันนะคะหวงของเป็นธรรมชาติของเด็กวัยช่วง2ถึง4ขวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามวัยนะคะไม่แปลกถ้าเด็กจะรู้สึกหวงของนะคะถ้าเรามองดีๆอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเขาเริ่มรู้สึกรักสิ่งที่เขาได้รับมาสิ่งที่เขาเริ่มรู้สึกเป็นเจ้าของแต่แบ่งปันเป็นอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคอยฝึก
3: เอาละค่ะได้ฟังคำสรุปของคุณหมอกันไปแล้วแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าลูกๆของเราอยู่ในสถานการณ์ที่ของกินไม่เท่ากันจะเป็นยังไงครับนี่ฮะจานนึงมีอีกจานไม่มีอันนี้งงนะครับน้องงงอ้าวทำไมอีกจานนึงมีล่ะเปิดดูบ้างนี่ไงนี่เรียกว่าเปิดเยาะเย้ยฮะเปิดเยาะเย้ยว่าของฉันมี2ของเธอไม่มีนะหยิบขึ้นมาแล้วครับชิมซะหน่อยนี่น้องไทนี่น้องไทนี่ทานเก่งฮะป้อนเพื่อนด้วยโอ้ไม่รู้ว่ามีน้ำใจหรือไม่ชอบนะครับพ่อของแม่ครับต่อไปน้องปันปันครับมาเปิดสองเอาหยิบเลยอันนี้ไม่ต้องรออันนี้ไม่ต้องรอเลยฮะแบ่งให้โอน่ารักมาก น้องตันน้องตันเป็นไงโอ้ยนี่ขนมปังน่าทานมากขนมปังนี่เด็กต้องชอบนะฮะน้องตันบีออกมาโอ้โหกลัวเพื่อนอ้วนอันนี้กลัวเพื่อนอ้วนให้แค่นั้นก็ทานแค่นั้นป้อนด้วย
2: ป้อนเลย
1: น้องครูครับน้องครูได้ขนมปังขึ้นมาแล้วน้องครูกำลังบิดขึ้นออกสลับนี่โอ้เด็กใต้เขามีลีลากันอย่างนี้นะครับโอ้มีแบ่งกันครึ่งนึงเลยแล้วมาถึงน้องก้าวครับก้าวเปิดมีไหมไม่มีนี่ของก้าวมีก้าวแบ่งครึ่งเช่นกันโอ้แต่แบ่งส่วนน้อยกว่าให้นะครับส่วนน้อยกว่า
3: หมอจุนครับพอมาเป็นของทานได้ปรากฏว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็แบ่งนะคะอันนี้เราจะอธิบายพฤติกรรมนี้ยังไงอะคะ
4: อันนี้ก็จริงๆอย่างที่ว่าของกินเนี่ยแบ่งได้ง่ายกว่าของที่เป็นของเล่นซึ่งเป็นของที่เด็กรักแล้วก็หวงรู้สึกเป็นของตัวเองนะคะแต่ที่แน่นอนเลยก็คือเด็กทุกคนแบ่งปันเป็นนะคะแล้วก็แบ่งปันได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอันเนี้ยเริ่มจากของกินก่อนเลยนะคะเวลาเราฝึกลูกให้แบ่งปันก็คือของกินแบ่งง่ายกว่าให้เด็กฝึกแบ่งปันด้วยของกินก่อน
3: อ๋อโหเห็นไหมคะว่าทุกภาพที่เราเอามาให้ดูเนี่ยมันเล่าเรื่องอะไรบางอย่างแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเราจะฝึกลูกให้เป็นนักแบ่งปันก็ทำได้ไม่ยากโดยเริ่มจากของกินก่อนมันจะง่ายกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาดูกันวิธีรับมือว่าจะทำอย่างไรนะคะกับพฤติกรรมลูกหวงของแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: ช่วงที่2ของรายการ
1: พ่อแม่สู้สู
0: ้ในช่วงนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะโดยมีครอบครัวจากทางบ้านกันบ้างละแต่ละครอบครัวก็มีเทคนิคในการรับมือกับพฤติกรรมลูกหงของแตกต่างกันไปประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างก็แล้วแต่เทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัว

0: ก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะคนโตเขาก็จะมีนิสัยค่อนข้างที่จะชอบแกล้งชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องคนกลางค่ะห่วงของกับพี่ชายกับน้องจะมีแบบว่าน้ำใจกับน้องรักน้องแต่ว่าไม่ค่อยรักพี่เท่าไหร่อะค่ะค่ะส่วนคนเล็กเนี่ยก็จะแบบว่าแอนตี้กับทุกคนเลยทั้งสองคนชอบเล่นคนเดียวไม่ให้ใครเล่นห้ามยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบว่ามีนิสัยแบบนี้ค่ะ
1: เฉพาะถ้าเป็นของเขาเนี่ย
0: น้องโอเขาก็จะห่วงของกับเฉพาะโดยเฉพาะกับพี่ชายนะคะเขาจะหวงแต่ถ้าเกิดว่าน้องอะค่ะกับน้องชายเขาจะแบบว่าให้เขาจะแบบว่าแบ่งปันเพราะว่าแม่ก็จะคอยบอกเขาไงคะว่าต้องแบ่งน้องนะเพราะว่าเราเป็นพี่เราต้องเสียสละให้น้องอย่างเงี้ยค่ะ
2: สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นปัญหาไหมคะที่เขาไม่ยอมแบ่งให้พี่ชาย
0: น่าจะค่ะเหมือนแบบว่ามันเป็นแค่แบบว่าเหมือนเป็นแง่เดียวอะค่ะเหมือนให้แต่น้องกลายเป็นแบบว่าเขาก็เป็นน้องเหมือนกันไงคะคนกลางอะค่ะน้องโอเขาก็เป็นน้องเหมือนกันเขาก็อยากได้จากพี่แต่ไม่ให้พี่ค่ะเหมือนแบบเป็นการแบบไม่แบ่งปันพี่อย่างเงี้ยค่ะ
1: บางทีมันเลยกลายเป็นปัญหานิดนึงคือกลายเป็นน้องอันนี
0: ่ต้องแบ่งน้อง
1: ใช่ต้องแบ่งอย่างเดียวเล
0: ย
1: จะไม่ได้อะไรจากน้องเลยบางทีเราก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เป็นปัญหานะคะเพราะว่าพี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเล่นอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนึงก็ค่อยๆค่ะค่อยๆทำความเข้าใจกับน้องเพราะน้องเขายังเล็กอยู่อีกอย่างนึงเราต้องเข้าใจเขาธรรมชาติเขาหลายๆอย่างนะคะแต่พอแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเราคุยไปเรื่อยๆอุ้ยเขาเข้าใจเขารู้เรื่องเขาพอจะแบบแบ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นั่งตรงนี้อ่ะนั่งตรงนี้ลูกเนี่ยของเล่นเนี่ยมันมีชิ้นเดียวใช่ไหมถ้าหนูเป็นพี่น้องกันเปล่าเป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องกันใช่ไหมต้องแบ่งกันหรือเปล่าร ักกันไหมลูก
3: ร
1: ักจริงเปล่างั้นให้พี่อ่านเล่นบ้างได้ไหมนะพี่อ่านน้องให้ดูก็ค่อยๆพูดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไปจริงๆแล้วพ่อแม่ทุกคนมีพื้นฐานรักลูกมากๆอยู่แล้วบางทีก็ต้องเข้าใจทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวน้องด้วยคือจะให้พี่มาเสียสละอย่างเดียวมันก็ใช่เรื่องเพราะว่ากลายเป็นว่าเขาก็จะไม่ได้เล่นอะไรเลยต้องให้น้องหมดเลยคือเราก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาไปครับจริงๆมันพี่แบ่งปันให้น้องมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะฮะคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการปลูกฝังที่ให้เขารู้สึกว่าเขาต้องดูแลน้องนะเขาต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่อีกในนึงเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกเขาด้วยเพราะว่าจะให้เขาแบ่งน้องทั้งหมดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เล่นอะไรอยู่ก็ตามน้องจะเอาต้องได้หมดแล้วตัวเองต้องนั่งดูน้องเล่นมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับ
2: น้องโอน้องอ่านครับคุณพ่อคุณแม่บอกหนูว่าอะไรครับ
3: ให้แบ่งปันด้วยให้แบ่งปันด้วย
2: แล้วหนูแบ่งปันกันไหมครับ
3: แบ่ง
2: ยังไงอ่ะแบ่งอะไรกันอ่ะ
3: แบ่งขนมเล่นแต่ขอเล่นกันของเล่น
1: การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องใช้ความเข้าใจอย่างเดียวครับแล้วก็ต้องใจเย็นอธิบายค่อยๆบอกเขาอะฮะแล้วผมคิดว่ามันจะซึมซับเอง
2: แล้วแบ่งกันดีไหมครับ
3: ดี

0: ็นพี่ต้องแบ่งให้น้องมีครอบครัวไหนเคยใช้บ้างครับ
1: ค่ะพอดีน้องเนี่ยของไทนี่เนี่ยเพิ่งเกิดปีนี้6เดือนก็ยังตัวเล็กๆอยู่นะคะก็คือจะใช้วิธีการว่าน้องยังแบบยังเล็กอยู่นะอะไรเงี้ยไทนี่แบ่งของเล่นให้น้องหน่อยนะเพราะน้องตัวเล็กอ่อนแอกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้แบบเทคนิคนี้แต่ว่าคำว่าพี่แบ่งต้องแบ่งให้น้องเสมอไปเนี่ยคือไม่อยากใช้คือค่อนข้างจะกลัว

0: ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนพี่เนี่ยจะไปแอนตี้น้องกลายเป็นแบบไม่ชอบน้องเลยหรือเปล่าคือคำว่าพี่ต้องแบ่งน้องเสมอเนี่ยคิดว่าโดยส่วนตัว
1: เหมือนบังคับเก
0: ิน
1: ไปมีของอะไรต้องให้น้องหมดเลย
0: ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะใช้เทคนิคในการพูดคำไหนอะไรดีถ้าคุณหมอมีคำแนะนำก็จะดีมากเลย
1: ครับ
2: เอาละค่ะที่สำคัญเลยตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารว่าจริงๆแล้วก็คือเด็กต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้
3: ค่ะ
2: นะคะนั่นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่ได้เป็นฝ่ายไปเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือเป็นผู้ให้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือเด็กจะต้องรู้สึกว่าเขาได้ทั้งให้แล้วเขาก็เป็นผู้รับด้วยนะคะแล้วก็คือการที่ยิ่งถ้ามีพี่น้องก็คือแปลว่าพี่ก็มีความสุขน้องก็มีความสุขก็คือมีความสุขไปด้วยกันก็คือจะต้องให้เขารู้ว่าเนี่ยวิธีให้และรับก็คือทั้งพี่และน้องก็มีความสุขไปพร้อมๆกัน
3: แล้วยังมีอีกหนึ่งสถานการณ
1: ์ใช่แล้วแหละครับอีกหนึ่งสถานการณ์อีกหนึ่งครอบครัวของน้องเจ้า

0: เขาจะเป็นเด็กที่ร่าเริงไม่ค่อยงองแงไม่ขี้งองแงนะครับสนุกแล้วก็ช่างพูด
1: จ๊อจ๊อจ๊อจ๊อไหนจ๊อค่ะอะไรกันคะดู
0: เขาจะเล่นเองได้เล่นนู่นเล่นนี่หยิบนู่นหยิบนี่มาเล่นได้เขาอะไรที่เคยเล่นแล้วเอามาเล่นเล่นคนเดียวนั่งเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยครับได้
2: จะมีห่วงบ้างของห่วงสมบัติบางทีจะไปข้างนอกอย่างเงี้ยต้องหอบตุ๊กตาหอบของเล่นที่ตัวเองเล่นอยู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่เราจะห่วงเขาก็ห่วงของเรื่องของการห่วงของเพราะว่าจ้าวเนี่ยจะเป็นลูกคนเดียวเพราะว่าพอเขาห่วงของเนี่ยเขาจะเล่นกับคนอื่นไม่ได้เราจะต้องคอยระวังตลอดเขาจะตีเลยนะ
2: เขาห่วงรุนแรง
0: เขาห่วงเวชชาเวลาเขาห่วงนะครับใครจะมาแตะของเขาไม่ได้เลยอย่างตั้งแต่เล็กๆมาเลยครับเขาจะห่วงทุกอย่างเลยนะที่เป็นของเขาซึ่งคือถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนกับมีใครไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นของเล่นของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อันน
2: ี
0: ้มือไวด้วย
1: มามาพี่ทีจ้ะพี่ทีทำมามาจ้ะมามาพี่ทีเตะของเล่น
2: ก็เลย
0: เนี่ยก็เลยห่วงกังวล
2: แล้วก็คุณย่าก็เลยบอกว่าไม่งั้นก็ต้องพาเขาเข้าสังคมเผื่อจะได้เจอเพื่อนเจออะไรอย่างนี้แล้วเขาจะได้ปรับตัวซึ่งจริงๆตอนพาน้องเข้าโรงเรียนก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะคะแต่ก็ลองพาไปดูเผื่อว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมพอเขาไปเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพฤติกรรมนี้ก็ตามไปเนาะ
0: ก็ลงใช่คือไปโรงเรียนใหม่ๆคุณครูจะมาบอกว่าน้องผลักเพื่อนกระเด็นไปชนตู้เราก็
2: ถามว่าทำไมหรออะไรเงี้ย
0: ใจแป้ว
2: แย่งของเล่น
0: แย่งของเล่นกันคือพอเกิดเหตุการณ์พอครูเล่าเนี่ยกลับมาเราก็จะต้องจัดการเลยเราจะต้องเจ้าจ้าวทำอย่างนี้ไม่ได้นะลู
2: ก
0: หนูผลักเพื่อนทำไมเขาก็จะเล่านะ
2: ก็เพื่อนมาแย่งของเล่น
0: ก็จ่าไปเอาลูกบอลมาแล้วเพื่อนก็จะมาแย่งอย่างเงี้ยเขาก็ผลักบอกว่าจ่าต้องแบ่งเพื่อนเล่นนะลูกถ้าหนูไม่แบ่งเนี่ยหนูมีลูกบอลลูกเดียวแต่ถ้าเกิดว่าหนูแบ่งเพื่อนเนี่ยหนูก็จะได้เล่นลูกบอลได้เล่นตัวต่อได้เล่นอย่างอื่นที่เพื่อนเขาเล่นอยู่เราก็แบ่งกันเล่นหนูแบ่งลูกบอลให้เพื่อนเพื่อนแบ่งตัวต่อให้หนูหนูก็จะมีหลายอย่างเล่นหนูก็จะมีของเล่นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะสอนเขาก็ฟังนะแล้วก็เขาจะชอบป้าป้าสอนเขาจะชอบไปบอกคนอื่นถ้าอย่างกับคุณย่าเขาคุยกับคุณย่าเขาเงี้ยเขาจะบอกว่าป้าป้าสอนว่าต้องแบ่งปันเขาบอกเขาจะไปบอกต้องแบ่งปัน

จริงๆบางทีก็ยังไม่แบ่งถ้าเกิดยังอยากมากอยู่เงี้ยก็ยังไม่แบ่งแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีว่าเขาก็เข้าใจที่เราสอนที่เราพูดนะคำว่าลูกห่วงของใช่ไหมครับนิยามของมันครอบครัวเราจะมองว่าเด็กเนี่ยที่เขาห่วงของครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกรักของสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดแล้วก็อาจจะเป็นช่วงครูวัยของเขาพอดีที่ช่วงวัยเนี้ยซึ่งถ้าเกิดไปคุยกับคนอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นช่วงขวบวัยแต่ว่าซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้โตขึ้นเขาก็จะเรียนรู้ได้เองแต่ถ้าเกิดมันเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับเราก็จะต้องป้องกันไว้ก่อน

0: มีเป็นวิธีการไฮโซนิดนึง
1: ค่ะ
0: ออกงานสังคม
1: ออกงานสังคม
0: เข้าสังคมนั่นเองนั่นคือพาไปโรงเรียนเลยครับมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างฮะอ้าวทำยังไงครับ
2: น้องภูอ่ะให้คุณป้าซึ่งเป็นคนทางภาคใต้มาเลี้ยงเพราะว่าคุณแม่มีงานประจำน้องก็จะพัฒนาการช้าไม่เดินไม่พูดก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าทางแก้คือเปลี่ยนพฤติกรรมพี่เลี้ยงนะคะเพราะพี่เลี้ยงก็พูดภาษากลางไม่ได
0: ้
2: พูดใต้อย่างเดียว
0: ครับ
2: สองต้องพาน้องเข้าโรงเรียนเพื่อให้น้องเข้าสังคมใครมาหาที่บ้านน้องจะร้องเลยกลัวคนมากคุณแม่เลยพามาที่โรงเรียนบุญรัก
0: ครับ
2: แล้วก็คือดีขึ้นค่ะ
0: ครับ
2: เดินได้พูดได้ทันทีเลยเดือนเดียวเพราะน้องพร้อมแล้วแต่ว่าน้องไม่ยอมพูดเองและตอนนี้ทางแก้ของคุณแม่ก็คือน้องมีปัญหาว่าน้องอ่ะเป็นเด็กคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นเลยที่บ้านมีแต่คุณพ่อกับคุณแม่สองคนแก้ปัญหาของคุณแม่ตอนนี้ก็คือตอนเช้าก็จะถามน้องว่าวันนี้แม่จะแวะปั๊มหนูซื้ออะไรไปฝากเพื่อนไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วก็พอตอนเย็นก็จะสอบถามน้องว่าหนูแบ่งใครบ้าง
0: ครับ
2: แล้วเขาก็จะตอบว่าไงคะอ๋อวันนี้มีเพื่อนมาขอข้าวเหนียวหนูนิดนึงวันนั้นซื้อข้าวเหนียวให้แล้วหนูไม่แบ่งหมูให้เพื่อนเหรอลูกก็คุณพ่อก็ขอแต่ข้าวเหนียวนี่แม่เขาไม่ได้ขอหมู
0: จะแบ่งหมูทำไมครับ
2: เขาจะมีเหตุผลของเขาตลอด
0: อ๋อครับคุณหมอครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วก็จะเป็นวิธีที่ถ้าพูดถึงเนี่ยจะเหมาะมากเลยกับเด็กที่เป็นลูกคนแรกหรือลูกคนเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตสถานการณ์สองสถานการณ์นี้ต่างกันเพราะว่าเมื่อกี้เป็นลูกหลายคนก็เด็กอาจจะมีโอกาสให้มากกว่าปกติแต่ลูกคนเดียวหรือลูกคนแรกมักจะเป็นเด็กที่ยังไม่เคยชินเพราะว่าไม่มีโอกาสในการให้
1: ค่ะ
3: เมื่อเด็กเนี่ยเรียนรู้ก็เรียนรู้ผ่านการสังเกตคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเขาก็ทำพฤติกรรมแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงให้เขาเห็นวิธีการเอาของไปให้บ้างแล้วก็เราก็พาเขาไปด้วยนะคะการไปเห็นคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือการเปรียบเทียบเห็นว่าโอ้เขาเป็นเด็กที่มีของเยอะแยะเลยกับเด็กที่ไม่มีของเลยพอเขาได้ให้แล้วเราชื่นชมเขาเด็กก็จะรู้สึกมีความสุขเวลาคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมเด็กก็จะรู้สึกภูมิใจและอยากทำอีก
1: ค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกอย่างฝึกกันได
0: ้
1: มีเทคนิคอยู่และที่สำคัญสำคัญที่ตัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
0: และช่วงต่อไปคุณพ่อคุณแม่อย่าพลาดนะครับเพราะถึงเวลาสำคัญแล้วเราจะมาดูยุทธวิธีเล่นคุยอ่านครับ
3: อันนี้เราก็จะเหมือนกับเอามาใช้ในกระบวนการอย่างการที่ปกติเด็กๆก็อาจจะต้องมีดื่มนมนะคะดื่มน้ำผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่กระบวนการผลิตคือเด็กก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการทำเพราะนั่นคือพอเขาเอาไปให้เนี่ยเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าปกติน
1: ี่ฉันทำครั้งเองนะ
0: เราหาคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกันเราเองนะปรบมือมาเลย
1: พี่บอยเป็นลูก
0: แม่นี่สอนไรนี่สอนไรนี
2: ่วันนี้แม่จะสอนน้องภู
0: ครับ
2: คั้นน้ำส้มนะลูก
0: ขอบคุณครับ
2: ครั้งแรกเลยนะ
0: ต้องไรแน่เลยครับ
2: อ้าวเวลาจะทำนี่คุณพ่อทำให้เรียบร้อยแล้วนะผ่าเรียบร้อย
0: สามาให้ด
2: ้
0: วย
2: น้องภูดูนะน้องภูดูนะลูกเวลาจะทำมือข้างซ้ายต้องจับอย่างนี
0: ้
2: แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็หมุนนะลูกไหนน้องภูลองทำให้คุณแม่ดูหน่อยแม่จะได้ไม่ต้องทำเอง
0: เอามือซ้ายจ
2: ับ
0: อย่างนี้มือขวาจับที่ส้มแล้วก็หมุนหุ้ยสนุกจังเลยอ่ะนี่เป็นวิธีการที่ทำให้ลูกสนุกไปด้วยนะครับหมอจูนคร
3: ับ ก็คือเด็กจะรู้สึกอยากให้มากขึ้นเมื่อเขามีส่วนร่วมแล้วก็มันก็เป็นความสนุกด้วยในการที่จะให้
1: กลับบ้านชวนลูกคั้นน้ำส้มกันเลยดีกว่าเนาะว่าเรามองข้ามไปนะคะ
0: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ชอบนึกว่าเราจะเล่นของเล่นซื้อของเล่นอันนั้นจริงๆแล้วเรื่องใกล้ๆตัวในครัวอะไรที่ไม่ได้อันตรายไม่ใช่ไปสอนลูกลูกวันนี้มาหั่นแตงกวากันเถอะไม่ได้ไม่ควร
0: แต่ไม่ต้องให้ใช้ของมีคม
1: ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับ
1: โอ้โหนี่เป็นวิธีการเล่นนะคะการสอนผ่านการเล่นถือว่าเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งด้วยเอาละค่ะจากการเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูยุทธวิธีต่อไปนั่นก็คือการคุยค่ะการพูดคุยเมื่อจะสอนลู ้ให้รู้จักการแบ่งปันนะคะอะไรบ้างที่เราควรพูดหรือไม่ควรพูด
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามีประโยคตัวอย่างใช่ไหมคะ
0: มีประโยคตัวอย่างด้วยครับมาดูประโยคแรกกันเลยครับอย่าหวงแบบนี้สิลูกมีใครเคยพูดบ้างครับอ้าวคุณแม
2: ่น้องภู
0: ฮะ
2: หนูฟังแม่นะลูกหนูอย่าหวงของลูกหนูต้องรู้จักแบ่งปันที่โรงเรียนคุณครูสอนไหมลูก
0: ครับ
2: ถ้าหนูมีของเล่นชิ้นนึงหนูแบ่งให้เพื่อนเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนเล่นเบื่อเพื่อนก็คืนหนูนะลูก
0: ครับแม่มีอีกไหมฮะคุณพ่อคุณแม่ครับ
4: ก็จะบอกว่าน้องก้าวครับอย่าหวงของนะครับ
0: ครับ
4: ของมีตั้งหลายอันลูกแบ่งเพื่อนเล่นได้แบ่ง
0: นี่สอนลูกหรือหาเรื่องลูกครับพ่อ
4: สอนครับสอน
0: อ๋อครับผมคือบอกน้องก้าวเลยอย่าหวงของนะลูก
4: ใช่ครับก็คือทำหน้า
0: ฟังไหมครับคุณพ่อ
4: ส่วนใหญ่จะไม่ฟังครับ
0: เอ้าบอกขนาดนี้ยังไม่ฟังอยู่แล้วเนี่ย
4: ใช่คร
0: ับแล้วทำยังไงครับพ่อฮะ
4: ก็คือถ้าพูดเขาเสียงแข็งบางทีเขาจะไม่เชื่อครับแต่แบบถ้าค่อยๆพูดกับเขาอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อมากกว่าครับ
0: ครับผมนี่คือประโยคว่าอย่าหวงของแบบนี้สิลูก
1: คุณหมอจูนครับ จริงๆมันเป็นคำพูดที่ควรหรือไม่ควรพูดคะ
3: ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ควรนะคะ
0: ไม่ควรพูดครับ
1: ทำไมล่ะคะเราต้องรู้เหตุผลสิประโยคนี้
3: ประเด็นอยู่ตรงที่คำว่าอย่านะคะเพราะว่าเด็ก 2-4 ขวบเนี่ยเป็นช่วงวัยกำลังต่อต้านพอดีคำว่าอย่าเนี่ยมันทำให้เด็กรู้สึกว่าทำไมห้ามยิ่งอยากทำอยากรู้อยากลองนะคะเพราะฉะนั้นคือคำว่าอย่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ค่ะอย่างนี้เพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่ไม่ควรพูดนะคะ
0: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดคือพ่อภูมิใจเวลาที่หนูแบ่งของเล่นให้เพื่อนครับนี่ประโยคควรพูดอยู่ตรงนี้เลยครับ
1: ฟังแล้วมันแบบมันพราว
3: นั่นคือแทนที่เราจะห้ามเราใช้วิธีการชมเมื่อเขาทำ
0: ครับ
3: นะคะ
1: ค่ะ
3: นั่นคือพอเวลาเขาทำปุ๊บเราชิงหาโอกาสในการชมเลย
0: ครับ
3: นะคะพอยิ่งเราบอกว่าเราภูมิใจมากนะคะเด็กก็จะอย่างที่คุณนินาบอกเลยมันจะรู้สึกเหมือนหัวใจพองโตถูกชมอ่ะ
1: อ่ะนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งประโยคเดี๋ยวมาดูประโยคต่อไปเลย
0: ประโยคต่อไปเลยนะครับประโยคนี้ถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยนะอ้าวคุณพ่อพูดยังไงครับ
4: น้องก้าวครับถ้ายังไม่แบ่งเนี่ยเพื่อนจะไม่เล่นกับหนูนะเพื่อนจะหนีหนูนะหนูจะเล่นคนเดียวหนูเล่นไม่สนุกนะครับ
0: ครับแล้วพอเราพูดกับลูกไปแล้วน้องก้าวเป็นยังไงบ้างฮะ
4: ก็คือเขาก็จะเริ่มใจอ่อนนะครับกลัวเพื่อนหนีไม่มีเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยครับ
0: กลัวเพื่อนจะหนีกลัวจะไม่มีเพื่อนเล่น
4: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับประโยคนี้ครับถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยค
1: ุ
0: ณหมอ
1: จริงๆฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนะคะตามความคิดของผู้ใหญ่เนาะก็จะไม่แบ่งเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยอันนี้จริงๆเป็นประโยคที่ควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดคะ
3: ประโยคนี้นะคะอาจจะพูดได้แต่จริงๆแล้วไม่ควรพูดค่ะ
0: ไม่ควรพูดนะครับ
1: อ่ะทำไมล่ะคะคุณหมอ
3: จริงๆถ้าเราอ่านประโยคดีๆจริงๆมันจะเป็นลักษณะการขู
1: ่
3: ถูกไหมคะเรากำลังขู่ว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้เขาจะเจอแบบนี
1: ้
3: แต่สถานการณ์จริงอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่แบ่งเพื่อนแต่เพื่อนก็ยังเล่นด้วยมันกลายเป็นสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันไม่เป็นจริงตามนั้นไปละ
0: อาจจะมีอะไรบางเรื่องไปขัดแย้งกันก็ทำให้เด็กสับสนว่าอ้าวนี่ไงเพื่อนเล่นด้วยอยู่เลยไม่เห็นต้องแบ่งเลยอ๋อครับแล้วคราวนี้มาดูประโยคที่พูดในสถานการณ์นี้กันครับประโยคที่ควรพูดก็คือถ้าเกิดว่าเข็มยาวถึงเลขนี้แล้วต้องสลับให้เพื่อนเล่นบ้างนะลูกนะ
3: เรื่องต้นคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเรื่องเวลาถูกไหมคะเพราะนั่นคือการใช้เข็มชี้ว่าชี้เลขนี้นะคะมันทำให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมนะคะแต่นี้เรากำลังบอกวิธีการสำหรับเขาในการที่มันถึงเวลาแบ่งปันแล้วเมื่อกี้เขาได้เล่นมาพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาแบ่งละ
0: เหมือนกับให้เขาได้รู้เวลาด้วยครับ

0: ถึงอีกหนึ่งประโยคดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าประโยคนี้จะควรหรือไม่ควรพูด
1: คำพูดต่อไปครับถ้าแบ่งของเล่นให้เพื่อนเขาก็จะแบ่งให้เราสนุกกว่าเดิมตั้งเยอะ
0: ดูชวนเชื่อนิดนึงนะคะ
1: ใช่แล้วครับ
2: บอกเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือจะใช้เรื่องของกินมากกว่าค่ะ
1: ค่
2: ะก็บอกถ้าไทนี่แบ่งของกินให้เพื่อนนะอีกหน่อยหนูก็จะมีของกินของเพื่อนมาแบ่งด้วยนะหนูก็จะมีของกินหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่ฮะคำพูดนี้เป็นยังไงครับหมอครับ
0: ควรหรือว่าไม่ควรพูดคะ
3: ค่ะประโยคนี้เนี่ยจริงๆก็คือวิธีการพูดก็คือเราจะเหมือนกับบอกให้เด็กว่าวิธีการว่าเอ๊ะพอแบ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือจริงๆก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้
0: ค่ะ
3: นะคะก็เหมาะกับการที่เราให้เด็กเนี่ยใช้ได้ว่าเออก็คือถ้าเขาแบ่งแล้วเขาก็รอดูว่าเพื่อนจะแบ่งให้เขาไหม
1: เพราะฉะนั้นประโยคนี้ควรพูดอ้าวนี่ฮะถ้าแบ่งเพื่อนเล่นคุณแม่จะซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้เลยนี่ฮะ
3: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ให้เด็กรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรมันต้องมีของแลกเปลี่ยน
1: ครับ
3: ใช่ไหมคะมันเหมือนจะถ้าเขาจะให้อ่ะเขาต้องได้รับก่อนซึ่งอันนี้เป็นวิธีการสอนที่ผิด
1: ครับอันนี
0: ้แม่ติดสินบนนะคะคุณหมอ ใช่ไหมอันทำแบ่งนั้นลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้อีกตัวนึงเลยไม่เหมาะไม่เหมาะอันนี้แอด
1: นี่คือคำพูดที่ไม่ควรพูดครับ
0: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์ทั้ง3สถานการณ์นะคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ที่ควรและไม่ควรพูดค่ะ
1: แล้วมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายครับนั่นคือยุทธวิธีการอ่านก็คือหนังสือนิทานนี่แหละครับหนังสือนิทานที่เราอ่านให้ลูกเราฟังเป็นการบ่มเพาะนิสัยของลูกให้รู้จักการแบ่งปันได้ด้วย
0: แล้วมันต้องใช้เทคนิคยังไงในการเล่านิทานให้ลูกแล้วลูกถึงจะสามารถซึมซับแล้วก็สนใจเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปันได้ค่ะคุณหมอ
3: ค่ะเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่น้ำเสียงนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่าน้ำเสียงแบบเป็นเสียงเดียวเลยนะคะก็จะไม่รู้สึกว่ามีความรู้สึกเชื่อมโยงหรือว่ารู้สึกเหมือนเวลาเราอินกับละครนะคะนะคะเพราะนั้นก็คือการใช้น้ำเสียงเนี่ยเป็นการกระตุ้นอารมณ์ร่วมของเด็กทำให้เด็กรู้สึกมันมีอารมณ์ร่วมแล้วก็รู้สึกไปกับพ่อแม่ด้วย
1: โอ้ถ้างั้นผมมีมือโปรอยู่ตรงนี้เลยฮะถ้าเกี่ยวกับการเล่าข่าวน้ำเสียงมือโปรลองสักนิดนึงฮะ
0: เอาแบบเสียงเนิบๆก่อน
1: อ่ะเนิบ
0: ๆกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดแดงแป๊ดเขียวตี
1: เออไม่แบ่งนะเล่นคนเดียวดีกว่า
0: ลูกเดินไปเล่นรถเรียบร้อยแล้ว
1: ไม่เอาแล้ว
0: แล้วถ้าเราอ่านอย่างเงี้ยกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดแดงแป๊ดเขียวปี
1: เสียงที่ทำให้เด็กเพลินฟังแล้วก็เห็นภาพเลย
0: อืม
1: ครับคุณแม่ลองดูฮะ
2: ได้ค่ะคือเริ่มนี้เนี่ยชื่อฮอตจี้ขี้ห่วงนะคะ
1: ครับ
2: ฮอตจี้จึงคิดได้ว่านี่ถึงเวลาที่เขาควรจะเลิกขี้ห่วงสักทีเชิญสนุกกันให้เต็มที่เลยฮอตจี้ประกาศ
1: ว้าวโอ้โหนี่ใช่เลยนี่อยู่ทีมภาคคอนทนิกป่ะคะเนี่ยโอ้โห
0: เล่าบ่อย
1: นี่ก็เป็นการใส่น้ำเสียงใส่น้ำเสียงให้เห็นภาพเลยเหมือนกันครับเนี่ย
3: ค่ะก็คือทำให้เด็กเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจากในนิทานนะคะมาเชื่อมโยงกับคำว่าแบ่งปัน
0: ต้องเน้นเทคนิคน้ำเสียงการเล่าให้มันดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจผ่านทางนิทานด้วยค่ะ
1: และในวันนี้ครับเราก็ได้มาสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษายุทธวิธีต่างๆในการรับมือกับการหวงของของลูกๆอย่างครบถ้วนเลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงจะได้เปลี่ยนความคิดสมัยนะคะว่าจริงๆลูกเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจยากเลยนะคะและคนที่จะเข้าใจลูกได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละค่ะ
1: และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebookสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอจูนนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: และขอขอบคุณครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัว
1: ขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับขอบคุณครับ
0: เอาล่ะค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างพ่อแม่สำคัญที่สุด
1: ถูกต้องแล้วครับพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้ๆ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับเกมกับวัยรุ่นดูจะเป็นเรื่องยากมากครับที่แยกพวกเขาออกจากกันแต่สำหรับแคปเชิงของเราวันนี้เกม

0: เก่งไปอ่ะพี่ยิงไม่โดนเลยเมื่อเราถึงยิงโดนอ่ะ
1: พี่เล่นแต่ปกติไงมือถือนี่มันเกมคอม
0: อันนี้จริงๆแล้วมันชื่อเกมอะไร
1: Counter Strike Global Offensive ครับ
0: ไอเกมนี้มันอยู่ใน e-sport หรือปะ
1: อยู่ใน e-sport ครับเป็นเกมที่ตอนนี้คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
0: คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
1: ออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
0: อ๋อคนเล่นออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดในคนไทยคนเล่นเยอะไหมในไทยเนี่ย
1: ไม่เยอะเท่าเกมตาตลาดต่างๆครับ
0: ถามนิดนึงเราเป็นนักกีฬา e-sport ใช่ไหม
1: ครับผม
0: อืมเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ที่1ที่2สลับกันไปครับ
0: ที่1แล้วก็ที่2เหรอเฮ้ยก็เก่งสุดแล้วเนี่ย
1: พูดหน่อยก็ได้
0: เอ้ย e-sport เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอ่ะ
1: มันจะมี MOBA กับ FPS แล้วก็พวกเกมต่อสู้อาร์เคดอ่ะครับ
0: MOBA คือพวกแบบอย่างเช่น ROV อะไรอย่างง
1: ี้ป่ะ ROV LOL
0: Dota 2อะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นประเภท FPS
0: FPS ย่อมาจากอะไรครับ
1: First Person Shooting ครับ
0: อ๋อ First Person Shooting ก็จะเป็นเกมพวกประเภทยิงปืน
1: ใช่เป็นแนวยิงปืนอย่างเดียวเลยฮะ
0: และอีกประเภทหนึ่งคืออะไรนะ
1: น่าจะเกมอาร์เคดที่เป็นแบบมีปุ่มแล้วก็มีจอเกมต่อสู้อะไรเงี้ย
0: Tekken
1: ประมาณน
0: ี้ Mario Capcom อะไรกันปะ
1: ใช่ผมไม่เคยเล่น
0: โอเคพวกนั้นก็นับเป็น e-sport เหรอ
1: นับครับมี4เกมมีอะไรพวกนี้ด
0: ้
1: วย
0: โอ้มี4เกมด้วยอันนี้มันมีแบบมันอยู่ใน4เกมมั้ยตัวนี้
1: ไม่ได้อยู่เพราะว่ามันรุนแรงไ
0: ว้อ๋อมันรุนแรงไปมันจะอยู่ในแบบเวอร์
1: ใช่เป็น e-sport
0: เราเคยแข่งขันในอันดับไหนมาแล้วบ้างของเกมเนี่ย
1: ก็ปีที่แล้วเพิ่งเคยบินไปเจอที่1ที่2ของโลก
0: บินไปเจอที่1ที่2ของโลกเราสามารถบอกได้มั้ยว่าที่1ที่2ของโลกคือทีมอะไร
1: ทีม Liquid กับ Vitality
0: ครับ Liquid กับ Vitality ในวงการเนี้ยเงินรางวัลมันสูงมั้ยพี่เคยได้ยินมาจริงว่ามันสูงเว้ยแต่พี่อยากรู้ว่ามันสูงแค่ไหน
1: ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ในไทยก็ลีกนึงก็ประมาณ500,000ประมาณนี้ครับมันจะแบ่งระดับกันไปที่1 300,000อะไรเงี้ยที่2 100,000
0: อ๋อแล้วถ้าระดับโลกอ่ะ
1: ระดับโลกก็งานพวกเมเจอร์เทียร์งานนึงก็เงินรางวัลรวม1ล้านดอลลาร์ประมาณนี้ครับ
0: เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์1ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ30กว่าล้านบาทตอนเด็กเราเป็นเด็กติดเกม
1: ป่ะตอนเด็กถ้าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆเลยไม่ค่อยติดนะเล่นกับเพื่อนมากกว่า
0: อืมแล้วเริ่มที่จะเล่นเกมจริงๆจังช่วงไหนครับ
1: ช่วงป.5 ป.6 ครับช่วงไปเล่นร้านเกมประมาณนั้นเลิกเรียนมาก็เก็บกระเป๋าที่บ้านแล้วก็เดินไปร้านเกม
0: เดินไปร้านเกมก็คือใช้เวลาอยู่กับไปร้านเกมเลยแล้วมันเริ่มติดเกมเมื่อไหร
1: ่เมื่อประมาณเข้าม.1 ครับ
0: เข้าม.1
1: ตอนนั้นติดมากเลยเที่ยงวันจนเที่ยงคืนอะไรเงี้ย
0: เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเล่นที่ไหนเที่ยงวันจนเที่ยงคืน
1: อ๋อในที่บ้านแหละพอเพื่อนเขาแบบเริ่มไปทำอย่างอื่นอะทำกิจกรรมอื่นผมก็ยังชอบเล่นเกมอยู่
0: ยังคงเล่นเกมอยู
1: ่ตอนขอที่บ้านซื้อคอมให้เขาก็ไม่ซื้อให้ตอนแรก
0: อ๋อขอที่บ้านซื้อคอมด้วยแต่ถ้าพี่เป็นพ่อแม่พี่คงไม่ซื้อให
1: ้ใช่แต่ผมก็ตอนแรกเขาก็ไม่ซื้อให้แต่ผมอะไปนอนบ้านเพื่อนประมาณอาทิตย์นึงก็ถึงจะซื้อให้
0: อ๋อหมายความว่าเราประท้วงเหรอ
1: ประท้วงว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่กลับบ้าน
0: โอ้แปลว่าติดมากๆเลยนะเราจะเล่นเกมให้ได้เลยต้องไปนอนบ้านเพื่อนแล้วประท้วง
1: ต้องได้ตอนนั้น
0: ต้องได้แล้วเขาก็ยอมซื้อให้
1: ยอมซื้อให้ครับ
0: หลังจากที่พ่อแม่ซื้อคอมให้เนี่ยไหมหรือว่าหนักกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิมอะ
0: หนักกว่าเดิมขั้นไหนครับ
1: ขั้นที่ว่าเมื่อก่อนเล่นร้านเกมก็ต้องถึงเวลาช่วงนึงมืดๆก็ต้องกลับบ้าน
0: ร้านเกมก็ปิดก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมครับ
1: แต่อยู่บ้านเราไม่ต้องปิดครับพ่อแม่ก็ไม่ได้มาคุมเวลาอะไรเท่าไหร
0: ่อ๋อคือพ่อแม่ก็ไม่ได้คุมด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องด้วยว่าเราเล่นแค่ไหน
1: ใช่ครับถึงเวลาเขากลับบ้านมาก็แค่ออกมานั่งกินข้าวแล้วกลับไปเล่นเกมต่อ
0: ก็แทบจะใช้เวลาทั้งวันท
1: ั้
0: งคืนอยู่กับเกมติดเกมขนาดเนี้ยส่งผลกระทบด้านอื่นกับเราไหม
1: ส่งกับการเรียนครับ
0: ส่งผลกระทบแค่ไหนครับ
1: ตอนม.3 ปลายภาคก็ติด16ตัว
0: ม.3 ปลายภาคติด16ตัว
1: ม.3 นี่แทบจะครองหมดแล้ว
0: ทั้งหมดแล้วปะเอาแล้วไงอ่ะติด0 16ตัวแล้วทำไงต่อ
1: แก้ไป15ตัว
0: แก้ไป15ตัวเหลือ1ตัว
1: ใช่แล้วเขามันเป็นวิชาของครูที่ปรึกษาผม
0: ครับ
1: การงานอาชีพเขาให้ผมไปทาสีรั้วโรงเรียนหรืออะไรทั้งอย่าง

0: อ๋อคือเหมือนไปให้ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อที่จะแก้สูง
1: แก้สู
0: ง
1: ให
0: ้แล้วเราทำไหม
1: ไม่ได้ทำครับเดินกลับบ้าน
0: เอาไม่ทำหรอ
1: ตอนนั้นแม่ไปด้วยผมบอกกลับบ้านดีกว่า
0: อ้าวคุณแม่ก็ไปด้วย
1: ใช่
0: แล้วแม่ก็บอกให้กลับบ้านดีกว่า
1: ผมก็บอกแม่
0: กลับบ้านบอกแม่กลับบ้านดีกว่าแล้วแม่ว่าไง
1: เขาก็งงๆครับว่าทำไมไม่แก
0: ้เอาแล้วแม่ก็ไม่แย้งเลยด้วยเหรอ
1: ก็แย้งผมก็ไม่ทำ
0: เราก็ไม่ยอม
1: เพราะว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส
0: ์ตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
1: รู้สึกโมโหครับเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรจากที่ในตำราเหมือนตอนเรียนเราไม่ได้เคยออกมาทาสีโรงเรียนไม่ได้เคยออกมาทำอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เลยไม่ยอมทำ
1: ใช่ก็เลยไม่ยอมทำ
0: ถ้าพอไม่ทำก็ติดศูนย์อยู่เหมือนเดิม
1: ก็ไม่จบ
0: ก็คือไม่จบม.3แปลว่าหลังจากไม่จบม.3เราก็ไม่ได้ขึ้นม.ปลายต่อถูกไหม
1: ไม่ได้ขึ้นครับมีช่วงเว้นว่างตอนนั้นก็พอไม่จบม.3ที่บ้านเขาก็ไม่ให้เล่นคอมแล้วก็โทรศัพท
0: ์ก็คือโดนทำโทษด้วยการที่ไม่ให้เล่นคอมไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลย
1: ใช่แล้วเขาก็ไม่คุยด้วย
0: แล้วเราไม่คิดจะไปเรียนต่อหรอครับ
1: ก็ไม่ได้คิดครับแต่แม่เขาเข้ามาพูดว่าให้ไปเรียนคอสนอต่อ
0: ทำไมถึงไม่คิดจะเรียนต่อครับ
1: มันเหมือนโดนยึดแล้วมันแบบไม่รู้คิดอะไรครับ
0: เหมือนเราเอาทุกอย่างที่เราชอบไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วตอนนั้น
0: อ๋อก็คือไม่เอาอะไรแล้วทั้งสิ้นเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไร
1: เพราะว่าน่าจะเป็นที่ตัวผมเองที่จัดการเล่นเกมไม่ดีพอ
0: ก็คือจัดเวลา
1: ชีวิต
0: ไม่ดีพอแบ่งเวลาไม่ดีพอ
1: ไม่อ่านหนังสือไม่ทำกันบ้านเล่นในเกมแล้วก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรตรงนี้ด้วย
0: ก็คือบวกที่ว่าเราที่บ้านไม่ได้ดูแล
1: ใช่เขาให้ผม
0: แล้วเรามีเกมแล้วก็อยู่กับเกมอย่างเดียวมาทำให้เราติดอยู่กับเกม
1: ทำให้เราอยู่กับเกมอย่างเดียว
0: ที่บ้านก็มีผลถูกไหม
1: ครับ
0: เกมก็มีผลฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นบทเรียนให้กับวัยรุ่นทุกคนที่กำลังติดเกมจนเกินพอดีครับในวันที่น้องเริ่มคิดถึงอนาคตจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าครับ

0: ครั้งนี้ละกัน
1: ดีครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวพี่ถามต่อน้องเอ็มคือตอนนั้นที่เราบอกว่าเราเรียนไม่จบต่างๆนานเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ไปเรียนกศนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเรียนจบไหมกศน
2: เรียนจบครับประมาณ6เดือนอะไรเง
0: ี้
2: ยเพราะเอาเกรดจากม.3มาเทียบกับกศน
0: แล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่อหรือ
2: ไม่ได้คิดนะตอนเรียนไม่ได้คิด
0: ไม่ได้คิดเลย
2: แต่ก็ยังเล่นเกมอยู่ครับ
0: ยังเล่นเกมอยู่จุดเริ่มต้นที่น้องเริ่มไปสนใจในการที่จะเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับ
2: หลังจากเรียนจบกศนก็ขอเวลาประมาณเขาขอเวลาเขาประมาณสักปีนึงเลยครับก็ลองกับด้านนี้ดู
0: ก็คือขอเวลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเล่นเกม1ปี
2: ใช่
0: ก็เปลี่ยนคอร์เตอร์เนี่ยนะ
2: ใช่เราที่ไม่ได้เรียนต่ออะไรเงี้ยครับ
0: ตอนนั้นเราเห็นช่องทางอะไรถึงแบบไปเข้าใน e-sport อ่ะครับ
2: ก็พวกคนเล่นเกมใช่มั้ยฮะเวลาเข้าไปงานเกมเนี่ยครับมันก็จะมีการจัดการแข่งขันงานต่างๆเราก็เห็นจากตรงนั้นนะ
0: เราเห็นไอดอลที่เขาเล่น e-sport เนี่ยเราเลยอยากเล่นตาม
2: ใช่ครับ
0: อยู่ดีเราไปเข้าอยู่ใน e-sport ได้ไงครับ
2: มันเพราะว่าผมแข่งเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆจนจากทีมเล็กๆแล้วไปเหมือนไปเข้าตาทีมคนที่แบบเป็นท็อปของประเทศเนี่ยครับผมชวนทำไปอยู่ด้วยครับ
0: คือเล่นเคาน์เตอร์เนี่ยเล่นเป็นทีมถูกไหมครับท
2: ี
0: ม
2: 5คนครับ
0: ทีม5คน
2: ทีมใน5คนมันจะมีตำแหน่งต่างๆครับถ้าสไนเปอร์แต่ทีมมันจะมีแค่คนเดียวแล้วผมเป็นเล่นสไนเปอร์
0: อ๋อคือเล่นสไนเปอร
2: ์ใช่คร
0: ับ แล้วทำไมเขาถึงสนใจเราอะสไนเปอร์สำคัญที่สุดหรอ
2: เหมือนทีมเขาไม่มีคนเล่นสไนอยู่แล้วด้วยครับแล้วเขาก็น่าจะอยากได้คนที่แบบเป็นหน้าใหม่ของวงการเข้าไปอยู่ในทีม
0: เราก็เลยตัดสินใจไปอยู่ในทีมเขา
2: ใช่ครับตอนนั้นเขา4คนที่อยู่ในทีมอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบผมรู้จักอยู่แล้ว
0: ก็คือ4คนที่มาพาเราเข้าทีมเนี่ยคือคนที่เป็นเก่ง
2: ชื่ออะไรอย่างเง
0: ี้ยมีชื่อแล้วก็เป็นแรงที่เก่งอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเขามีชื่อทีมไหมครับ
2: มีครับ7642ครับ
0: มันตอนนั้นเป็นสโมสรหรือยัง
2: ยังครับเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาเองคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: คือสร้างขึ้นมาเองถ้าเราเริ่มจริงจังที่จะเข้าไปอยู่ในสโมสรถึงตอนไหนครับ
2: ตอนที่เข้า7642เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมันมีศักยภาพที่ดีทุกคนตอนนั้นสโมสรแรกผมอยู่ที่จีนครับก็ตอนนั้นมันมีงานในไทยงานนึงที่เป็นงานค่อนข้างน่าจะใหญ่ที่สุดในไทยครับแล้ว
0: ชื่องานว่า
2: APS Thailandcounter pro league มั้งครับ
0: counter pro league อ๋อก็คือไปแข่งในงานนั้นแล
2: ้
0: วคือสโมสรที่จีนก็เห็นเรา
2: เหมือนคุยกันก่อนงานเริ่มอยู่แล้วครับว่าแบบดึงตัวอะไรประมาณนี้ครับ
0: อ๋อโอ้โหมีเป็นจริงจังมากเลยดึงตัวกันด้วย
2: คร
0: ับ แล้วตอนเราไปอยู่ที่จีนแล้วมันเป็นไงบ้างครับ
2: ต่างกับไทยตรงที่ว่าสโมสรเขามีตารางให้ว่าต้องฝึกซ้อมเวลานี้ถึงเวลานี้ประมาณนี้ครับ
0: เป็นตารางจริงจังเลยเหรอ
2: ใช่ครับจันถึงศุกร์ประมาณนะครับ
0: จริงไหมเนี่ยนี่คือเป็นนักกีฬา e-sport ถึงต้องมีตารางในการซ้อมการแข่งด้วยครับ
2: มีครับแต่ถ้าเป็นช่วงแข่งช่วงที่รายการสำคัญก็จะมีเวลาตื่นเวลานอนเนี่ย
0: โหขนาดเลยเหรอก็เหมือนเป็นนักกีฬาจริงเลยไหมเนี่ย
2: ใช่
0: มีการเก็บตัวก่อนแข่งใช่ไหมอะไรอย่างงี
2: ้มีครับ
0: มีด้วย
2: ใช่ครับ
0: แต่ลองเล่าชีวิตประจำวันคร่าวๆตอนที่เราอยู่ในทีมได้ไหมอยากรู้ขึ้นมา
2: ก็ตื่นประมาณเที่ยงครับแล้วก็บอกแมเนเจอร์ว่าเราอยากกินอะไรเขาจะออเดอร์มาให้
0: จริงป่ะก็คือสั่งข้าวเลย
2: เขาสั่งมาให
0: ้โอ้โหแล้วหลังจากนั้นล่ะ
2: บ่ายโมงก็วอร์มอัพส่วนตัวครับ
0: วอร์มอัพส่วนตัววอร์มอัพเล่นเกมเนี่ยนะ
2: ใช่ครับเล่นเกมเคาน์เตอร์นั่นแหละครับ
0: อ่า
2: แล้วบ่ายสองก็เราจะเริ่มสคริมก็คือการซ้อม5-5-5ครับ
0: ซ้อม5-5
2: 5-5ซ้อมไปจนถึงประมาณสักทุ่ม2ทุ่มประมาณนี้ครับ
0: เดี๋ยวนะก็คือซ้อมตอนบ่ายสองโอ้โหซ้อมกันที 5-6 ชั่วโมงเลย
2: ก็อาจจะเบรกสักชั่วโมงนึงในระหว่างช่วงกลางเนี่ยครับ
0: อืมก็คือมีโอ้โหก็มีซ้อมมีเบรกแล้วก็ซ้อมถึงสัก 2-3 ทุ่มแล้วไงต่ออะไรอย่างนั้น
2: แล้วก็ช่วงหลังก็น่าจะคุยข้อผิดพลาดที่ซ้อมวันนี้ครับ
0: ต้องมีฟีดแบคด้วยว
2: ่
0: าข้อผิดพลาดวันนี้เกิดอะไรขึ้น
2: ใครอยากจะคอมเมนต์ใครไหมอะไรเงี้ยครับ
0: ก่อนที่จะไปอยู่สโมสรเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งหรือยัง
2: ก็น่าจะระดับหนึ่ง
0: ระดับหนึ่งพอเข้าไปในสโมสรรู้สึกไง
2: มีคนที่เก่งกว่าหลายคนครับ
0: เยอะไหม
2: เยอะต้องฝึกซ้อมไปเยอะ
0: ก็คือแบบว่าพอเราเข้าไปเจอ
2: ของจริง
0: ของจริงขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกแบบรู้สึกไง
2: ท้อนิดหน่อย
0: ท้อด้วยเหรอ
2: เพราะว่าช่วงแรกๆน่าจะแพ้บ่อยมาก
0: อ๋อเพราะว่าเขาเก่งกันมาก
2: ใช่เขาเก่งกันอยู่แล้วเขาเป็นทีมกันอยู่แล้วเหมือนเราเพิ่งเข้าไปในตลาดใหม่ๆ
0: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: วินัยแล้วก็การทำงานร่วมเป็นทีมเพราะว่ามันต้องตื่นแล้วที่เราปกติเราไม่ได้ตื่นเลยครับ
0: อ๋อก็คือ
2: ต้องมาทำงานตลอด
0: ต้องฝึกทางวินัยฝึกการ ทำงานเป็นทีม
2: ใช่ครับ
0: ตอนอยู่สโมสรเนี่ยเขามีเงินให้ป่ะ
2: มีเป็นเงินเดือนให้ครับ
0: มีเงินเดือนให้ด้วยถามได้ไหมว่าเท่าไหร
2: ่ถ้าตอนอยู่จีนก็ประมาณ 50,000 ครับ
0: ฮะจริงปะเนี่ย
2: ครับ
0: 50,000เลยนะ
2: แล้วก็ไม่ได้รวมเงินรางวัลอะไรพวกนี้นะ
0: โหตกใจเยอะมากเยอะมาก 50,000 บาทต่อเดือนกับการที่เราเล่นเกมเฉย
2: ๆใช่ครับเล่นแต่เกม
0: ครั้งแรกที่เราเอาเงินมาให้ที่บ้านเนี่ยที่บ้านรู้สึกไง
2: ก็คิดว่าเราไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้อะไรเงี้ย
0: คุณพ่อคุณแม่ว่าไง
2: ก็ดีใจครับว่าเมื่อก่อนเหมือนขออย่างเดียวตอนนี้ผมก็ได้ให้บ้าง
0: คนทั่วไปที่เขาเล่นเกมเนี่ยเอาจริงแล้วเขาคงมองการที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นเรื่องที่เจ๋งมากคนคงอยากมาอยู่หนุ่มจุดเนี้ยเยอะมากกว่าที่เราจะมาถึงจุดเนี้ยเราแลกกันอะไรบ้าง
2: ก็ตั้งแต่เล่นเกมแรกแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเลยก็ไม่ค่อยมีสังคมเพื่อนเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้แฮงเอาท์กับเขาเลย
0: เราใช้เวลา
2: ก็นะ
0: แค่ 100% อยู่กับเกมเลยถูกไหม
2: แค่ 100% เลยครับคนในบ้านก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์มากอะไรครับมันจากห้องก็ต่อเมื่อไปกินข้าว
0: โอ้แค่นั้นเลยเหรอ
2: แค่นั้นเลย
0: อ๋ออันนี้อันนี้คืออยู่ในขั้นที่ว่าเราเล่นเกมหนักมากเราอยากจะแนะนำพ่อแม่ที่มีลูกที่กำลังติดเกมอะไรบ้างครับ
2: น่าจะเป็นใช้เวลาเขาเยอะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเหงาเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ออกไปทำงานเล่นได้เล่นแต่เกมอะไรครับ
0: แต่เกมก็คือเหตุผลที่เราเล่นเกมเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่มีเวลาเรียกว่าอะไรพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้เรา
2: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เราเข้าใจวัยรุ่นกับปัญหาเด็กติดเกมช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณหมอถึงวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันครับ

0: เล่นเกมแบบไหนยังไงถึงเรียกว่าติดเกมและถ้าเด็กติดเกมแล้วเนี่ยเรามีวิธีรับมือยังไงครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอคุณหมอโอจะมาให้คำแนะนำของเราวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับผม
0: คุณหมอครับแบบไหนถึงเรียกว่าเด็กติดเกมครับคุณหมอ
2: จริงๆสังเกตตัวเองได้นะคะเด็กติดเกมก็จะมีลักษณะก็คือการเล่นเนี่ยเล่นเราหยุดไม่ค่อยได้หรือการเล่นเนี่ยจำนวนเวลาของการเล่นหรือการที่ต้องใช้เวลากับเกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดเวลาที่ไม่ได้เล่นหรือบางทีลืมโทรศัพท์ก็จะรู้สึกเหมือนแบบโหวันนั้นมันแทบจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ

0: หรือว่ามีผลกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเช่นนอนดึกเพราะว่าเล่นเกมแล้วก็เริ่มไม่ได้จนตื่นสายไปเรียนไม่ทันงานไม่เสร็จหรือว่ามีผลกับเรื่องความสัมพันธ์แฟนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบเยอะเกินไปแล้วนะแบบมันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยก็ดูหลักๆพวกเนี้ยค่ะ
1: เราปกติเนี่ยคุณหมอมีเวลาจำกัดใช่ไหมครับคุณหมอให้ลูกเล่นเกมบ้างไหมครับ
0: ไม่เยอะ
1: แ
0: ทบแทบถ้าเป็นเกมพอดีเขาห้าหกขวบอ่ะเขาก็จะเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบเสริมทักษะอะไรไปก็ให้เล่นค่ะให้เล่นบ้าง
1: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กติดเกมมันผิดที่เด็กหรือผิดที่พ่อแม่หรือว่าผิดที่เกม
0: จริงๆไม่ต้องหาคนผิดแต่มันก็เป็นปัจจัยร่วมกันเนาะว
1: ่
0: าตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่าเกมมันมีหน้าที่ทำให้คนติดอยู่แล้วคือใครสร้างเกมมาแล้วทำให้คนไม่ติดเนี่ยแปลว่าแบบสร้างไม่เก่งละมันเจตนาเนี่ยมันก็ต้องการทำให้คนสนุกเพราะฉะนั้นพอเกมที่เล่นสนุกมันก็ธรรมดามากที่จะมีคนติดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเกมเด็กเองเนี่ยจริงๆด้วยธรรมชาติของเด็กเองเนี่ยเด็กก็ชอบทำอะไรตามความสุขตามความสนุกงั้นเด็กติดเกมได้ไม่ยากอยู่แล้วนะคะคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดเกี่ยวกับความสนุกเนี่ยพัฒนาดีพัฒนาเยอะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นสมองส่วนการมองเหตุมองผลคิดควบคุมความต้องการอะไรเนี่ยมันยังพัฒนาไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจัยร่วมที่กลายเป็นว่าเกมสนุกเด็กพร้อมติดบวกพ่อแม่ที่ไม่จริงจังหรือไม่มีวินัยหรือไม่มีการกำหนดกติกาปล่อยให้เป็นเด็กเป็นคนตัดสินใจว่าตัวเองจะเล่นแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนนอนกี่โมงเนี่ยมันก็จะจบ end up ด้วยการเป็นเด็กติดเกมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมกันและหลักๆเลยมันคือเรื่องของการที่ไม่ได้มีวินัยในการเล่นโดยพ่อแม่ไม่ได้กำหนด
1: ก็คือพ่อแม่ไม่ได้กำหนดมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่อยากจะถามนิดนึงครับบางคนถึงกับมองว่าแบบเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากอย่างเช่นเด็กแม่มีข่าวช่วงนึงว่ามีเด็กคนนึงเล่นเกมแล้วก็
0: หัวร้อน
1: ทำร้ายพ่อแม่แล้วก็คนเลยมองว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมาก
0: จริงๆก็ไม่ใช่เนาะตัวเกมเองเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีเยอะมากนะคะมันฝึกหลายอย่างมากฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เกมดีๆเนี่ยโอ้โหแบบเอาจริงก็สอนเยอะมากภาษาสอนเรื่องการวางแผนการคิดวิเคราะห์สอนเรื่องการทำงานเป็นทีมสอนเรื่อง creative thinking สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงก็ประโยชน์เยอะเพียงแต่ว่าถ้าใช้มันไม่เป็นแบบ
1: ถ้าใช้ผิดเน
0: า
1: ะ
0: ผิดเช่นไปทำจนไปเล่นจนมันแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยอันเนี้ยเกมมันก็เริ่มเป็นโทษละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเกมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียรุนแรงแต่การเล่นเกมไม่เป็นต่างหากหรือการที่เราทำให้เกมควบคุมชีวิตเราต่างหากอันนี้น่าจะทำให้เป็นปัญหา
1: แล้วถ้าพูดถึงว่าครอบครัวที่ว่าเขาไม่ทันได้ดูแลลูกแล้วก็ลูกเขาเนี่ยติดเกมไปแล้วจะห้ามก็ไม่ได้จะให้เล่นต่อโหยไม่ไหวแน่ๆเราควรทำยังไงดีครับ
0: คือพ่อแม่อย่าคิดว่าห้ามก็ไม่ได้แล้วคือยังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ควรเราก็ควรจะคุยกันว่าตอนนี้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาคืออะไรอะไรส่งผลกระทบต่อการที่เขาเล่นจนแบบเสียการเสียงานอยู่ในห้องตลอดเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือวัน10-11ชั่วโมงอยู่แต่กับเกมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องคุยกับลูกอยู่ดีว่าตรงเนี้ยเขามองว่ามันเป็นปัญหายังไงตอนนี้มันมีผลกระทบอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเนาะซึ่งบางอย่างเขามองไม่เห็นเราก็ต้องชี้เห็นว่าตอนนี้เขาเรียนตกลงไปมากเลยเขาเนาะส่งผลยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเราก็คุยกับเขาว่าจริงๆเราก็คิดว่าเขาเล่นได้แต่ว่าทำยังไงให้มันแบ่งเวลาได้โอเคเวลาเท่าไหร่ที่เขาคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เยอะเกินไปด้วยอันนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องคุยกันและที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องคุยกับเขาว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดได้คือเด็กหลายคนก็อยากจะ
1: โอ้พูดยากมากหมอผมเป็นเด็กชอบเล่นเกมเหมือนกัน
0: มันมีอ่ะก็คือหนึ่งก็คือรู้สึกหยุดไม่ได้เพราะมัน
1: ใช่เพราะมันสนุกมันอยากเล่นต่อ
0: เพราะมันสุขมันอยากเล่นต่อแม้แต่แบบว่าจริงๆก็คือต้องการความสนุกคำถามก็คือถ้าต้องการความสนุกเราเล่น24ชั่วโมงเลยได้ไหม
1: โอ้
0: มันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีลิมิตอ่ะว่าเข้าใจว่าต้องการความสนุกมีความสนุกรูปแบบอื่นอีกไหม
1: หมายความว่า
0: ที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลา
1: พ่อแม่ก็ต้องคุยกับลูก
0: ก็ลองหาความสุขรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่สนุกเท่าเกมที่เราจะต้องแบบโหเล่นสนุกมากเลยอ่ะแต่มันมีความสุขรูปแบบอื่นเด็กก็จะรู้สึกว่าก็พอจะ
1: ทดแทนกันได้
0: ทดแทนหรือแบ่งเวลาไปทำตรงนี้ได้บ้างมันก็จะได้ลดเวลาที่จะต้องอยู่กับเกมตลอดเวลาลงไป
1: ถ้าเปรียบเทียบยุคนี้กับในยุคของผมอ่ะของผมเป็นยุคเกมออนไลน์กับคอมแต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคมือถือละพ่อแม่ที่ปล่อยลูกกับมือถือนะครับส่งผลอันตรายต่อลูกมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็อันตรายคืออันตรายตั้งแต่เด็กเลยตัวหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วๆเนี่ยก็มีผลกับสมองของเด็กนะคะสมองส่วนสมาธิก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะว่าภาพมันเปลี่ยนตลอดงั้นเด็กก็จะชินกับการที่จะอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมางั้นเด็กพวกนี้จะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆไม่ค่อยได้
1: เพราะว่าสมาธิก็จะสั้นลง
0: พวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่แบบดูซนสมาธิสั้นแล้วก็สัมพันธ์กับภาษาที่ช้า
1: ครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยเราพบว่าพ่อแม่ก็จะใช้หน้าจอในการเหมือนกับใช้ควบคุมลูกอ่ะเช่นลูกกำลังร้องเพราะว่าเบื่อปั๊บเอาหน้าจอมายื่น
1: เงียบ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กก็ไม่เคยฝึกวิธีการควบคุมตนเองว่าทำยังไงเขาถึงจะสงบตัวเองเป็นเขาถึงจัดการกับอารมณ์ที่เกิดได้เขาถึงจะรอได
1: ้ครับ
0: ในพวกนี้โตมาแบบรอไม่ค่อยเป็นเพราะว่าทุกอย่างต้องแบบสนุกต้องมีอะไรมากระ
1: ตุ้นตลอดเวลา
0: อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมาเป็นเด็กโตที่พ่อแม่ปล่อยอยู่กับมือถือตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องการติดแล้วพอปัญหาการติดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ติดมันเสียการเรียนสัมพันธภาพไม่ดีนะคะสมองที่เวลาของการเป็นวัยรุ่นที่ควรจะพัฒนาทักษะด้านอื่นที่จะเจอตัวเองที่จะได้แบบทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็หายไป
1: เพราะเราเอาเวลาอยู่กับเกม
0: ใช่มัน EF ก็ไม่พัฒนาเลยเหมือนกันในวัยรุ่นเนี่ยก็จะโตเป็นแบบอาจจะหลายคนก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบทำไม่เจอสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือหลายครั้งก็อาจจะพัฒนาทักษะของการล้อไม่เป็น
1: ภูมิคุ้มกันต่ำ
0: เบื่อไม่ได้มันก็เป็นเด็กภูมิคุ้มกันต่ำแหละ
1: โอเคครับผมคือยกตัวอย่างของน้องที่เขาหันไปเล่นเกมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีใครสนใจเขาเขาเลยหันไปเล่นเกม
0: อันนี้คือนี่คือปัญหาใหญ่เลยของเด็กยุคปัจจุบันที่ติดเกมเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรสนุกอย่างอื่นทำมันพอเกมมันสนุกทุกคนก็วิ่งเข้าหาเกมแล้วก็เด็กหลายบ้านก็โตมาแบบกลับมาบ้านตอนเย็นก็ไม่เจอใครมันก็ต้องไปหาเพื่อนออนไลน์เล่นกันสนุกสนุกผ่านเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำใหเด็กๆก็หันมาใช้เกมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติมากเลยที่มนุษย์เราจะวิ่งหาความสุข
1: ครับ
0: งั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่เป็นความสุขเนาะก็ทำให้เขามีเวลาที่จะได้ทำอะไรที่มีความสุขในรูปแบบอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งไปติดเกมแล้วพอติดแล้วมันยากที่จะถอนมาโดยเฉพาะกับคนที่ก็ไม่มีเวลาอยู่ดี
1: แต่เขาบอกว่าก็เขาไม่มีเวลาเลี้ยงอ่ะ
0: ก็หากิจกรรมให้ทำถ้าไม่สามารถมีเวลาเลี้ยงก็ลองมอบความรับผิดชอบบางอย่างหากิจกรรมบางอย่างให้ทำอาจจะ
1: มอบหมายทัส
0: บางอย่างให้เขาทำมอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำเพื่อจะได้ลดเวลาที่เขาจะว่างเยอะแล้วก็ถึงจะไม่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องกำหนดเช่นเรื่องเวลานอนเรื่องอะไรก็เกมจะเล่นถึงกี่โมงกับแม่กับช่วงเย็นอาจจะไม่อยู่เลยแต่กลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเวลาที่เราอาจจะเก็บมือถือคุยกัน
1: แต่ซึ่งต้องบอกว่าถึงอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้
0: ค
1: ุ
0: ยกันอันนี้จะสำคัญก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ
1: ์ครับ
0: พอเด็กเขาเหงาเขาว่างเขาไม่มีความสุขเขาวิ่งหาความสุขอะแล้วหลายครั้งมันจะจบลงด้วยเรื่องเกมนี่แหละ
1: แล้วผมคิดว่าที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยบางครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันแต่ไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันเลย
0: อ๋อไม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ติดไงพ่อแม่ก็ก้มหน้ากับของตัวเองเหมือนกัน
1: จริง
0: ก็เลยกลายเป็นแบบครอบครัวที่อยู่กันแบบ
1: แบบมือถือ
0: มือถือของตัวเองแต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันซึ่งนี้ก็มันก็ทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาแบบไม่ใช่แค่เป็นเด็กติดเกมเนาะแต่ก็จะเป็นเด็กที่ว่างเปล่าข้างในไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความหมายของใคร
1: เยอะมากเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆครับสำหรับครอบครัวครับที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิธีการที่จะสามารถคุมลูกๆของท่านแล้วก็แก้ปัญหากับลูกของท่านที่ติดเกมได้นะครับก็แล้วก็สำหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยเกมมันเป็นเรื่องมันของสนุกจริงแต่เราควรแบ่งเวลากับมันให้ถูกที่และถูกเวลาแล้วหาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับรายการ Gen Y ของเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่มาให้คำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณนะครับผมเอาละครับและเวลาของรายการ Gen Y วันนี้ก็หมดลงแล้วครับในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: 1แสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โยเย
1: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: ดี

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับเกมกับวัยรุ่นดูจะเป็นเรื่องยากมากครับที่แยกพวกเขาออกจากกันแต่สำหรับแคปเชิญของเราวันนี้เกมเป็นสิ่งเดียวครับที่เขาทำได้ดีเราจะไปดูกันว่าเกมเนี่ย

ชื่อกิตติกวินรัตนสุคนอายุ21ปีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยู่สโมสรลูซิดดีมครับเกมที่ถนัดเคาน์เตอร์สไตล์ครับอันดับถ้าในไทยก็ที่1ที่2สลับกันไปครับ

0: ก่งไปอ่ะพี่ยิงไม่โดนเลยเมื่อเราถึงยิงโดนอ่ะ
1: พี่เล่นแต่ปกติไงมือถือเนี่ยมันเกมคอม
0: อันนี้จริงๆแล้วมันชื่อเกมอะไร
1: Counter Strike Global Offensive ครับ
0: ไอ้เกมนี้มันอยู่ใน e-sport หรือเปล่า
1: อยู่ใน e-sport ครับเป็นเกมที่ตอนนี้คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
0: คนเล่นพร้อมกันมากที่สุด
1: ออนไลน์พร้อมกันมากที่สุด
0: อ๋อคนเล่นออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดในคนไทยคนเล่นเยอะไหมในไทยเนี่ย
1: ไม่เยอะเท่าเกมตาตลาดต่างๆครับ
0: ถามนิดนึงเราเป็นนักกีฬา e-sport ใช่ไหม
1: ครับผม
0: อืมเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ที่หนึ่งที่สองสลับกันไปครับ
0: ที่หนึ่งแล้วก็ที่สองเหรอเฮ้ยก็เก่งสุดแล้วเนี่ย
1: จะพูดยังไงก็ได
0: ้อีสปอร์ตเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอ่ะ
1: มันจะมีโมบ้ากับ FPS แล้วก็พวกเกมต่อสู้อาเคดนะครับ
0: โมบ้าคือพวกแบบไม่ใช่ ROV อะไรอย่างงี้ป
1: ่ะ ROV LOL
0: Dota 2อะไรเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นประเภท FPS
0: FPS ย่อมาจากอะไรครับ
1: First Person Shooting ครับ
0: อ๋อ First Person Shooting ก็จะเป็นเกมพวกประเภทยิงปืน
1: ใช่เป็นแนวยิงปืนอย่างเดียวเลยฮะ
0: และอีกประเภทนึงคืออะไรนะ
1: น่าจะเกมอาร์เคดที่เป็นแบบมีปุ่มแล้วก็มีจอเกมต่อสู้อะไรเงี้ย
0: เช่น
1: ประมาณนี้
0: Mario Capcom อะไรกันปะ
1: ใช่ผมไม่เคยเล่น
0: โอเคพวกนั้นก็นับเป็น e-sport เหรอ
1: นับครับมี4เกมมีอะไรพวกนี้
0: ด้วยโอ้มี4เกมด้วยอันนี้มันมีแบบมันอยู่ใน4เกมมั้ยตัวนี
1: ้ไม่ได้อยู่เพราะว่ามันรุนแรงไ
0: ปอ๋อมันรุนแรงไปมันจะอยู่ในแบบเวอร
1: ์ใช่เป็น e-sport
0: เราเคยแข่งขันในอันดับไหนมาแล้วบ้างของเกมเนี่ย
1: ก็ปีที่แล้วเพิ่งเคยบินไปเจอที่1ที่2ของโลก
0: บินไปเจอที่1ที่2ของโลกเราสามารถบอกได้ไหมว่าที่1ที่2ของโลกคือทีมอะไร
1: ทีม Liquid กับ Vitality ครับ
0: Liquid กับ Vitality ในวงการเนี้ยเงินรางวัลมันสูงมั้ยพี่เคยได้ยินมาจริงว่ามันสูงเว้ยแต่พี่อยากรู้ว่ามันสูงแค่ไหน
1: ถ้าเป็นเคาน์เตอร์ในไทยก็ลีกนึงก็ประมาณ500,000ประมาณนี้มันจะแบ่งระดับกันไปที่1 แสนอะไรเงี้ยที่2 แสนนึง
0: อ๋อแล้วถ้าระดับโลกอ่ะ
1: ระดับโลกก็งานพวกเมเจอร์เทียร์งานนึงก็เงินรางวัลรวม1ล้านดอลลาร์ประมาณนี้ครับ
0: เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์1ล้านดอลลาร์นะครับประมาณ30ล้านบาทตอนเด็กเราเป็นเด็กติดเกม
1: ป่ะตอนเด็กถ้าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆเลยไม่ค่อยติดนะเล่นกับเพื่อนมากกว่า
0: แล้วเริ่มที่จะเล่นเกมจริงๆจังช่วงไหนครับ
1: ช่วงป.5 ป.6 ครับช่วงไปเล่นร้านเกมประมาณนั้นเลิกเรียนมาก็เก็บกระเป๋าที่บ้านแล้วก็เดินไปร้านเกม
0: เดินไปร้านเกมก็คือใช้เวลาอยู่กับไปร้านเกมเลยแล้วมันเริ่มติดเกมเมื่อไหร่
1: เมื่อประมาณเข้าม.1 ครับ
0: เข้าม.1
1: ตอนนั้นติดมากเลยเที่ยงวันจนเที่ยงคืนอะไรเงี้ย
0: เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเล่นที่ไหนเที่ยงวันจนเที่ยงคืน
1: อ๋ออันนี้ที่บ้านละพอเพื่อนเขาแบบเริ่มไปทำอย่างอื่นอะทำกิจกรรมอื่นผมก็ยังชอบเล่นเกมอยู่
0: ยังคงเล่นเกมอยู
1: ่ตอนขอที่บ้านซื้อคอมให้เขาก็ไม่ซื้อให้ตอนแรก
0: อ๋อขอที่บ้านซื้อคอมด้วยแต่ถ้าพี่เป็นพ่อแม่พี่คงไม่ซื้อให
1: ้ใช่แต่ผมก็ตอนแรกเขาก็ไม่ซื้อให้แต่ผมอะไปนอนบ้านเพื่อนประมาณอาทิตย์นึงก็ถึงจะซื้อให้
0: อ๋อหมายความว่าเราประท้วงเหรอ
1: ประท้วงว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่กลับบ้าน
0: โอ้แปลว่าติดมากๆเลยนะเราจะเล่นเกมให้ได้เลยต้องไปนอนบ้านเพื่อนแล้วประท้วง
1: ต้องได้ตอนนั้น
0: ต้องได้แล้วเขาก็ยอมซื้อให้
1: ยอมซื้อให้ครับ
0: หลังจากที่พ่อแม่ซื้อคอมให้เนี่ยเบาลงไหมหรือว่าหนักกว่าเดิม
1: หนักกว่าเดิมอะ
0: หนักกว่าเดิมขั้นไหนครับ
1: ขั้นที่ว่าเมื่อก่อนเล่นร้านเกมก็ต้องถึงเวลาช่วงนึงมืดๆก็ต้องกลับบ้าน
0: ร้านเกมก็ปิดก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมครับ
1: แต่อยู่บ้านเราไม่ต้องปิดครับพี่พ่อแม่ก็ไม่ได้มาคุมเวลาอะไรเท่าไหร
0: ่อ๋อคือพ่อแม่ก็ไม่ได้คุมด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องด้วยว่าเราเล่นแค่ไหน
1: ใช่ครับถึงเวลาเขากลับบ้านมาก็แค่ออกมานั่งกินข้าวแล้วกลับไปเล่นเกมต่อ
0: ก็แทบจะใช้เวลาทั้งวันท
1: ั้
0: งคืนอยู่กับเกมติดเกมขนาดเนี้ยส่งผลกระทบด้านอื่นกับเราไหม
1: ส่งกับการเรียนครับ
0: ส่งผลกระทบแค่ไหนครับ
1: ตอนม.3 ปลายภาคก็ติด016ตัว
0: ม.3 ปลายภาคติด016ตัว
1: ม.3 นี่แทบจะ
0: คลองหมดแล้วทั้งหมดแล้วปะเอาแล้วไงอ่ะติด0 16ตัวแล้วทำไงต่อ
1: แก้ไป15ตัว
0: เหลือ1ตัว
1: ใช่แล้วมันเป็นวิชาของครูที่ปรึกษาผม
0: ครับ
1: การงานอาชีพเขาให้ผมไปทาสีรั้วโรงเรียนหรืออะไรทั้งอย่างนั่นแหละ
0: อ๋อคือเหมือนไปให้ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อที่จะแก้0
1: แก้0ให้
0: แล้วเราทำไหม
1: ไม่ได้ทำครับเดินกลับบ้าน
0: เอาไม่ทำเหรอ
1: ตอนนั้นแม่ไปด้วยผมกลับบ้านดีกว่า
0: อ้าวคุณแม่ก็ไปด้วย
1: ใช่
0: แล้วแม่ก็บอกให้กลับบ้านดีกว่า
1: ผมมาบอกแม่กลับบ้าน
0: บอกแม่กลับบ้านดีกว่าแล้วแม่ว่าไงอ่ะ
1: เขาก็งงครับว่าทำไมแม่แย
0: ่เอาแล้วแม่ก็ไม่แย้งอะไรด้วยเหรอ
1: ก็แย้งผมก็ไม่ทำ
0: เราก็ไม่ยอม
1: เพราะว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์
0: ตอนนั้นเรารู้สึกยังไง
1: รู้สึกโมโหครับเหมือนโดนเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรจากที่ในตำราเหมือนตอนเรียนเราไม่ได้เคยออกมาทาสีโรงเรียนไม่ได้เคยออกมาทำอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เลยไม่ยอมทำ
1: ใช่ก็เลยไม่ยอมทำ
0: ถ้าพอไม่ทำก็ติดศูนย์อยู่เหมือนเดิม
1: ก็ไม่จบ
0: ก็คือไม่จบม.3แปลว่าหลังจากไม่จบม.3เราก็ไม่ได้ขึ้นม.ปลายต่อถูกไหม
1: ไม่ได้ขึ้นครับมีช่วงเว้นว่างตอนนั้นก็พอไม่จบม.3ที่บ้านเขาก็ไม่ให้เล่นคอมแล้วก็โทรศัพท
0: ์ก็คือโดนทำโทษด้วยการที่ไม่ให้เล่นคอมไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลย
1: ใช่แล้วเขาก็ไม่คุยด้วย
0: แล้วเราไม่คิดจะไปเรียนต่อครับ
1: ก็ไม่ได้คิดครับแต่แม่เขามาพูดว่าให้ไปเรียนคอสนอต่อ
0: ทำไมถึงไม่คิดจะเรียนต่อครับ
1: มันเหมือนโดนยึดแล้วมันแบบไม่รู้คิดอะไรครับตอนนั้น
0: เหมือนเราเอาทุกอย่างที่เราชอบไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วตอนนั้น
0: อ๋อก็คือไม่เอาอะไรแล้วทั้งสิ้นเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นแบบเนี้ยเพราะอะไร
1: เพราะว่าน่าจะเป็นที่ตัวผมเองที่จัดการเล่นเกมไม่ดีพอ
0: ก็คือจัดเวลา
1: จัดเวลา
0: ไม่ดีพอแบ่งเวลาไม่ดีพออ
1: ่านหนังสือไม่ทำกันบ้านเล่นในเกมแล้วก็ที่บ้านเขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรตรงนี้
0: ก็คือบวกที่ว่าเราที่บ้านไม่ได้ดูแล
1: ใช่เขาให้ผม
0: แล้วเรามีเกมแล้วก็อยู่กับเกมอย่างเดียวมาทำให้เราติดอยู่กับเกม
1: ทำให้เราอยู่กับเกมอย่างเดียว
0: ที่บ้านก็มีผลถูกไหม
1: ครับ
0: เกมก็มีผลฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นบทเรียนให้กับวัยรุ่นทุกคนที่กำลังติดเกมจนเกินพอดีครับในวันที่น้องเริ่มคิดถึงอนาคตจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นจะเป็นอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าครับ

0: นึงละกัน
1: โอเคครับ
0: เฮ้เดี๋ยวพี่ถามต่อน้องเอ็มคือตอนนั้นที่เราบอกว่าเราเรียนไม่จบต่างๆนะสิแล้วก็เราก็ไปเรียนกศนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเรียนจบไหมกศน
2: เรียนจบครับประมาณ6เดือนอะไรเงี้ยเพราะเอาเกียรติจากม.3 มาเทียบกับกศน
0: แล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเราอยากจะทำอะไรต่อหรือ
2: ไม่ได้คิดเลยตอนเรียนไม่ได้คิด
0: ไม่ได้คิดเลย
2: แต่ก็ยังเล่นเกมอยู่ครับ
0: ยังเล่นเกมอยู่จุดเริ่มต้นที่น้องเริ่มไปสนใจในการที่จะเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับ
2: หลังจากเรียนจบกศนก็ขอเวลาประมาณเขาประมาณสักปีนึงเลยครับขอลองกับด้านนี้ดู
0: ก็คือขอเวลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเล่นเกม1ปี
2: ใช่
0: ก็เปลี่ยนเคาน์เตอร์เนี่ยนะ
2: ใช่โดยที่ไม่ได้เรียนต่ออะไรเงี้ย
0: ตอนนั้นเราเห็นช่องทางอะไรถึงแบบไปเข้าใน e-sport อ่ะครับ
2: ก็ปกติเวลาเขาเล่นเกมใช่มั้ยฮะเวลาเขาไปงานเกมเนี่ยครับมันก็จะมีการจัดการแข่งขันงานต่างๆเราก็เห็นจากตรงนั้นนะ
0: เราเห็นไอดอลที่เขาเล่น e-sport เนี่ยเราเลยอยากเล่นตาม
2: ใช่ครับ
0: อยู่ดีเราไปเข้าอยู่ใน e-sport ได้ไงครับ
2: มันเพราะว่าผมแข่งเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆจนจากทีมเล็กๆแล้วไปเหมือนไปเข้าตาทีมคนที่แบบเป็นท็อปของประเทศเนี่ยครับผมชวนทำไปอยู่ด้วยครับ
0: คือเล่นเคาน์เตอร์เนี่ยเล่นเป็นทีมถูกไหมครับท
2: ี
0: ม
2: 5คนครับ
0: ทีม5คน
2: ทีมใน5คนมันจะมีตำแหน่งต่างๆครับถ้าสไนเปอร์แต่ละทีมมันจะมีแค่คนเดียวแล้วผมเป็นเล่นสไนเปอร์
0: อ๋อคือเล่นสไนเปอร
2: ์ใช่คร
0: ับ แล้วทำไมเขาถึงสนใจเราอ่ะสไนเปอร์สำคัญที่สุดหรอ
2: เหมือนทีมเขาไม่มีคนเล่นสไนอยู่แล้วด้วยครับแล้วเขาก็น่าจะอยากได้คนที่แบบเป็นหน้าใหม่ของวงการเขาไปอยู่ในทีม
0: เราก็เลยตัดสินใจไปอยู่ในทีมเขา
2: ใช่ครับตอนนั้นเขา4คนที่อยู่ในทีมอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบผมรู้จักอยู่แล้ว
0: ก็คือ4คนที่มาพาเราเข้าทีมเนี่ยคือคนที่เป็น
2: มีชื่ออะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มีชื่อแล้วก็เป็นแรงที่เก่งอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเขามีชื่อทีมไหมครับ
2: มีครับ7642ครับ
0: มันตอนนั้นเป็นสโมสรหรือยัง
2: ยังครับเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาเองคร
0: ับ อ๋อคือสร้างขึ้นมาเองถ้าเราเริ่มจริงจังที่จะเข้าไปอยู่ในสโมสรถึงตอนไหนครับ
2: ตอนที่เข้า7642เนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนมันมีศักยภาพที่ดีทุกคนตอนนั้นสโมสรแรกผมอยู่ที่จีนครับก็ตอนนั้นมันมีงานในไทยงานนึงที่เป็นงานค่อนข้างน่าจะใหญ่ที่สุดในไทยครับแล้ว
0: ชื่องานว่า
2: APS Thailandcounter pro league มั้งครับ
0: counter pro league อ๋อก็คือไปแข่งในงานนั้น
2: ใช่
0: แล้วคือสโมสรที่จีนก็เห็นเรา
2: เหมือนคุยกันก่อนงานเริ่มอยู่

0: แล้วครับว่าแบบดึงตัวอะไรประมาณนี้ครับ
1: อ๋อโอ้โหมีเป็นจริงจังมากเลยดึงตัวกันด้วย
0: ครับ
1: แล้วตอนเราพี่อยู่ที่จีนแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ
0: ต่างกับไทยตรงที่ว่าสโมสรเขามีตารางให้ว่าต้องฝึกซ้อมเวลานี้ถึงเวลานี้ประมาณนี้ครับ
1: เป็นตารางจริงจังเลยเหรอ
0: ใช่ครับจันทร์ถึงศุกร์ประมาณนี้ครับ
1: จริงไหมเนี่ยนี่คือเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตถึงต้องมีตารางในการซ้อมการแข่งด้วยครับ
0: มีครับแต่ถ้าเป็นช่วงแข่งช่วงที่รายการสำคัญก็จะมีเวลาตื่นเวลานอนเนี่ย
1: โหขนาดเลยเหรอก็เหมือนเป็นนักกีฬาเนี่ย
0: ใช่คร
1: ับมีการเก็บตัวก่อนแข่งใช่ไหมอะไรอย่างนี
0: ้มีครับ
1: มีด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่ลองเล่าชีวิตประจำวันคร่าวๆตอนที่เราอยู่ทีมได้ไหมอยากรู้ขึ้นมา
0: ก็ตื่นประมาณเที่ยงครับแล้วก็บอกเมนเจอร์ว่าเราอยากกินอะไรเขาจะออเดอร์มาให้
1: จริงปะก็คือสั่งข้าวเลย
0: สั่
1: ง
0: มาให
1: ้โอ้โหแล้วหลังจากนั้นล่ะ
0: บ่ายโมงก็วอร์มอัพส่วนตัวครับ
1: วอร์มอัพส่วนตัววอร์มอัพเล่นเกมเนี่ยนะ
0: ใช่ครับเล่นเกมพอเตอร์นั่นแหละครับ
1: อ่า
0: แล้วบ่ายสองก็เราจะเริ่มสกริมก็คือการซ้อม5-5-5ครับ
1: ซ้อม5-5
0: ห้าบีห้าซ้อมไปจนถึงประมาณสักทุ่มสองทุ่มประมาณนี้ครับ
1: เดี๋ยวนะก็คือซ้อมตอนบ่ายสองโอ้โหซ้อมกันที5-6ชั่วโมงเลย
0: ก็อาจจะเบรกสักชั่วโมงหนึ่งในระหว่างช่วงกลางนะครับ
1: ก็คือมีโอ้โหก็มีซ้อมมีเบรกแล้วก็ซ้อมถึงสัก2-3 ทุ่มแล้วไงต่อหลังจากน
0: ั้
1: น
0: แล้วก็ช่วงหลังก็น่าจะคุยเรื่องข้อผิดพลาดที่ซ้อมวันนี้ครับ
1: ต้องมีฟีดแบ็กด้วยว
0: ่
1: าข้อผิดพลาดวันนี้เกิดอะไรขึ้น
0: ใครอยากจะคอมเมนต์ใครไหมอะไรเงี้ยครับ
1: ก่อนที่จะไปอยู่สโมสรเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งหรือยัง
0: ก็น่าจะระดับหนึ่ง
1: ระดับหนึ่งพอเข้าไปในสโมสรรู้สึกไง
0: มีคนที่เก่งควายหลายคนครับ
1: เยอะไหม
0: เยอะต้องฝึกซ้อมไปเยอะ
1: ก็คือแบบว่าพอเราเข้าไปเจอ
0: ของจริง
1: ของจริงขึ้นมาตอนนั้นรู้สึกแบบรู้สึกไง
0: ท้อนิดหน่อย
1: ท้อด้วยเหรอ
0: เพราะว่าช่วงแรกๆน่าจะแพ้บ่อยมาก
1: อ๋อเพราะว่าเขาเก่งกันมาก
0: ใช่เขาเก่งกันอยู่แล้วเขาเป็นทีมกันอยู่แล้วเหมือนเราเพิ่งเข้าไปในตลาดใหม่ๆ
1: เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: วินัยแล้วก็การทำงานร่วมเป็นทีมเพราะว่ามันต้องตื่นในเวลาที่เราปกติเราไม่ได้ตื่นเลยครับ
1: อ๋อก็คือ
0: ต้องมาทำงานตลอด
1: ต้องฝึกทางวินัยฝึกการทำงานเป็นทีม
0: ใช่ครับ
1: ตอนอยู่สโมสรเนี่ยเขามีเงินให้ปะ
0: มีเป็นเงินเดือนให้ครับ
1: มีเงินเดือนให้ด้วยถามได้ไหมว่าเท่าไหร
0: ่ถ้าตอนอยู่จีนก็ประมาณ50,000ครับ
1: ฮะจริงปะเนี่ย
0: ครับ
1: 50,000เลยนะ
0: แล้วก็ไม่ได้รวมเงินรางวัลอะไรพวกนี้นะ
1: โหตกใจเยอะมาก50,000 บาทต่อเดือนกับการที่เราเล่นเกมเฉยๆ
0: ใช
1: ่
0: ครับเล่นแต่เกม
1: ครั้งแรกที่เราเอาเงินมาให้ที่บ้านเนี่ยที่บ้านรู้สึกไง
0: ก็คิดว่าเราไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้ได้อะไรเงี้ย
1: คุณพ่อคุณแม่ว่าไง
0: ก็ดีใจครับว่าเมื่อก่อนเหมือนขออย่างเดียวตอนนี้คงก็ได้ให้บ้าง
1: คนทั่วไปที่เขาเล่นเกมเนี่ยเอาจริงแล้วเขาคงมองการที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นเรื่องที่เจ๋งมากคนคงอยากมาอยู่หนึ่งจุดเนี่ยเยอะมากกว่าที่เราจะมาถึงจุดเนี่ยเราแลกกันอะไรบ้าง
0: ก็ตั้งแต่เล่นเกมแรกๆแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเลยก็ไม่ค่อยมีสังคมเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้แฮงเอาท์กับเขาเลย
1: แต่ว่าเราใช้เวลาก
0: ันนะ
1: แค่ 100% อยู่กับเกมเลยถูกไหม
0: แทบจะ 100% เลยครับคนในบ้านก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์มากไหมครับมันจากห้องก็ต่อมือไปกินข้าว
1: โอ้แค่นั้นเลยเหรอ
0: แค่นั้นเลย
1: อ๋ออันนี้อันนี้คืออยู่ในขั้นที่ว่าเราเล่นเกมหนักมากเราอยากจะแนะนำพ่อแม่ที่มีลูกที่กำลังติดเกมอะไรบ้างครับ
0: น่าจะเป็นใช้เวลาเขาเยอะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเหงาเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ออกไปทำงานเล่นได้เล่นแต่เกมอะไรครับแต่เกม
1: ก็คือเหตุผลที่เราเล่นเกมเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่มีเวลาเรียกว่าอะไรพ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้เรา
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เราเข้าใจวัยรุ่นกับปัญหาเด็กติดเกมช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณหมอถึงวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันครับ

0: เล่นเกมแบบไหนยังไงถึงเรียกว่าติดเกมและถ้าเด็กติดเกมแล้วเนี่ยเรามีวิธีรับมือยังไงครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอคุณหมอโอจะมาให้คำแนะนำของเราวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: คุณหมอครับแบบไหนถึงเรียกว่าเด็กติดเกมครับคุณหมอ
2: จริงๆสังเกตตัวเองได้นะคะเด็กติดเกมก็จะมีลักษณะก็คือการเล่นเนี่ยเล่นเราหยุดไม่ค่อยได้หรือการเล่นเนี่ยจำนวนเวลาของการเล่นหรือการที่จะต้องใช้เวลากับเกมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีอาการหงุดหงิดเวลาที่ไม่ได้เล่นหรือบางทีลืมโทรศัพท์ก็จะรู้สึกเหมือนแบบโหวันนั้นมันแทบจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่า

0: ีผลกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเช่นนอนดึกเพราะว่าเล่นเกมแล้วก็เริ่มไม่ได้จนตื่นสายไปเรียนไม่ทันงานไม่เสร็จหรือว่ามีผลกับเรื่องความสัมพันธ์แฟนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันแบบเยอะเกินไปแล้วนะแบบมันแทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยก็ดูหลักๆพวกเนี้ยค่ะ
1: เราปกติแบบคุณหมอมีเวลาจำกัดใช่ไหมครับคุณหมอให้ลูกเล่นเกมบ้างไหมครับ
0: ไม่เยอะ
1: แท
0: บถ้าเป็นเกมพอดีเขาห้าหกขวบเขาก็จะเล่นเกมที่มันเป็นเกมแบบเสริมทักษะอะไรไปก็ให้เล่นค่ะให้เล่นบ้าง
1: จริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กติดเกมมันผิดที่เด็กหรือผิดที่พ่อแม่หรือว่าผิดที่เกม
0: จริงๆไม่ต้องหาคนผิดแต่มันก็เป็นปัจจัยร่วมกันเนาะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ว่าตัวเกมเนี่ยต้องบอกว่าเกมมันมีหน้าที่ทำให้คนติดอยู่แล้วคือใครสร้างเกมมาแล้วทำให้คนไม่ติดเนี่ยแปลว่าแบบสร้างไม่เก่งละมันเจตนาเนี่ยมันก็ต้องการทำให้คนสนุกงั้นพอเกมที่เล่นสนุกมันก็ธรรมดามากที่จะมีคนติดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเกมเด็กเองเนี่ยจริงๆด้วยธรรมชาติของเด็กเองเนี่ยเด็กก็ชอบทำอะไรตามความสุขตามความสนุกงั้นเด็กก็จะติดเกมได้ไม่ยากอยู่แล้วนะคะคือสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดเกี่ยวกับความสนุกเนี่ยพัฒนาดีพัฒนาเยอะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นสมองส่วนการมองเหตุมองผลคิดควบคุมความต้องการอะไรเนี่ยมันยังพัฒนาไม่ดีงั้นมันก็เป็นปัจจัยร่วมที่กลายเป็นว่าเกมสนุกเด็กพร้อมติดบวกพ่อแม่ที่ไม่จริงจังหรือไม่มีวินัยหรือไม่มีการกำหนดกติกาปล่อยให้เป็นเด็กเป็นคนตัดสินใจว่าตัวเองจะเล่นแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนนอนกี่โมงเนี่ยมันก็จะจบ end up ด้วยการเป็นเด็กติดเกมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมกันและหลักๆเลยมันคือเรื่องของการที่ไม่ได้มีวินัยในการเล่นโดยพ่อแม่ไม่ได้กำหนด
1: ก็คือพ่อแม่ไม่ได้กำหนดมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่อยากจะถามนิดนึงครับบางคนถึงกับมองว่าแบบเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากอย่างเช่นเด็กแม่มีข่าวช่วงนึงว่ามีเด็กคนนึงเล่นเกมแล้วก็
0: หัวร้อน
1: ทำร้ายพ่อแม่แล้วก็คนเลยมองว่าเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมาก
0: ๆจริงๆก็ไม่ใช่เนาะตัวเกมเองเนี่ยจริงๆมันมีข้อดีเยอะมากนะคะมันฝึกหลายอย่างมากฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เกมดีๆเนี่ยโอ้โหแบบเอาจริงก็สอนเยอะมากภาษาถอนเรื่องการวางแผนการคิดวิเคราะห์สอนเรื่องการทำงานเป็นทีมสอนเรื่อง creative thinking สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์แยกแยะจริงก็ประโยชน์เยอะเพียงแต่ว่าถ้าใช้มันไม่เป็นแบบ
1: ถ้าใช้ผิดเน
0: า
1: ะ
0: ผิดเช่นไปทำจนไปเล่นจนมันแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเนี่ยอันเนี้ยเกมมันก็เริ่มเป็นโทษละเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเกมมันไม่ได้มีแต่ข้อเสียรุนแรงแต่การเล่นเกมไม่เป็นต่างหากหรือการที่เราทำให้เกมควบคุมชีวิตเราต่างหากอันนี้น่าจะทำให้เป็นปัญหา
1: แล้วถ้าพูดถึงว่าครอบครัวที่ว่าเขาไม่ทันได้ดูแลลูกแล้วก็ลูกเขาเนี่ยติดเกมไปแล้วจะห้ามก็ไม่ได้จะให้เล่นต่อโหยไม่ไหวแน่ๆเราควรทำยังไงดีครับ
0: คือพ่อแม่อย่าคิดว่าห้ามก็ไม่ได้แล้วคือยังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ควรเราก็ควรจะคุยกันนะว่าตอนนี้สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาคืออะไรอะไรส่งผลกระทบต่อการที่เขาเล่นจนแบบเสียการเสียงานอยู่ในห้องตลอดเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นหรือวัน10-11ชั่วโมงอยู่แต่กับเกมอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องคุยอยู่ดีว่าตรงเนี้ยเขามองว่ามันเป็นปัญหายังไงตอนนี้มันมีผลกระทบอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเนาะซึ่งบางอย่างเขามองไม่เห็นเราก็ต้องชี้เห็นว่าตอนนี้เขาเรียนตกลงไปมากเลยเขาเนาะส่งผลยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเราก็คุยกับเขาว่าจริงๆเราก็คิดว่าเขาเล่นได้แต่ว่าทำยังไงให้มันแบ่งเวลาได้โอเคเวลาเท่าไหร่ที่เขาคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เยอะเกินไปด้วยอันนี้หมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องคุยกันและที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องคุยกับเขาว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่สามารถหยุดได้คือเด็กหลายคนก็อยากจะ
1: โอ้พูดยากมากหมอผมเป็นเด็กชอบเล่นเกมเหมือนกัน
0: มันมีอ่ะก็คือหนึ่งก็คือรู้สึกหยุดไม่ได้เพราะมัน
1: ใช่เพราะมันสนุกมันอยากเล่นต่อ
0: เพราะมันสุขมันอยากเล่นต่อแม้แต่แบบว่าจริงๆก็คือต้องการความสนุกคำถามก็คือถ้าต้องการความสนุกเราเล่น24ชั่วโมงเลยได้ไหม
1: โอ้
0: มันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีลิมิตว่าเข้าใจว่าต้องการความสนุกมีความสนุกรูปแบบอื่นอีกไหม
1: หมายความว่า
0: ที่ทำให้เราไม่ต้องอยู่เกมตลอดเวลา
1: ต้องคุยกับลูก
0: ก็ลองหาความสุขรูปแบบอื่นที่อาจจะไม่สนุกเท่าเกมที่เราจะต้องแบบโหเล่นสนุกมากเลยแต่มันมีความสุขรูปแบบอื่นเด็กก็จะรู้สึกว่าก็พอจะ
1: ทดแทนกันได้
0: ทดแทนหรือแบ่งเวลาไปทำตรงนี้ได้บ้างมันก็จะได้ลดเวลาที่ต้องอยู่กับเกมตลอดเวลาลงไป

0: เปรียบเทียบยุคนี้กับในยุคของผมอ่ะของผมเป็นยุคเกมออนไลน์กับคอมแต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคมือถือละพ่อแม่ที่ปล่อยลูกกับมือถือนะครับส่งผลอันตรายต่อลูกมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็อันตรายคืออันตรายตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตัวหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปเป็นมาเร็วๆเนี่ยก็มีผลกับสมองของเด็กนะคะสมองส่วนสมาธิก็ทำหน้าที่ได้ไม่ดีเพราะว่าภาพมันเปลี่ยนตลอดงั้นเด็กก็จะชินกับการที่จะอยู่กับอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมางั้นเด็กพวกนี้จะอยู่กับอะไรที่นิ่งๆไม่ค่อยได้
0: เพราะว่าสมาธิก็จะสั้นลง
1: พวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่แบบดูซนสมาธิสั้นแล้วก็สัมพันธ์กับภาษาที่ช้า
0: ครับ
1: นอกจากนี้เนี่ยเราพบว่าพ่อแม่ก็จะใช้หน้าจอในการเหมือนกับใช้ควบคุมลูกอ่ะเช่นลูกกำลังร้องเพราะว่าเบื่อปั๊บเอาหน้าจอมายื่น
0: เงียบ
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กก็ไม่เคยฝึกวิธีการควบคุมตนเองว่าทำยังไงเขาถึงจะสงบตัวเองเป็นเขาถึงจัดการกับอารมณ์ที่เกิดได้ก็ถึงจะรอได
0: ้ครับ
1: ในพวกนี้โตมาแบบรอไม่ค่อยเป็นเพราะว่าทุกอย่างต้องแบบสนุกต้องมีอะไรมากระตุ้น
0: ตลอดเวลา
1: อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอมาเป็นเด็กโตที่พ่อแม่ปล่อยอยู่กับมือถือตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องการติดแล้วพอปัญหาการติดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ติดมันเสียการเรียนสัมพันธภาพไม่ดีนะคะสมองที่เวลาของการเป็นวัยรุ่นที่ควรจะพัฒนาทักษะด้านอื่น
0: ๆ
1: ที่จะเจอตัวเองที่จะได้แบบทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็หายไป
0: เพราะเราเอาเวลาอยู่กับเกม
1: ใช่มัน EF ก็ไม่พัฒนาเลยเหมือนกันในวัยรุ่นไงก็โตเป็นแบบอาจจะหลายคนก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบทำไม่เจอสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหรือหลายครั้งก็อาจจะพัฒนาทักษะของการล้อไม่เป็น
0: ภูมิคุ้มกันต่ำ
1: เบื่อไม่ได้มันก็เป็นเด็กภูมิคุ้มกันต่ำแหละ
0: โอเคครับผมคือยกตัวอย่างของน้องที่เขาหันไปเล่นเกมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหงาเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วไม่มีใครสนใจเขาเขาเลยหันไปเล่นเกม
1: นี่คือปัญหาใหญ่เลยของเด็กยุคปัจจุบันที่ติดเกมเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรสนุกอย่างอื่นทำมันพอเกมมันสนุกทุกคนก็วิ่งเข้าหาเกมแล้วก็เด็กหลายบ้านก็โตมาแบบกลับมาบ้านตอนเย็นก็ไม่เจอใครก็ต้องไปหาเพื่อนออนไลน์เล่นกันสนุกสนุกผ่านเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำใหเด็กๆก็หันมาใช้เกมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตัวเองมีความสุขซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติมากเลยที่มนุษย์เราจะวิ่งหาความสุข
0: ครับ
1: งั้นพ่อแม่ก็มีหน้าที่เป็นความสุขเนาะก
0: ็
1: ทำให้เขามีเวลาที่จะได้ทำอะไรที่มีความสุขในรูปแบบอื่นๆเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งไปติดเกมแล้วพอติดแล้วมันยากที่จะถอนมาโดยเฉพาะกับคนที่ก็ไม่มีเวลาอยู่ดี
0: แต่เขาบอกว่าก็เขาไม่มีเวลาเลี้ยง
1: ก็หากิจกรรมให้ทำถ้าไม่สามารถมีเวลาเลี้ยงก็มอบความรับผิดชอบบางอย่างหากิจกรรมบางอย่างให้ทำอาจจะ
0: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำ
1: มอบหมายทัสบางอย่างให้เขาทำเพื่อจะได้ลดเวลาที่เขาจะว่างเยอะแล้วก็ถึงจะไม่มีเวลาเลี้ยงเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องกำหนดเช่นเรื่องเวลานอนเรื่องอะไรก็เกมจะเล่นถึงกี่โมงกับแม่กับช่วงเย็นอาจจะไม่อยู่เลยแต่กลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเวลาที่เราอาจจะเก็บมือถือคุยกัน
0: แต่ซึ่งต้องบอกว่าถึงอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้
1: ค
0: ุ
1: ยกันอันนี้จะสำคัญก็คือเรื่องปฏิสัมพันธ
0: ์ครับ
1: พอเด็กเขาเหงาเขาว่างเขาไม่มีความสุขเขาวิ่งหาความสุขแล้วหลายครั้งมันจะจบลงด้วยเรื่องเกมนี่แหละ
0: แล้วผมคิดว่าที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยบางครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันแต่ไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกันเลย
1: อ๋อไม่ตอนนี้พ่อแม่ก็ติดไงพ่อแม่ก็ก้มหน้ากับของตัวเองเหมือนกัน
0: จริง
1: ก็เลยกลายเป็นแบบครอบครัวที่อยู่กันแบบ
0: มือถือ
1: มือถือของตัวเองแต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันซึ่งนี้ก็เมื่อทำให้เด็กคนนึงเติบโตมาแบบไม่ใช่แค่เป็นเด็กติดเกมเนาะแต่ก็จะเป็นเด็กที่ว่างเปล่าข้างในไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความหมายของใคร
0: เยอะมากเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆครับสำหรับครอบครัวครับที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิธีการที่จะสามารถคุมลูกๆของท่านแล้วก็แก้ปัญหากับลูกของท่านที่ติดเกมได้นะครับก็แล้วก็สำหรับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าเอ้ยบางครั้งเนี่ยเกมมันเป็นเรื่องมันของสนุกจริงแต่เราควรแบ่งเวลากับมันให้ถูกที่และถูกเวลาแล้วหาเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับรายการ Gen Y ของเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่มาให้คำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณนะครับผมเอาละครับแล้วเวลาของรายการ Gen Y วันนี้ก็หมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทย์ดีประจนภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่เขาสวยเป็นอะไรเหรอ
1: ถอนหายใจซะดังเลยนะครับ
2: เฮ้ยก็ดูสิคะจากการที่เขาสวยเอามาแล้วก็ดอกไม้ของเขาสวยนะ
1: แตกหมดเลยครับแห้งเหี่ยวหมดเลย
0: ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาสวยเปลี่ยนดอกใหม่ก็ได้ง่ายนิดเดียว
1: จริงด้วยครับ
2: วุ๊ปปี้วุ๊ปปี
1: ้ What is it

B A L L ball. A ball.

0: ของหมูหยองเอง
1: โอ้โอ้ครับครับคุณยานครับช่วยพาพวกเราไปที่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้เลยพร้อมหรือยังล่ะ
3: พร้อมแล้ว
2: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงแล้ว
1: ว้าวไปเลยพวกเราว้าวดอกไม้เต็มเลยสบายใจได้แล้วนะข้าวสวย
2: ค่ะขอบคุณคุณยาที่พามานะคะ
3: นี่ทุกๆคนดูสิผมโยนลูกบอลได้สูงมากเลยนะดูนะ

0: a boat. B O A T, boat. A boat. T, boats.
1: พวกเราไปขึ้นเรือเร็วๆครับหมูหยองพายเรือไปฝั่งโน้นด่วนเลยครับ
2: ไปเฮ้ย
1: แล้วนะครับ
3: พวกเราดูสิฝั่งเนี้ยก็มีดอกไม้เยอะแยะเลย
1: งั้นพวกเรารีบเก็บดอกไม้กันเถอะครับ

0: butterfly. B U T T E R F L Y. Butterfly. A butterfly. Butterflies.
1: ว้าวเฮ้ยคุณผีเสื้อเยอะแยะเลยค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: จะขอเก็บดอกไม้หน่อยนะคะคุณผีเสื้อ
2: สวัสดีจ้า
3: ขอบคุณค่ะคุณผีเสื้อ
0: Thank you thank you
2: เฮ้ย
1: คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะคุณผีเสื้อขอบคุณค่ะ
2: ยินดีเสมอจ้า
4: เอ้ยแย่แล้วพวกเรา
0: Bees
5: ไปทำอะไรคุณพึ่งกันเหรอจ๊ะดูท่าทางคุณพึ่งทั้งหลายจะโมโหหน้าดูเลย
4: เผอิญผมโยนลูกบอลแล้วทำให้รังของคุณพึ่งตกลงมาก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
5: โถเรื่องแค่นี้เองยอมรับผิดแล้วขอโทษคุณพึ่งก็พอแล้วล่ะจ๊ะ
2: จริงด้วยครับ
5: หมูหยอง
4: คุณพึ่งครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับผมจะเอารังกลับที่เดิมให้นะครับ
3: ไปใครอ่ะตัว
5: งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะ
3: บายบ
2: ายบายบาย
6: ฮึบฮึบเฮ้ยฮึบฮึบฮะฮึบฮึบฮึบฮะ
4: เรียบร้อยแล้วครับคุณพึ่ง
2: คุณพึ่งได้กลับบ้านแล้วข้าวสวยก็ได้ดอกไม้แล้วงั้นพวกเราก็กลับกันเถอะนะครับ
1: วันนี้ข้าวสวยมีความสุขมากๆเลยนะคะ

0: มามามามาเล่นกับหมูหยองกันก่อน
1: Let's play

0: fly? B. Good job!
1: What is it?
0: Ball? Butterfly?

0: Good job
1: เพื่อนๆเก่งมากเลยนะครับ
2: แล้วจ้ะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะข่ายมาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะข่ายจับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิจับไปกิน
2: ฮะว้าย
0: นี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
2: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: แต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของเจ็ดมหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ายได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
1: เชื่อฟังแม่แล้วก
2: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วย
0: เอ๋เจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
2: เออแค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๋มีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
1: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
2: คุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
1: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
2: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
1: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
2: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
0: โดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
2: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
0: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม่ามาม่ามาม่า
1: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะ
3: ม่าน
1: ี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
0: เอ๋เป็นอันตราย
1: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
2: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
1: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากเนี้ยก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากๆก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
0: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
1: เอ๊ะใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
2: อ้าวก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
1: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
2: รับผิดชอบเหรอครับ
1: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงา ต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว่างๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
0: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
1: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
0: อย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
2: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
1: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหร
0: อเอ๊ะกุ๊กว่ากุ๊กก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอกคะแม่
2: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
1: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
0: นั่นสิคะแต่ก่อนอื่นกุ๊กขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
1: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

0: ูกุ๊กตอนไม่จริงกุ๊กทำอาหารไม่อร่อยแล้ว
1: วันนี้เป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กเสียใจสุดๆเลยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่า

0: อ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้ต้องเติมคุณแม่คะไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
1: โอ้จ้าจ้าจ้า
2: ตามสบายเลยนะเพื่อน
0: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กมั้ยนะ
2: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: ็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ

0: โอ๊ยไม่เป็นไรฉันรอก่อนได้เธอกินก่อนเธอ
1: ก่อนเธอกินก่อนเธอ
0: เธอนั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละกินก่อนเธอ
2: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
3: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
0: เออทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะ
4: ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
0: ฉันว่าฉันทำสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ยังไงบ้าง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
0: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะไปได้ยังไงปุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้ล่ะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: มีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดแล้วเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: เกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม
4: ่ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมใช่แล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประหลาดทั้ง7แอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยดีเลยจับไปให้เจ้านายดีกว่าน่าจะหาเงินได้มากกว่าโลมาซะอีกอะ

0: กมัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได
3: ้แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: องใครนะ7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในลังเกร็กก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่
2: ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดลังออกมาหรอกนะ
3: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายลังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ฤทธิ์ผันแปลงกายแยกย้ายกายาเพื่อ

0: ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

0: จากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะจอกยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
6: แครอทครับ
5: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
7: แครอทค่ะ
5: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
7: ฮะวิตามิน A
5: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
7: เบต้า
5: เบต้าแคโรทีน
7: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
5: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
6: วิตามิน A
7: บำรุงสายตา
5: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๊ะรถไฟ
1: อ๋อ

รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะรถไฟมดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอแล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: กำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะเข้าใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊บปุ๊บ
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊บ

0: ICG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยโอ้ย

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นทำใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: แล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ
3: ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยอร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยโอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกสนุกต่างหากเล่า
4: ถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกสนุกครับผม
5: สือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: จะโอ้ยโอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
4: ครับผม
3: เอ๋

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันน่ะเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
4: ขอให้โชคดีนะ
5: หัวเห็ด
1: ทุกคนในหมู่บ้านเวจี้เวจี้ดีกับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
1: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะนะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: บอกหน่อยเถอะนะนะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะอย่าหนีนะ
1: กลับมาก่อนเขียวหวาน
0: เขียวหวานกลับมา
1: เขียวหวาน
2: เฮ้ยจะทำยังไงดีละเรา
0: พวกเราคือลูกหมู3ตัวที่เป็นพี่น้องกัน
2: ว้ายหมาป่าม
0: าแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะคราวนี้พวกเราหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่คอนรองว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปลิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
3: เย่แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมว่ารูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นา
2: จะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
4: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
4: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหรอ
2: เอ้ยคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ฮ่าถ้างั้นใช้ด้ามนี้สิ
4: อะขอบใจนะฟักทอง
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
2: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอ่ะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
3: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
2: หัวเห็ด
0: หัวเห็ดหัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วเพราะฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
2: เย้
1: เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้ว

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานนะ
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได้
0: ถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้ สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: เกมพันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกระหว่างทีม Scale Venture คุณแม่สาและน้องสเกลและทีม Dragon Bot คุณพ่อบอยและน้องทั้ง2ทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบกโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครจะถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อคุณแม่ทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: คนละลูก
2: เร็วอันนั้น
3: สอง
2: สองแล้วอะไร
3: สาม
2: อ่ะอะไรอีกอะไรตัวอะไร
3: สอง
2: สามสองไม่ใช่ดิอันนี้สองสามแล้วนี่อะไรลบก่อนเออสองสาม
3: สาม
2: ห้าเปล่า
3: สามห้า
2: เออห้าแล้วอะไร
3: สอง
2: สองกดเลยเอ็นเทอร์ไปไปส่งไปให้แม่เลย
3: 48
2: โอเคไปเอาละไปไปไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรถือไหวไหมลูกใจเย็นลูกไม่รีบไม่รีบ
3: ไป
2: ไปเลยลูกไปเอาให้แม่แล้วก็มาเลยให้แม่เสร็จแล้วมานี่มาเร็วลูกต่อเนื่องสีขาวลูกสีขาวไอ้ฝั่งนู้นโอ้โหไปลูกแล้วอ่ะบวกกันไป3บวก3
3: 6
2: อุ้ยเฉียบโหอันนี
4: ้หายไปไหนเนี่ย
2: 10ลบ6 4ถูก
3: ค่ะ
2: 4บวก4
3: นะคะ
2: 8ครับ8คือเอ้าเร็วเร็วเปิดใส่รหัส
3: นะคะ
4: ไม่ไม่ไม่ต้อง
2: ใส่รหัส
4: ขอป้าทำก่อน
2: ใส่รหัสใส่รหัสหมุนรหัสอยู่
4: ไหน
2: เครื่องใส่รหัสใส่ไปมีอะไรบ้าง
3: มี6
2: อื
3: ้อ0
2: จ้า
3: 4
2: จ้า
3: 8 2
2: จ้า
3: ไป
2: โอ้ยน่าซื้อเวลามาทำเองเนาะไม่เอาแพ้ด้วยไม่รู้โอ้โหน่าซื้อเวลาช่องด้วยนะโอเคนะเอาเลยเอาไปลุ้นกับคุณแม่เร็วเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีก็คือต้องแบนอะไรนะฮะเอาละครับตอนนี้เหรียญทั้งคู่อุ้ยเฮ้ยต่อไปได้หมดแล้วเหรอได้แล้วนะฮะได้แล้วครับ
3: ได้
4: ไม่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่อยู่แล้ว
2: เอานะครับเอาละครับเกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันจริงจริงฝั่งนี้ไปเรื่อยๆฮะส่วนฝั่งนี้เสร็จก่อนเหมือนนานนะฮะเอาละครับเรามารวมคะแนนกับเกมอย่างนี้ต้องแบนนะครับทีมแรกนะครับ Scale Venture ครับทำไปได้2อุปกรณ์นะครับได้ไป200เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยได้ไปอีก100เหรียญนะครับรวม2เกมได้ไป400เหรียญครับสนุกตรงนี้เลยฮะที่ทำรายการนี้ก็เพราะอยากทำแบบนี้มาถึงทีมนี้ฮะดราก้อนบอทนะฮะได้ไป1อุปกรณ์นะครับได้ไป100เหรียญนะฮะรวม2เกมได้ไป200เหรียญครับตอนนี้นะครับ Scale Venture นะครับได้นำอยู่400เหรียญนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายกันทั้งประเทศทั้งประเทศเนี่ยอินบ็อกซ์มาเลยว่าเฮ้ยทีม Scale Venture น้องสเกลเนี่ยดูแบบสบายๆแต่เหมือนจะช้ากว่าฝั่งนึงแต่ว่าเอ้ยแต่เสร็จก่อนเป็นไงบ้างครับแม่สาครับ
5: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตื่นเต้นนะคือจริงๆแล้วเวลาเขาอยู่บ้านเขาเป็นกฎคนยังไงฮะเด็กๆเป็นเด็ก
5: ใจเย็นอยู่เหม
2: ือ
5: นก
2: ัน ใจเย็นๆ
5: ใช่ค่ะ
2: กว่าจะเข้าห้องน้ำได้ประมาณ8ชั่วโมงเห็นวันนั้นแม่คอยอยู่ใช่ไหมฮะ
5: ไม่ถึงขนาดนั้น
2: คือน้องสเกลเป็นเด็กไงฮะใจเย็นหรือไงฮะ
5: ใจเย็นค่ะแต่ขี้เล่นค่ะ
2: ขี้เล่นนะจริงๆแบบพอเห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขินไหมลูก
3: เข
2: ิน ไม่เขินนะฮะแต่แหมเมื่อกี้พอแม่คัดทีไรนะเขาจะมี
3: พี่หอย
2: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ารักดีนะวันนี้คิดว่าเราจะได้ทุนการศึกษาไปไหมเราชนะไหม
5: ครับ
3: ชนะครับ
6: ว้าว
2: ชนะเหรอครับดีมากครับผมนะวันนี้ช่วยแม่ให้เต็มที่แล้วกันส่วนอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณพ่อบอยแล้วก็น้องเดชนะครับเป็นไงเราไปซักซ้อมอะไรกันขึ้นนิดนึงไหมคุณพ่อทำนะเป็นไงคุณพ่อเขาบอกอะไรบ้าง
3: ไม่ได้บอก
2: ไม่ได้บอกแล้วคุณพ่ออ่ะบอกน้องว่าไงบ้าง
4: ก็ต้องพึ่งลูกครับลูกเก่งกว่า
2: จริงนี่ครับเด็กเด็กบางทีแบบเฮ้ยเขาเซียนทางด้านนี้นะแบบวัยเราอาจจะไม่คล่องไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรเท่าน้องเขานะแต่อย่าลืมตอนนี้เราตามอยู่นะทีมนี้นะฮะทีม Scale Venture มี400เหรียญส่วนDragon Board นะฮะมี200เหรียญวันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับทีมไซเบอร์ของเราจะสนุกแค่ไหนจะเอาอะไรมาให้เล่นกันนะครับภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่านแต่ละด่านมีคะแนนด่านละ100เหรียญโดยจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคู่หูไซเบอร์รวมด้วยช่วยกันเล่นเกมผ่านด่านให้มากที่สุดภายใน10นาทีทีมใดเสร็จก่อนจะได้รับโบนัสเพิ่ม100เหรียญรอบที่2คู่หูไซเบอร์จะต้องผลัดกันเล่นเกมคนละด่านจำนวน5ด่านภายในเวลา5นาทีโดยทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้รับเพิ่ม200เหรียญเรามาช่วยกันลุ้นว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
2: นั่นแหละครับกฎกติกาของเรานะครับแต่ผมบอกนะครับในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าภารกิจในการสร้างสรรค์ทักษะของเด็กๆในการใช้ความคิดหลักการและก็เหตุผลนะครับมันเป็นรากฐานในการเข้าไปสู่การเขียนโค้ดนะครับทำให้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่า IoT นะครับพูดถึงโคดดิ้งนะฮะในรุ่นเราคุณพ่อบอยแม่สาเราโอเคไหมการเขียนโคดดิ้งเราเด็กๆเราเคยรู้ไหมโคดดิ้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เด็กๆผมบอกเลยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับโคดดิ้งเพื่อไปเขียนพวกแอปพลิเคชันนะฮะบอกเลย IoT ตอนนี้สำคัญมากน้องๆใกล้ๆของเราอะโคตรไกลเลยนะฮะและตอนนี้เกมของเราร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะเราจะแข่งขันเกมนี้กันนะครับเอาละครับกฎกติกาเรารู้แล้วนะฮะเอาละครับวันนี้มั่นใจขนาดไหนให้คุณพ่อ
4: เต็มร้อยครับ
2: เต็มร้อยนะน้องเบนอะ
3: เต็มพันครับ
2: เต็มพันด้วยเฮ้ยมีข่มเดี๋ยวดูฝั่งนี
3: ้
2: คุณแม่มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจเกินร้อย
2: มั่นใจเกินร้อยสเกล
3: มั่นใจที่เต็ม200
2: 200นะโอ้โหลุ้นซะลุ้นซะปวดใจไปเลยนะฮะลูกดีมากขอให้โชคดีนำอยู่แต่อย่าไปชะล่าใจนะจ๊ะเอาให้เต็มที่เอาละครับเราให้ทำนะฮะช่วยกันเลยใครเสร็จก่อนก็กดกันอีกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเวลาหรือว่าภารกิจนั้นสมบูรณ์แบบขนาดไหนแล้วจะได้เหรียญไปขนาดไหนพร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับ
2: โอ้ต้องดังๆกันหน่อยแล้วบิ้วตัวเองพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
2: เฉียบขาดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: กดลง
2: เออลงช่วยกัน
4: มัวแล
2: ้
4: ว
2: เฮ้ยมาแล้ว
4: ทำไม
2: เฮ้ยดีตอนนี้นะบอกเลยดากอนบอสนะทำงานเป็นทีมกันมากเลยนะ
4: มันเกิดอะไรขึ้น
2: ส่วนนี้ไปเรื่อยๆฮะน้องสเกลเวนเจอร์ของเราไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็กดกระดิ่งเลยนะฮะเอาละครับไปเรื่อยๆครับ
4: ตัวถัดไป
2: เรามีเวลานะฮะเรามีเวลากำหนดนะฮะ
3: ขึ้น
2: ทำให้ได้ฮะ
4: ลงขึ้นพอขึ้น
2: แล้วว
0: ิธีการเล่นเกมรามเกียรติ์ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไปยังเป้าหมายแต่ละด่านที่กำหนดกดลูกศรขึ้นลงขวาซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปให้ถึงเป้าหมายหรือเก็บของต่างๆตามโจทย์กำหนดเกมมีทั้งหมดจำนวน10ด่านความท้าทายของเกมก็คือการกดลูกศรจะยังไม่แสดงผลว่าถูกต้องหรือไม่จนกว่าจะกดปุ่มเพลย์ดังนั้นโอกาสของการผิดพลาด จึงเกิดจากการที่ไม่เห็นการแสดงผลในทันที
2: ขึ้นเอาละครับ
4: ถือ
2: เอ้ยซ้าย
3: กด
2: ได้เลยเป็นไงบ้างลูก
3: ลง
2: ไงบ้างลูก
3: ลง
2: เฮ้ยเย็นมาก
1: เ
2: ฮ้ยได้เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องบอกเลยนะฮะ
4: ไปหาบ้าน
2: เฮ้ยได้ว่ะ
4: ดู
2: เอาละครับมาใครจะได้เหรียญไปนะฮะ
4: ซ้ายไอ้ขวาขึ้น
2: โอ้โหนี่คือทักษะนะฮะการเรียนรู้การใช้เรียกได้ว่าความคิดนะฮะและหลักการและการเรียนร
3: ู้ตามที
2: ่เอาแล้ว
4: ใช่
2: คุณพ่อโอเคไหม
4: โอเคครับ
2: โอเคนะมาแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ
1: ลูกเก่ง
2: ลูกเก่งฮะลูกเก่งเรารู้เรื่องไหม
1: พ่อมั่วไปหลาย
2: ทีด้วยเอาละฮะ
3: เอาละ
2: ครับไปเอาเริ่มใหม่
3: ไม่เป็นไร
2: ร้องไห้
4: ใจเย็นลูก
2: ใจเย็นลูก
4: ขวาขึ้น2ทีซ้าย2ที
3: ซ้าย
4: ขึ้น2ที
2: โอ้อันนี้มันการ
4: ขวาม
2: ันศึกษาการทำโคดดิ้งนี่นะครับตอนนี้เรามาดูเจ้าชายใจเย็นของเรานะฮะ
1: ใจเย็น
2: เจ้าชายใจเย็นของเรายังไม่พลาดเลยนะฮะมาเริ่มแต่ไม่พลาดเลยนะฮะขึ้นลงเหมือนเล่นเกมนะขึ้นลง
4: ขวา2ที
2: ขึ้นซ้ายขวามาไหม
4: ขึ้นอีกทีนึง
3: ขึ้น
4: ขวา2ที
3: ขวาตื้อๆ
4: ขึ้น
2: เฮ้ยไอ้ยังไม่พลาดเลยอันนั้นร้องไห้ไป2ทีแล้วเป็นไงคุณพ
1: ่
2: อ
1: ได้อยู่ครับ
2: ได้อยู่นะเฮ้ย
1: โอเคไปต่อ
2: นะฮะตอนนี
3: ้
4: ใจเย็น
1: เดี๋ยวดูก่อนเอาขวา1ทีขึ้น1ทีขวา1ที
3: ขึ้น
2: เฮ้ยเหมือนการเล่นเกม
3: อ่ะ
4: ไม่เป็นไรขึ้นขวา
2: วงนะ
3: เอาขึ้นได้
4: ขวาทีนึง
3: ขวา2ทีสามท
4: ีขวาอีกทีนึง
3: ขึ้น
4: 2ที
3: ขึ้น2ที
4: ซ้าย2ทีแล้วซ้ายอีกทีนึงกด
2: ได้ไหมพ่ออ ัน
3: นี้ต้องจะตายไหม
4: ไม่
2: ค่อยมั่นใจตายไหมเอาแล้วไปแล้วเลื่อนไป
4: ได้ไหมถูกไหม
2: โอ้วันนี้ไปอีกแล้วนะอันนึงมาแล้วฝั่งนี้ฮะ
4: โอเคโอ้ยต้องเก็บกูต้องเก็บหัวใบไม้โอเคต้นไม้ต้นลูกศร
2: แบบ
4: เสียง
2: แบบนั้น
4: ขึ้น
2: แต่นี่เงียบๆโอเคไม่ได้
3: ซื้อ
4: เก็บไป
3: เรียบร้อย
4: โอเค
3: เขาสอน
2: โอเคไปแล้ว
5: เดี๋ยวสติแตก
2: ค่ะสติแตกเนี่ยใช้แบบความนุ่มนวลเข้า
4: สำเร็จพาน
2: โอ้เฮ้ยได้เอาแล้วนะอย่าลืมนะเพราะถ้าเสร็จปั๊บกดกระดิ่งเลยนะฮะ
4: ขึ้น1ที
3: ขึ้น
4: ขวา
3: แล้วก็ขวา
2: เกมนี้เป็นการ
3: พี่เจ๊แบบพี่เจ๊เก็บ
2: ใช้ความคิดหลักการแล้วก็เหตุผล
3: เก็บใช้ที่1ขึ้น
2: อะไรกันนะฮะ
3: ไม่ใช่ขวาเก็บ
4: ขึ้น
3: หยิบขึ้น
4: ซ้าย
2: มาจากการที
3: ่
2: พ่อแม่ได้มาทำ
4: ซ้ายทีนึง
2: เล่นเกมอะไรแบบนี้กับลูกนะฮะเป็นไงคุณพ่อบอย
1: เครียดอยู่
2: เครียดอะไรอ่ะพ
1: ่
2: อ
3: เอา
2: โดนอีกแล้วเอาใหม่
1: ใจเย็นเลย
2: ใจเย็น
1: ชีวิตเดียว
2: นะลูกนะ
1: อีกรอบ
2: นะลูกนะ
1: ใจเย็น
2: เดี๋ยว
1: นี่อะไรอ่ะเอาขอให้เริ่มใหม่เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว
3: คือสูง
1: ไม่ลงขวาโอเค
5: เย็นไม่ต้อง
2: ได้ไหม
1: ได้อยู่
2: ไหม
1: เริ่มรับหนึ่งใหม่ใครเหลือข้อสุดท้ายลูก
2: เออเราเหลือ
1: ใจเย็น
2: ลูก
1: ใจเย็นอย่าเพิ่งใจเย็นลูกใจเย็น
2: เนื้อ
1: ดูก่อนขึ้นหนึ่งทีซ้ายสองที
2: นี่ไงมีการแบบว่า
1: คร
2: ับที่เห็น
1: ไ
2: ม่ตรง
1: ไม่กดผิด
2: นะแต่เดี๋ยวต้องจบมาด้วย
3: ลง
1: ตายแล้วชานุนกดผิดนะป้ากดเอง
2: ไม่เป็นไรครับ
1: ซ้ายลงซ้าย
3: แล้วขึ้นนะ
1: ถูกแล้ว
4: ถูกแล้ว
2: เสร็จแล้วคน
1: เอ้ากดผิดอีกแล้ว
3: โอ้แบบป้าไม่ต้องเล่น
2: ใจเย็นไอ้ด้วยไปต่อไม่แน่เขาอาจจะพลาดก็ได้เออค่อยเออได้ไหมลูก
1: เอาใหม่ใจเย็นลูกซ้ายลง
5: ขึ้น
1: ซ้ายบ้านโอเค
2: ไปใจเย็นลูก
1: ไม่ต้องเครียดลูก
2: ไม่ต้องเครียดไม่มีปัญหาฝั่งนี้ก็ยังเครียดอยู่เลยลูกเอ้ย
1: โอเคใจเย็น
5: แล้วก็ไปทาง
1: นี้ไปสองดูดีไปบ้านใจเย็นก่อนขวาใจเย็นขวา
3: ขึ้น
1: ซ้ายสองที
2: นั่นแหละความสามัคคี
1: ขึ้นขวาทีนึง
2: เกมนี้ต้องทำเป็นทีม
1: น
2: ะบอกได้เลยว่าต้องทำกันเป็นทีมฮะ
1: ยากจัง
2: เยี่ยมเฉียบพ่อมาแล้วเอาละครับ ่อไปทำต่อไป
1: ทำต
2: ่
1: อไป
6: เกมโคดดิ้งรามเกียรติ์ของเราในรอบแรก10ด่านก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาแข่งกันในรอบที่2ซึ่งทั้งหมด5ด่านกันเลยนะครับ
2: พร้อมไหมครับ
7: พร้อมค
2: ่
7: ะ
2: น่ารักมากพร้อมไหมครับ
8: พร้อมครับ
2: เอาละถ้าพร้อมแล้วร่วมด้วยช่วยคิดเริ่มครับเอาละครับตอนนี้มาแล้วฮะตอนนี้เอาเออนะครับได้ไหมผ่านไหม
7: ชิปชิ
2: ปจะบอกไอ้ไปแล้วนะฮะตอนนี้มาแล้วครับสลับตอนนี้มาทางเป็นคุณพ่อแล้วนะฮะคุณพ่อต้องโชว์ศักยภาพสักนิดนึงเออโชว์ศักยภาพสักนิดนึงครับคุณพ่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บลูกเป็นไงได้ไหมคุณพ่อได้ไหมนะครับเอาละครับไปแล้วได้ยังไปคุณลูกต่อนะฮะคุณแม่สู้ชอบการเชียร์ของน้องสเกลมากเลยนะฮะได้อารมณ์ของเรามากเลยเอาละครับไปเอาเร็วเอาละน้องอันนี้เป็นเกมเสริมทักษะจริงๆนะฮะกับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะฮะ
7: ขึ้นไป
2: ครับตอนนี้เออไปแล้วนะฮะได้ไหมถ้าได้เราแย่เลยนะ ได้ไหม

0: ฝั่งนี้ใครเล่นอยู่คุณพ่ออยู่นะ
1: เร็วเร็วเร็วเร็ว
0: มานะฮะตอนนี้มาแล้วจะใครอะไรขึ้นขึ้นขึ้นปุ๊บปุ๊บแหมมีการใบ้ด้วยนะฮะไปไปได้ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วหาคุณพ่อตอนนี้เป็นไงฮะสถานการณ์ดีไหมฮะดีสักทีเลยเกมเกมนี้บอกได้เลยว่าต้องสามทีคือพลังนะ
2: ยักษ์เขียว
0: เลยครับตอนนี้เอาละครับเกมเต็มไปแล้ว
2: เอายักษ์เขียวยักษ์เขียว
0: เอาเอาต่อไปต่อไปเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับต่อไปเลยนะต่อไปเลยไม่ต้องไปบอก
3: กี่ด่านแล้ว
4: อันนี้ตรงนี้แหละ
0: ลูกนี้ก็ได้นะครับตอนนี้เรามีเวลากำหนดไว้นะฮะเฮ้ยเร็วๆทำรอสิเฮ้ยเสร็จจริงเหรอ
2: เสร็จจริงครับ
5: เฮ้ยเร็วๆเอาน้อง
0: เฮ้ยเอาละตอนนี้สเกลสเกลเร็วๆๆๆ
5: ถึงไหนแล้ว
0: ถึงไหนแล้วลูกถึงไหนแล้วลูกฝั่งลูกเข้าไปแล้วลูกใจเย็นไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยนะฮะไปแล้วชึบชึบเฮไหมเฮไหมเชมั้ยเอหยุดเวลานะฮะ
5: โอเค
0: มีออกซิเจนเม็ดมั้ยฝั่งนั้นเป็นไงบ้างคุณพ่อบอย
2: โอเคครับดีมั้ยสามัคคีกันดี
0: สามัคคีกันดีสามัคคีเกมนี้คือพลังเป็นไงวันนี้สามัคคีกับคุณพ่อมั้ยสามัคคีนะโดนยิ้มเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นนี่น่าจะเสร็จก่อนนะฮะส่วนทางนี้ล่ะฮะคุณแม่ความใจเย็นและสุขุมของน้องทำไปอย่างแบบว่าใจเย็นมากช้าๆเรื่อยๆเป็นไงน้องสเกล
6: แบบ
5: ตื่นเต้นครับ
6: ตื่นเต้นและใจเย็น
0: ตื่นเต้นและใจเย็นโอ้โหน้องเป็นคนสองอารมณ์มากเลยตื่นเต้นแต่ใจเย็นโอ้โหไม่เป็นไรมันเป็นสไตล์ของน้องสเกลนะครับเอาละครับและตอนนี้เรามารวมคะแนนกับเกมนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดนะครับทีม Scale Venture นะครับรอบที่1ได้ไป 1,000 เหรียญครับเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับส่วนรอบ2นะครับได้ไป500เหรียญแต่เสร็จทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นรวมเป็น 1,700 เหรียญครับรวม3เกมนะครับรวม3เกมได้ไป2,100 เหรียญครับส่วนทีมดราก้อนบอทนะฮะเรามารวมคะแนนของร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะรอบที่1ได้ไป700เหรียญครับรอบที่2นะครับได้ไปอีก500เหรียญนะครับแล้วเสร็จก่อนด้วยบวกไปอีก200เหรียญนะครับรวมเป็น 1,400 เหรียญเพราะฉะนั้นรวม3เกมได้ไป 1,600 เหรียญครับเก่งทั้งคู่เก่งทั้งสองทีมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชนะในวันนี้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคได้แก่ทีม Scale Ventureฉะนั้นนะฮะทั้งทีมนี้นะฮะจะได้รับโล่เกียรติคุณและก็ทุนการศึกษานะครับ 5,000 บาทจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอเชิญครับเชิญฮะนี่ครับนี่เก่งมากลูกนะครับและนี่ครับเป็นโล่เกียรติคุณนะครับอ่ะขอเชิญปรบมือหน่อยครับคุณแม่บอกความรู้สึกตอนนี้หน่อย
5: ตื่นเต้นค่ะ
0: ยังตื่นเต้นอยู
5: ่ใช่ค่ะ
0: อย่าใจเย็น
5: ใจเย็นแต่ก็แบบตื่นแม่นี่ตื่นเต้นลูกอะใจเย็น
0: ลูกใจเย็นเป็นไงครับน้องสเกลวันนี
6: ้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
0: อันนี้เข้ากันนะตื่นเต้นและดีใจไม่ใช่ตื่นเต้นและใจเย็นอันนี้ตื่นเต้นและดีใจเป็นไงครับได้ร่วมเล่นเกมกับคุณแม
6: ่สนุกครับ
0: สนุกครับธรรมดาอยู่บ้านเล่นเกมแบบนี้กับคุณแม่อยู่ไหม
6: คุณแม่อยู่ครับ
0: คุณแม่อยู่ คุณพ่อล่ะครับ
6: คุณพ่อไม่อยู่ทำงาน
0: อ๋อ ดีอันนี้เลือกคุณแม่ไว้เลือกคุณแม่เล่นกับน้องนะครับและนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับทีม Scale Venture ครับแล้วทีมรองชนะเลิศของเรานะฮะก็คือทีมดราก้อนบอทนะฮะจะได้รับเกียรติบัตรจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยนะครับเชิญครับเอาละครับและนี่คือทีมรองชนะเลิศของเรานะครับดราก้อนบอทครับขอเสียงปรบมือครับวันนี้เป็นไงคุณพ่อได้ไปร่วมเล่นเกมกับน้องเดช
7: ใช่ครับก็เป็นการให้ฝึกความสามัคคีระหว่างพ่อลูก
0: ครับ
7: แล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้ชนะจะได้ฝึกลูกว่ารู้จักแพ้นะ

0: ชนะชนะเป็นแล้วก็ต้องแพ้เป็นด้วย
1: ชนะแพ้บ้างได้
0: ใช่
1: นะครับและขอบคุณนะฮะคุณบอยนะฮะคุณพ่อบอยแล้วก็คุณน้องเดชครับขอบคุณนะฮะดาวก้อนบอดครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเชิญครับมา
2: บอกได้เลยว่าผมเห็นนะฮะวันนี้มันมีความสุขอะไรบางอย่างที่ได้เห็นคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกนะได้ช่วยกันแล้วก็ได้เล่นได้อยู่ด้วยกันนานๆบางทีพ่อทำงานเยอะแม่ทำงานเยอะไม่ได้อยู่แต่คราวนี้ในเด็กในยุคดิจิทัลเนี่ยผมบอกเลยต้องอยู่กับเขาแล้วคอยบอกเขานะครับมีอะไรอยากจะฝากกับการเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันครับคุณแม่สาครับ
3: สมัยนี้แบบเทคโนโลยีเข้าถึงเร็วมากค่ะกับเรื่องเกมเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับลูกแล้วก็คอยดูคอยเตือนคอยแนะนำเขาว่ามันดูได้ไหมอันนี้ดูไม่ได้แล้วก็เกมที่มันอันตรายแล้วก็คอยเช็คดูแล้วก็ลบ
1: ครับผมนะฮะก็อยู่กับเขาเยอะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับเอาละครับคุณพ่อบอยฮะมีอะไรอยากจะฝากกับคนที่แบบเลี้ยงลูกในยุคดิจิทัลนะฮะ
0: ก็จริงๆนะครับคือต้องมีเวลาให้ลูกด้วยอย่างผมทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นานๆจะได้ตีแบดสักทีกับลูกแต่เกมเนี่ยก็เฉพาะเวลาลูกเรียกก็แบบบางทีแบบเราไม่ว่าง
1: ถ้าลูกเรียกค่อยมา
0: เรียกคือลูกเรียกแบบไปดูหน่อยทำคะแนนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าเราทำงานเป็นหลักเลยก็หาเวลาว่างให้ลูกครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่กับพวกมือถือหรือคอมพิวเตอร์แทนเราไงครับเพราะเราไม่มีเวลาให
1: ้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองทีมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าใครจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าสนุกทั้งครอบครัวและสร้างความเข้าใจในการเจริญเติบโตไปกับลูกหลานในยุคดิจิตอลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับ

0: วันนี้เราก็ได้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาเล่นสนุกกันกับลูกๆเป็นการใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากของครอบครัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเล่นเกมแล้วผู้ปกครองควรหากิจกรรมอื่นๆให้บุตรหลานของท่านที่เน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองการปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสร้างแบบอย่างที่ดีเช่นการแข่งขันกีฬาดนตรีหรือการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆเพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างชาญฉลาดทั้งในโลกไซเบอร์และโลกของชีวิตจริงครับ
1: ตอนที่หนึ่งแม่ก็กล้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะ
0: ครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟนั้นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ

0: อนนี้น้องกันนั้นนะครับก็ดูดนมได้ดีไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ

0: อนนี้คุณแม่ลองนะคะลองจับลูกให้เข้าด้วยตัวเองเราทำเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลูกอ่ะนะแม่มือนี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือนี้ประคองคอแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือนี้จับที่อก3นิ้วอยู่ใต้อก2นิ้วชูขึ้นแล้วมือนี้เอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มตุ๊กตาล้มลูกปกตินั่งเนี่ยเขาจะลืมตานะแล้วก็โยกเขาสักสองทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่นใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวการลูกแม่เรียก
1: ต้องการต้องการ
0: เพียงแค่นี้พอใจหรือลูกค่ะอีกทีแม่สังเกตโทนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องห้อยต่องแต่งแล้วนะ
1: ต้องการ
0: จับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าเลยนะคะเพราะลูกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเขาพร้อมจะหลับถ้าที่ถูกต้องนะคุณแม่นั่งสบายผ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเข้าหาแม่แม่จับลูกตะแคงนิดนึงที่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมลึกนะเราปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัวยูหงายอย่างนี้แม่จับยูหงายพี่จับยูคว่ำเห็นไหมคะแล้วก็แตะปากปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบแน่นริมฝีปากไม่บานเราปิ้นให้บานถ้าริมฝีปากบานเนี่ยลิ้นเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กขาดนะเพราะเขาจะต่อสู้แล้วเขาจะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแตะอย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบีบอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไกลตัวเองนะอย่าเกรงเพราะอาการเกรงทั้งหมดจะทำให้ฮอร์โมนบีบนมไม่ทำงานลูกดูดไปก็ไม่ได้น้ำนมก็อยากให้เห็นอะไรอย่างนึงเราไม่ห่อตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูกถ้าเขาพอใจมือเขานิ่งเท้าเขานิ่งเนี่ยเท้าบานสวยใช่นะมีความสุข

0: อยู่บ้านแม่ใช้หมอน2ใบไหมคะ
1: ใช้ใบเดียว
0: โอ้แล้วลองเปรียบเทียบนะถ้าใช้2ใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่เก็ตคอนะคอไม่เก็ตนะคุณแม่หลังทิ้งนะสมมติว่าที่จะขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววิธีเอาขึ้นทำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมเราสามารถทำโดยไม่ต้องมีใครช่วย
1: อย่างนี้เขาขึ้นไม่ได้
0: นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเข้าหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเข้าหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงเพราะแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอจุดอ่อนลูกอยู่ที่คอนะลูก3เดือนคอยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ขยับเขานิดนึงอยู่ในท่ากอดแล้วเรื่องไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัว4อย่างนี้พอลูกอ้าปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนี้ขึ้นแล้วกอดเลยอย่างนี้นะง่ายไหมกอดนิดเดียวเล็กหน่อยเพราะเขาเก่งนะคะเขาชะเง้อกินได้เลยนะตอนนี้ช่วยนิดนึงจะคุย3เรื่องที่ควรจะทำนะ1กินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ่อยทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองวันแรกเกิดก็จุก4ช้อนชาแล้วค่อยๆขยายนะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติให้นมเต็มเต้า3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่อย่างเดียวสุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ำอันนี้คุณแม่มีความรู้อยู่แล้วใช่มั้ยว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ำนมแม่มีน้ำเกือบ 90% นะ
2: ถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลง
0: ใช่ค่ะคุณพ่อเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะในอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดชะลา

เราไม่หอบตัวนะจำไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอ่ะจะกระตุ้นให้เป็นไงคุณพ่อสมองลูกขยายนะตัวขยายคือเส้นใยประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหม แต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้เขาพักนะคะ

0: จะไม่ให้ลูกอมหัวนมทาไว้เพราะ
1: จะติด
0: ติดแม่อันที่สองน้ำนมไหลเข้าหูเกิดหูน้ำหนวกแล้วก็แต่เขาอยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาก็จะร้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันขึ้นไปแล้วอย่างนี้โอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึงนะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขหลังจากคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทำกิจกรรมประจำวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรย์ไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดูจากเต้าอ่ะนะเขาไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย

0: ทุกอย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คำว่าคุณแม่มีเต้านมแลนนมบดนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกต์เรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านถนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยเพราะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะก็เลยต้องทำให้กินบ่อยแล้วกินนาน
1: คุณแม่จะดูได้ยังไงคะว่าอิ่มไม่อิ่มยังไง
0: อ๋อมีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนี่ยน้องจะนอนได้ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป
1: ไม่ถึงท่านดูต่อครั้ง
0: ใช่ค่ะน้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ำหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละ 20-30 กรั
1: ม
0: ต่อวันอุจจาระนะคะในช่วงนี้เลย4วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระ 3-5 ครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่า 6-8 ครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมพอ
2: ก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหัวนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูดดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้

ขอย้ำถึงความสำคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสำคัญที่สุดสำหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งสตางแล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ำเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทำให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทำให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ

0: ุณแม่สันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุ2เดือนแล้วค่ะ
1: ซัมมี
0: ่คือตอนนี้คือนมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี้ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผงแต่ก็ให้นมให้น้องเนี่ยกินนมแม่ไปเดือนครึ่ง
2: นมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ำกว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมีกากใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีเรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทำให้แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีในลำไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องได้ในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ำมูกทั่วไปด้วยค่ะ
1: เรารู้สึกว่าตั้งแต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟ้อไม่คือแบบไม่เจ็บไม่อะไรเลยรู้สึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอ่ะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเราสึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจากสื่อสัมพันธ์กันด้วย
3: ในช่วง3เดือนแรกนะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับ
4: ใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทำให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุดแต่ว่าหมอรุตมีคำถามค่ะหลายๆคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคำอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะ
3: ครับ
2: เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ 8-10 ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ 6-8 ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเค้าตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาจจะแปลว่าเค้าทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ำนมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมื้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไปเวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะค่ะ

0: างนึงจะได้2ออน
1: 2ออนนี่คือหมดเต้าไหม
0: หมดเต้าค่ะพี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเออจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนลูกโป่งแบบแฟบค่อยๆแฟบลงไปอ่ะจากตึงๆก็แฟบค่อยๆแฟบจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยานไปเลยก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บนึงชั่วโมงนึงคือกินปุ๊บเขาฉี่เขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะ5ครั้ง6ครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็เกือบ10อ่ะกินบ่อยมากตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงองแงค่ะเริ่มจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่งองแงเหมือนปกติอะค่ะ
2: โดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนน้ำหนัก1กิโลต่อวันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ 6-8 มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณนั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูดต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นมันยังไม่พอคือในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึง10ครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติค่ะไม่ได้เรียกว่าท้องเสีย
0: คือเขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็น10อ่ะเราจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ฉี่ที่มันแบบเอ้ยไม่ใช่อึที่มันผิดปกติ
2: ลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดๆปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทำให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นๆเล็กๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจจาระที่ไม่ปกติหรือว่าอุจจาระปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ
3: ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะค่ะช่วง2เดือนแรกๆน้องจะ 2-3 วันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งอะค่ะถ่ายแข็งนี้อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไว้อะค่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลงเพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาอีกหน่อยนึง
2: โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทำให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจำเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแนะนำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนำให้คุณแม่เนี่ยกินน้ำเยอะๆแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะ

0: ก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก 16-18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ
1: ช่วงเช้าอย่างเงี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็สี่ทุ่มบางวันก็ห้าทุ่มตื่นทีก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่ากีต้าวันนี้ไปใส่บ้านอันนั้นก็จะตื่นก็คือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยให้เขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่ผวาเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ย4ชั่วโมงตื่นครั้งนึงถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี้ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างอะไรให้เขานอนตะแคงบ้างนอนหงายบ้างให้เขาแบบเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะมีอาการได้

0: จริงๆเนี่ยถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุดในภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสำหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตาหรือหมอนขนาดใหญ่หรือผ้าห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได
1: ้เอาละครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนำเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับ
2: และตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะพอเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการในทุกช่วงวัยต
1: ั้
2: งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวัย1ขวบค่ะ
1: เอาละครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์ที่15มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
0: ดาวพิศรานะคะแน่นอนว่าเราอยู่กับอาจารย์ทั้ง2ท่านวันนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆสังเกตว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีคำถามเยอะ
1: ใช่แล้ว
0: หลายคนแบบเอ๊ะเสาร์อาทิตย์แบบมีข้อสงสัยอยากจะถามจังเลยเพราะฉะนั้นรีบส่งคำถามของคุณเข้ามาค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยอาจารย์หมอทั้ง2ท่านที่อยู่กับเราเนี่ยโอ้โหโรคฮอตโรคฮิตนะคะทุกเรื่องทุกโรคถามมาท่านแรกเลยวันนี้อาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะสวัสดีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค
2: ่
1: ะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอมิวค่ะประมาณว่าหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีเลย
0: ปังมากเก่งเรื่องแบบกายภาพ
1: ใช่แล้ว
0: สำหรับพวกเรา
1: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ในแพทย์เตชิตจิรวิชิตชัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่กับเรานะคะสวัสดีอาจารย์หมอมิวนะคะ
0: ก่อนเข้ารายการจะได้ฟื้นฟูให้อาจารย์เอิงกับดิฉันมาแล้วสำหรับคนที่ปวดสะบักเดี๋ยวจะมีจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าบอก
2: ข้างหลังค่อมด้วย
0: พวกเราเนี่ย
2: ชอบนั่งหลังห่อเดินรู้ตัว
1: มันเหมือนท่าที่บายนะคะ
3: สบายแต่ว่าพออยู่นานๆไปมันจะยืดคอกล้ามเนื้อคอบ่าด้านหลังให้มันยาวขึ้นแล้วพออยู่ในท่านั้นนานๆมันไม่สมดุลครับพอคอบ่าด้านหลังมันจะยืดใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้ากล้ามเนื้อด้านหน้าก็จะหดใช่ทำให้กล้ามเนื้อด้านหลังเกิดการหดเกร็งผิดปกติหรือด้านหน้าหดเกร็งผิดปกติได้
0: เดี๋ยวใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ถ้าทางการนั่งหรือว่าการผิดรูปไปของกระดูกต่างๆเดี๋ยวจันมิวจะมาเคลียร์ให้
1: ใช่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะวันนี้รายการสดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีคำถามถามได้แล้วช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลค่ะเรามีไลฟ์สดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ได้และที่สำคัญฝากคำถามได้เช่นเดียวกันแต่ว่าขอรายละเอียดและขอข้อมูลด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุดคำถามที่คุณผู้ชมจะถามนะคะจะต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะมีแพ้ยาอะไรไหมนะคะอาการของโรคเป็นยังไงเมื่อก่อนตอนแรกๆก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาต้องมาถามอายุถามเพศถามน้ำหนักถามส่วนสูงจะไปทำไมจริงแล้วพอมาจากรายการถึงรู้ว่ามันมีความสำคัญต่อโรคภัยไข้เจ็บ
0: ต่อการวิเคราะห
1: ์
0: ใช่
1: ค
0: ่ะวินิจฉัยโรคนะคะ
1: ดังนั้นตอนนี้เริ่มไลฟ์สดแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็เริ่มแชร์รายการแล้วขออนุญาตแชร์ไปด้วย
0: ค่ะ
1: ระหว่างนั้น
0: คำถามแรกแหละที่ดาวกับหมอเอิงเพิ่งปรึกษากันนี
2: ่ค่ะ
0: อาจารย์ขออนุญาตแนะนำท่าสำหรับคนที่ปวดหลังปวดไหล่สะบักไหล่คอหลัง
2: ออฟฟิศซินโดรมคันอยู่นะคอมนานๆแล้วก
3: ็ได้ครับแบบนี้มันก็จะต้องแบ่งการออกกำลังกายเป็นประมาณ2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการยืดเหยียดแล้วอย่างที่2ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงการยืดเหยียดเนี่ยตัวกล้ามเนื้อที่เป็นกันบ่อยๆเลยก็คือบริเวณบ่าไหล่ตรงน
0: ี้ครับใช่ครับ
3: เวลาเรายืดเหยียดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเก้าอี้อุปกรณ์ง่ายๆเลยมีแค่เก้าอี้นั่งครับหรือว่าบางคนจะยืนก็ได้ถ้าเกิดสมมติมีเก้าอี้นั่งครับข้างที่เราจะยืดเหยียดสมมติเป็นข้างซ้ายเราก็ใช้ข้างซ้ายเนี่ยจับขอบเก้าอี้แต่ถ้าเกิดใครยืนก็ไม่เป็นไรก็เหมือนเอามือข้างซ้ายเนี่ย
0: ควายหล
3: ัง ไว้ซ้ายครับควายหลังไว้อย่างนี
2: ้
3: แล้วมือด้านขวาเนี่ยอ้อมศีรษะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจับศีรษะก้มนิดนึงแล้วก็ดึงไปให้จนถึงจุดที่ตึงใช่ลองทำได้เลยครับ
1: ตึง
3: มันจะตึงจะรู้สึกตึงใช่ครับค้างไว้นะครับอาการตึงเนี่ยจะต้องไม่ได้รู้สึกเจ็บนะครับ
1: คือแค่ตึงๆ
3: ตรงเนี้ยคำจำกัดความของตึงคือจะรู้สึกไม่สบายแต่ว่า
1: แต่ไม่ถึงกับ
3: ไม่เจ็บ
1: ไม่ถึง
3: ครับ
1: เจ
3: ็บค้างไว้ชายค้างไว้นับ1ถึง10เหมือนเวลาคนที่ไปเล่นโยคะหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับจะรู้สึกตึงไม่ค่อยสบายแต่พอยืดเสร็จจะรู้สึกผ่อนคลายใช่
0: โยคะจะเมื่อยมากแต่พอเล่นเสร็จจะสบาย
3: ใช่ครับอย่างเงี้ยก็ทำแบบเนี้ยนับ1ถึง10ถือเป็น1ครั้งนะครับเวลานับเนี่ยขอมีข้อแม้นิดนึงก็คือพูดออกมาเลยก็ดีครับเพราะว่าเราจะได้ไม่กลั้นหายใจเนื่องจากอะไรการหายใจมีประโยชน์มากต่อหนึ่งการยืดหยุ่นของกล้ามเนื
0: ้
3: อบางทีถ้าเกิดสมมติไม่หายใจกล้ามเนื้อจะยิ่งเกร็งครับ
0: ถ้าเราเกร็งบางทีเวลาที่เราทำแล้วเราจะเผลอกั้นหายใจ
2: ถ้าเกิดว่ายิ่งกั้นหายใจก็จะยิ่งเกร็งมากกว่าเดิมแล้ว
0: ดังนั้นนับออกมาดังๆ
3: ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็สำหรับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีภาวะพวกความดันโลหิตสูงเนี่ยครับถ้ายิ่งกั้นหายใจมันจะเป็นเหมือนแบบทำให้ความดันขึ้นได้ใช่คร
2: ับ แล้วทำนี่คือแบบทำสองข้างสลับกัน
3: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าก็เน้นข้างนั้นเป็นหลักแต่จำนวนครั้งก็อาจจะประมาณ จำง่ายๆก็สักเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่ละคนใช้ไม่ได้เยอะมากครับแต่ละคนสามารถไปอะแดปต์ได้เช่นถ้าเกิดระหว่างทำงานมีช่วงเวลาว่างเนี่ยก็อาจจะตอนกลางวันสัก5ครั้งอะไรเงี้ยครับใช่
0: ก็คือเป็นการยืดหยุ่นอันนี้ stretching
3: เป็นอันนี้ก็ stretching ครับ
0: ทีนี้การทำให้แข็งแรงทำไง
3: การทำให้แข็งแรงส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่คุยกับจันเอิงกับพี่ดาวไปเนี่ยก็คือเวลาคนที่มีไหล่ห่อจะเกิดออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายไหล่ห่อคือยังไงลักษณะอย่างนี้ครับคือจะเป็นไหล่งุ้มมาข้างหน้าคอยื่นไปข้างหน้าแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราเป็นแบบนี้หนึ่งเราคือไม่ใช่เงยหน้านะครับหนึ่งคือเราต้องแอนไหลออกไปด้านหลังใช่ครับเหมือนแบะไหลออกไปด้านหลัง
2: กางไหลออก
3: ทุกคนก็ทำไปด้วยกันเลยข้างหน้าหน้ากล้องนี่
1: นี่ต้องพยายามคิดว่าตอนนี้เรากำลังจะประกวดนางสาวไทย
3: ใช่ไหมใช่เราพอเราแอนไปข้างหลังแล้วถ้าเกิดคอเรายื่นเก็บคางนิดนึงครับเหมือนเก็บเหนียงประมาณนี้ครับ
0: เก็บเหนียง
3: ใช่ประมาณนี้ครับคอเราจะตั้งตรงแบบนี้ถ้าช่วงแรกๆที่ใครทำแบบไม่ค่อยชินกับท่านี้อาจจะรู้สึกว่าเออไม่สบายเลยรู้สึกเมื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ต้องบอกว่าท่าที่สบายของเราก็คือท่าหออย่างเง
1: ี้
3: ยพอหอไปนานๆเราจะมีออฟฟิศซินโดรมตามมาแน่นอน
1: ปวดหลัง
3: ปวดไหล่แล้วถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปนานๆนะครับตัวทรงของกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นไปตามรูปนั้น
1: เปลี่ยน
3: ใช่ก็คือทำให้กลายเป็นคนหลังค่อมก็คือบุคลิกภาพก็จะไม่ดี
0: แล้วกลับมาได้ไหมจานเราค่อมมา40ปีแล้ว
1: ค่อมอย่างเหนื่อยไหม
3: ถ้าเกิดว่าเป็นที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวกล้ามเนื้อเรายืดไม่ค่อยแข็งแรงเช่นกล้ามเนื้อที่เดี๋ยวเราจะสอนถ้าออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงกันนะครับถ้ากล้ามเนื้อตัวนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเราออกกำลังแข็งแรงหรือบางคนที่เขาเรียกว่าไปเล่นหลังไปเล่นเวทหลังอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดดีขึ้นบางคนโพสเจอร์เปลี่ยนเลย
0: ก็คือ
3: ได้เหมือนกัน
0: บุคลิกภาพท่าทางจะเปลี่ยน
3: ยกเว้นแต่ว่าบางคนที่เป็นมีผิดปกติไปถึงพวกกระดูกอะไรพวกนี้แล้วด้วยหรือว่าบางคนเป็นโรคพวกหลังแข็งหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะมีปัญหาก็คืออาจจะกลับไปไม่ได้อาจจะต้องแบบถ้าเกิดสมมติว่ารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะต้องดูเช่นส่งฟิล์มเอ็กซเรย์วินิจฉัยดูว่าเอ้ยตัวกระดูกเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วเพราะว่ากระดูกของเราเนี่ยครับกระดูกแกนกลางกระดูกสันหลังเราครับตรงคอเนี่ยจะต้องแอนนิดนึงแอนไปด้านหลังนิดแอนมาด้านหน้านิดนึงแล้วตรงอกเนี่ยจะเหมือนค่อมนิดหน่อยแต่ไม่ได้ค่อมแบบเยอะนะครับค่อมนิดนึงแล้วพอมาเอวเนี่ยก็จะแอนอีกทีนึงใช่ครับอันนี้จะเป็นภาวะปกติแต่บางคนเนี่ยครับเอ็กซเรย์มาแล้วคอตรงเด่งเลยครับคอตรงเด่มาอย่างนี้ก็คือแบบบางที

0: แต่ต้องบอกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้เยอะ
1: ไม่ได้เยอะมาอาจารย์ขาที่เขาจะมีเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อใส่แล้วดึงหลังช่วยได้ไหม
0: ถามเยอะเลย
2: เป็นยางยืดอะไรสักอย่าง
0: ตัวนี้ครับก็จริงที่จริงมันยังไม่ได้มีงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนแต่ว่าข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดบางคนใส่รัดแน่นเกินไปรัดแน่นเกินไปแล้วใส่เป็นระยะเวลานานเนี่ยครับมันไปกดตรงบริเวณนี
1: ้1
0: กล้ามเนื้อเจ็บ2บางทีนะครับกดเส้นประสาทตรงแขนประสาทตรงนี้ทำให้ต่อมาแบบว่าชามือชาแขนอ่อนแรงเนี่ยอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าเกิดเราปรับให้แบบว่าเข้ากับร่างกายของเราได้ดีเนี่ยอาจจะช่วยได้บ้าง
1: ซัพพอร์ต
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่สำคัญคือคนเราอยากใช้ตัวช่วยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าเกิดเราออกกำลังให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยตัวเองเนี่ย
1: จะ
0: ด
1: ีกว่าเลยอาจารย์เลยดีกว่าครับ
0: อันนี้อาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงก็คือถ้าเกิดเป็นฟิตเนสบางคนไปก็จะมีเครื่องที่ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องที่ทำ
1: เล่นหลัง
0: ใช่เล่นหลังแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่มีเนี่ยที่จริงประยุกต์ง่ายๆเลยบางทีใช้ยางที่กระโดดยางนะครับตอนเด็กๆใช่เป็นยางเป็นยางวง
1: ต้องร้อยหนา
0: สักแค่ไหนอ่ะร้อยประมาณ5เส้นคร
1: ับ5เส้น
0: วนไปเรื่อยๆ
1: แบบเจี๊ยบกับน้อยหนา
0: ใช่ใช่ครับโอ้อันนี้แบบแฟนฉันรู้อายุกันเลยทีเดียวใช่ครับก็คือบางคนเอามาใช้ครับยางอย่างเงี้ยแล้วเวลาจับนะครับก็จับแล้วก็ยืดให้รู้สึกตึงประมาณนึงเอาอย่าฝืนมากถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้สึกว่ามัน
1: แค่ไหน
0: เบาไปอาจจะทบ2ทบแล้วก็ดึงไปอย่างงี้หรือว่าถ้าเกิดไม่มีหนังยางที่จริงบางทีตอนนี้ในออนช้อปปิ้งออนไลน
1: ์
0: มีเยอะมากอาจจะเกิดว่ารับเบอร์แบน
1: ยางยืด
0: ใช่รับเบอร์แบนมันจะมีหลายสีแต่ละสีเนี่ยความหนืดก็ต่างกันใช่ไปลองได้ครับแบบนี้ก็เอามาใช้เนี่ยท่าเนี้ยนับ1ถึง10เหมือนกันเลยแล้วค่อยๆผ่อนห้ามกลั้นหายใจเวลานับก็พูดออกมาก็ได้ครับภาพแบบนี้สักประมาณ10ครั้งเช้าเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จำนวนเซตเนี่ยไม่ค่อยต่างกับท่ายืดเลย
1: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็พักแล้วก็ทำอีก
0: ใช่ทำเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้มีเวลาไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเป็นประจำ
3: อันนี้ต้องเตือนคุณผู้ชมนะคะในฐานะที่เคยมีประสบการณ์กับการฝืนมาแล้วค
0: ่
3: ะกล้ามเนื้อฉีกค่ะอักเสบแล้วก็ขับรถไม่ได้เลย
0: ใช่
1: อย่างที่ไหนแค่นั้น
0: อย่างที่บอกก็คือว่าบางทีอาจจะต้องดูพวกแรงเหนื่อยนิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าวันแรกๆโดยเฉพาะวันแรกๆนะคะเวลาคนที่เล่นพวกกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ย
1: ค
0: ือมันจะประมาณเหมือนเล่นเวทเวลาคนเล่นเวทอะครับวันแรกๆจะปวดกล้ามเนื้อมาก
1: ปวด
0: ที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันเขาเรียกพัง
1: ตับ
0: แท้คือไฮเปอร์โทรฟีก็คือมันจะใหญ่ขึ้นพอเวลามันใหญ่ขึ้นเนี่ยเฮือกหุ้มกล้ามเนื้อมันถูกแบบดันบางทีมันแตกอะไรเงี้ยครับแล้วเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมันก็จะเกิดการอักเสบเหมือนยืดไปด้วยเงี้ยเขาก็จะปวดกล้ามเนื้อมากๆนั่นเองครับเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เวลาพักเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เขาเล่นเวทกล้ามเนื้อเนี่ยเขาเลยต้องเล่นสลับวันที่เขาพูดกันว่าวันนี้เล็กเดย
1: ์
0: วันขาวันนี้วันแขนอะไรครับไปเสพวันนี้ไปเสพอะไรประมาณนี้ครับเราอาจจะต้องมีช่วงวักเช่นแบบวักสักวันถึง2วันอะไรอย่างเงี้ยครับวันแขนวันจันทร์เล่นอีกทีวันพุธพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สลับกันไปแต่ว่าเอาเท่าที่ได้แรงมีแค่ไหนค่อยเป็นค่อยไป
0: ใช่ครับ
2: วันแรกเต็มที่
0: ใช่ครับ
3: นี่อย่างเงี้ยจะมีบอก
2: ครับโครงการ
3: ทำทุกวันค่ะฮิตมากแล้วก็นั่นแหละเจ็บแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลย
1: แต่มีประโยชน์นะที่จะมีบอกมีประโยชน์คุณผู้ชมลอง
0: ดู
3: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะเพราะว่าวันไหนที่อาจารย์มิวมาวันไหนที่อาจารย์หมอเอิงมาคือจะเป็นโรคที่แบบครอบคลุมในทุกครัวเรือนเลยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรีบถามคำถามตอนนี้มีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์มาแล้วนะคะ
1: มาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์มิวฮอตมากคุณสุดใจอายุ85ปีน้ำหนัก70ส่วนสูง160ซมบอกว่ามีอาการปวดหลังบริเวณเอวค่ะจะทำอย่างไรให้อาการปวดน้อยลง
0: อ๋อต้องบอกว่าจากอายุนะครับจะครบ15อายุมากแล้วนะครับก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าอายุมากแล้วน้ำหนักเยอะเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามีพยาธิสภาพอะไรบริเวณเอวหรือเปล่าเพราะว่าคนที่อายุค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระดูกทับเส้นบริเวณเอวได้ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นแบบนี้ครับก็ต้องอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายอันนี้ก็ต้องบอกว่าการปวดหลังบริเวณเอวเนี่ยเจอได้เป็นปกติครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเรามีอาการอื่นด้วยไหมเช่นมีชาหรืออ่อนแรง
1: อ
0: ่อนแรงแบบชาปวดชายังไงเป็นชาร้าวลงขาอย่างเงี้ยครับ
1: ห
0: ร
1: ือว่าไปที่ขา
0: ปวดหลังแต่มีชาด้วยครับอันนี้ต้องระมัดระวังมากเลย
1: กระดูกทับ
0: ชากระดูกทับเส้นพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆเราจะช่วยได้ยังไงบ้างที่จริงก็มีท่าบริหารง่ายๆเลยครับเหมือนนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมครับแล้วก็นอนราบปกติเอามือสอดใต้เข่าครับแล้วก็ดึงเข้ามาเหมือนเข่าถ้าเข่าชิดอกทำทีละข้างใช่ครับให้รู้สึกตึงเหมือนกันเลยครับ
1: ตึง
0: ตรงที่หลังใช่ครับนับ1ถึง10ครั้งไว้แล้วค่อยๆผ่อนครับอันนี้เป็นท่าเบื้องต้นสำหรับคนที่มีปัญหาที่ตรงกล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อบั้นเอวจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอย่างอื่นด้วยเช่นเดินผิดปกติเดินแล้วชาแล้วลงขาเดินแล้วมีเข่าทรุดเดินแล้วแบบว่าอ่อนแรงอะไรพวกนี้

0: นะครับอันนี้ควรไปพบแพทย์เลยอัน
1: นี้ต้องมาติดตามว่าเป็นจากสาเหตุอะไรแต่ว่าถ้าที่จันมิวแนะนำผู้สูงอายุทำได
0: ้
1: เพราะว่าทางบนเตียงแล้วต้องค่อยเป็นค่อยไป
0: ใช่ครับแล้วผู้สูงอายุก็ต้องหลีกเลี่ยงการที่แบบก้มหลังโดยเฉพาะก้มหลังในท่าที่แบบยืนแล้วก็ก้มลงมาเลย
2: ก้ม
0: ย
2: ืน
0: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อตรงบริเวณรอบๆกระดูกสันหลังแกนกลางเนี่ยครับมันจะอ่อนแรงพออ่อนแรงไปเนี่ยครับมันจะโอกาสที่เกิดพวกหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทหรือการที่เรามีแบบว่าพวกหินปูนไปเกาะทางออกของเส้นประสาทเนี่ยแล้วมันจะยิ่งทำให้กล้ามตัวกระดูกเนี่ยเคลื่อนเกิดขึ้นได้ง่ายครับใช่เพราะฉะนั้นต้องระวัง
1: ยังไงดีของตก
2: สมมติที
3: ่เรียกหลานมาหยิบให้
1: จริงๆอยู่คนเดียวอาจารย์จะอยู่
0: จริงๆบางคนบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าตกแล้วแบบงอเข่าลงไปเก็บเอาปวดเข่าอีกบางทีสูงอายุบางทีก็จะใช้ท่าที่เหมือนแบบท่าคุกเข่าขอแต่งงานอย่างเงี้ยครับ
2: อันนั้นไหวไหมนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วถ้าลุกไม่ได้อีกทำไงจ๊ะ
0: ก็จะลุกไม่มีตัวช่วย
2: เล่นหนึ่งหกหกเก้า
0: อาจจะต้องมีตัวช่วยมีเก้าอี้ค่ะอยู่ข้างๆจับเก้าอี
1: ้แต่ไม่ควรที่จะก้มลงไปแบบนี
0: ้ไม่ควร
1: อันนี้แหละที่จะเป็นทำให้เคลื่อนได
0: ้
2: หรือเราเอาไม้เท้ามาแบบว่า
1: เขี่ย
2: ช่วยเขี่ย
0: ดีไหมเดี๋ยวปัจจุบันมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่าสิสิบดีวะหยิบตัวยิ้มเพราะ
1: มือ
0: ตัวช่วยใส่ถุงเท้าตัวอะไรเยอะแยะ
1: โอ้ใช่เจ็บเยอะปัจจุบันนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังเรื่องท่าทาง
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะมาแชร์รายการเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ฝากทักทายอาจารย์หลายท่านเลยนะคะมีคุณวันคุณสุธีรพจน์คุณเฉลียงคุณลินคุณสสิธรคุณสอนพลคุณมอลลี่ฝากสวัสดีอาจารย์มา
2: ค่ะสวัสด
1: ี
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามจากคุณเฉลียงคุณเฉลียงบอกว่าผลตรวจสุขภาพบอกว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรตรวจซ้ำอีกทีเมื่อไหร่คะ
2: คำว่าผิดปกติ
1: ยังไง
2: มันกว้างมากเลย
1: ค่ะ
2: ไม่แน่ใจว่าคุณเฉลียงมีรายละเอียดไหมคะว่าคำว่า
1: ข้อมูล
2: หมายถึงอะไร
1: มันจะเป็นกราฟหรือเป็นตัวเลข
2: มันเป็นกราฟแล้วก็มีหลายรูปด้วยนะคะรวมจนถึงใบอ่าน
1: ค
2: ่ะมี
1: ถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าส่งรูปไม่ได้นะคะถ้ายังไงรบกวนบอกนิดนึงว่าค่าหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยเขาบอก
2: ที่เขาว่าผิดปกติหมายถึงอะไรกันแน่
1: เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะได้บอกอาจารย์อีกทีนะ
2: คะ
1: แล้วก็ไปที่คำถามจากคุณลินนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะอายุ24ปีหนัก69สูง164ไม่มีโรคประจำตัวค่ะสายตาสั้น500วัดเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะบอกว่าเพื่อไปตัดแว่นอาชีพคือเป็นโปรแกรมเมอร์ปัญหาคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกมีอาการปวดแป๊บแป๊บบริเวณเบ้าตาซ้ายขึ้นผ่านคิ้วไปที่ศีรษะซีกซ้ายไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวคืออะไรอันตรายไหมคะต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านไหนต้องการไปตรวจที่รามานะคะมาได้ไหมคะปวดแป๊บแป๊บจะเกี่ยวกับสายตาหรือเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมหรืออะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย
0: ์ที่จริงแบบถ้าเกิดว่าสายตาบอกว่าไปวัดมาแล้วสั้น500ที่จริงถ้าเกิดบางคนนะครับได้รับการคอเรกโดยการใส่แว่นก็คือแบบว่ามันจะเกี่ยวกับการหักเหของแสงอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดได้รับการใส่แว่นแล้วบางคนดีขึ้นเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดสายตาเราสั้นหรือว่ายาวผิดปกติไปเวลาเรามองอะไรต่างๆเราจะต้องเพ่งใช่ไหมคร
2: ับ
0: บางทีกล้ามเนื้อบริเวณตาบริเวณศีรษะขมับอะไรเงี้ยทำงานหนักเกร็งมันก็จะมีอาการได้แต่ว่าที่จริงแล้วบางทีก็อาจจะไม่สามารถแยกได้กับพวกภาวะที่ปวดหัวข้างเดียวหรือไมเกรนยังบอกแบบนี้ครับซึ่งไมเกรนเนี่ยที่จริงก็มีสาเหตุมาจากไมเกรนเองจริงๆที่จะมีออร่านำมาเช่นที่เขาบอกว่าเช่นบางคนจะรู้สึกว่ามีแสงวูบวาบหรือบางคนเป็นหลังจากที่อากาศร้อนมากหรือว่าอากาศชื้นมากเลยครับเป็นได้หลายแบบถ้าเป็นแบบนั้นมาอาจจะนึกถึงไมเกรนจริงๆแต่จะมีอีกอย่างนึงครับก็คือไมเกรนจากกล้ามเนื้อบริเวณคอที่เกร็งผิดปกติบางคนเนี่ยพอแก้ไขกล้ามเนื้อบริเวณคอเช่นฝังเข็มสะกิดหรือว่าเช่นทำยืดหยีดกล้ามเนื้อหรือว่ากินยาลดการอักเสบเนี่ยอาการนี้ก็ดีขึ้นเลยใช่เป็นได้
1: มีหลายสาเหตุ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณลินจะไปพบคุณหมอคุณจะต้องไปที่แผนกไหนอะไร
0: ที
1: ่
0: จริงเบื้องต้นเลยน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องตาให้เสร็จใช่ครับ
2: แล้วไม่เจอว่าสายตาที่วัด500นี่คือใส่แว่นตลอดไหมคะ
1: ค่ะแล้ววัดเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยสายตาอาจจะมีการเปลี่ยนระดับแล้วอ
2: าจจะมีการเปลี่ยนชินอายุ24ปีคือถ้าอายุสัก40เนี่ยอาจจะ
1: เริ่มมี
2: เปลี่ยนไปเรื่องเป็นสายตาผู้สูงวัย
0: คร
2: ับ แล้วนั่นก็คือมีปัญหาว่ามองใกล้ก็ไม่ชัดมองไกลก็ไม่ชัดก็คือเหมือนจะเวียนหัวใช่ค่ะถ้าเปลี่ยนเวียนหัวปวดหัวได้ง่ายเลย
1: แต่ทั้งสองท่านมองว่าควรจะไปเคลียร์เรื่องสายตาก่อน
2: ไปเคลียร์ก่อน
1: สายตาจะส่งผลต่อการปวดหัวได
2: ้ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนนะคะคุณแมวค่ะอายุ64ปีน้ำหนัก54ส่วนสูง155ซมบอกว่าผ่าตัดข้อเข่ามามีอาการเข่าลั่น

0: ตอนนี้ทานคอลลาเจนคิดว่าเป็นไทป์2อาจารย์ตอนนี้ทานคอลลาเจนไทป์2และบริหารข้อเข่าแบบนี้ทำถูกต้องไหมอย่างที่2คือใส่ถุงน่องกับกันเส้นเลือดขอดแบบเปิดปลายเท้าจนถึงต้นขาแต่มีอาการเจ็บที่นิ้วเขาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์คำถามแรกค่ะผ่าตัดมามีอาการเข่าลั่นทานคอลลาเจนไทป์2และบริหารอันนี้ถูกต้องหรือยัง
1: อันนี้ต้องตอบก่อนว่าผ่าตัดเป็นผ่าตัดอะไร
0: ค่ะ
1: บางคนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยส่วนมากถ้าเปลี่ยนข้อเข่าไปเลยมันก็จะมีที่จริงเข่าของคนเราบอกเบื้องต้นมันจะมีลักษณะของกระดูกสะบ้าที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ด้านหน้าครับก็ต้องดูว่าบางทีหลายๆครั้งที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยก็ไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกใช่ค่ะพอไม่ได้เอากระดูกสะบ้านี้ออกเวลางอเข่าเหยียดเข่ามันก็จะมีการเคลื่อนตัวของกระดูกสะบ้านี้เช่นเดียวกันก็อาจจะมีเสียงกรอบแกรบหรือว่าที่บอกว่าเข่าลั่นยังมีได้อยู่เงี้ยครับใช่แต่ถ้าเกิดสมมติเอาออกไปทุกอย่างแล้วคุณหมอเขาว่าเอาออกส่วนใหญ่จะไม่ควรมีเพราะว่าข้อเทียมก็จะไม่ควรจะกรอบแกรบได้
0: คือจะสมูท
1: ปกติใช่ครับก็แต่ว่าส่วนมากในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้เอาออกนะครับใช่ก็อาจจะยังมีได้บ้างเพราะว่าไอ้ตัวลูกสะบ้าหรือว่ากระดูกสะบ้าเนี่ยมันช่วยเหลือในการงอเหยียดได้ดี
0: ถ้าไม่ได้เป็นมากอาจารย์ก็จะเก็บเอาไว
1: ้
0: ถูกไหมแต่ทีนี้เสียงกองแก๊กมันก็มาจากที่อุปกรณ์โดนกับสะบ้าจริงๆ
1: อาจจะเป็นพวกเนื้อเยื่อที่มัน
0: สีกัน
1: ใช่ครับเนื้อเยื่อหรือว่าพวกแคลเซียมหรือว่าอะไรพวกหินปูนอะไรที่อยู่แถวนั้นใช่เวลาอายุมากขึ้นก็จะเสื่อมใช่ไหมครับ
0: กอกแก๊ก
1: มันก็จะกอกแก๊กได้
0: ทีนี้คอลลาเจนอาจารย์มันมีคอลลาเจนไทป์2ที่เขาบอกว่ามันจะช่วยกับเข่ามันช่วยได้ไหมอ
1: ันนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีอะไรยืนยันนะครับหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนโดยเฉพาะการกินเพื่อช่วยเรื่องเข่า
2: แบบว่ากินปุ๊บสั่งนะเธอไปลงที่หัวเข่าชั้นนะมันไม่มี
1: ใช่ครับเพราะว่าเวลากินคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นไทป์ไหนเข้าไปนะมันจะถูกย่อยร่างกายเราย่อยกลายเป็นกรดอะมิโนก
3: ็
1: คือเป็นหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนนี่แหละค่ะใช่คือถามว่ากินคอลลาเจนเนี่ยข้อเสียเยอะไหมคือที่จริงก็ไม่ได้ข้อเสียเยอะนะครับโปรตีนก็อย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กมันก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆใช่ครับตัวมันก็จะซ่อมแซมทั้งตัวบางคนกินแล้วก็แบบหน้าใสขึ้นรู้สึกว่าเปล่งปลั่งอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ามันจะเจาะจงแบบที่พี่ปุ๊กบอกว่าจะเข้าไปช่วยข้อเลยไหมก็ไม่นะครับใช่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่ากินแล้วแบบจะดีขึ้นทันทีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมียาบางชนิดที่กินแล้วลดอาการปวดอย่างเงี้ยครับช่วยได้เช่นที่เขาบอกว่ากินแล้วแบบพวกยาที่เสริมพวกเหมือนคล้ายๆน้ำในไขข้ออย่างเงี้ยครับใช่พวกกลูโคซามีนซัลเฟตอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวพวกนั้นเนี่ยถามว่ามันช่วยเพิ่มน้ำในไขข้อจริงๆไหมที่จริงก็ไม่ใช่นะครับมันเพียงแค่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำในไขข้อเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะให้ในกรณีคนที่มีการปวดแต่ถ้าให้แล้วแบบบางคนไม่ได้ดีขึ้นเราก็จะออฟนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดใช่ครับแล้วการบริหารข้อเข่าที่บอกไม่แน่ใจว่า
0: ทำแบบไหน
1: ทำแบบไหนใช่เพราะว่ามันมีอยู่เยอะมากแต่ว่าถ้าเบื้องต้นนะครับก็คือจะเป็นนั่งแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นแล้วก็กระดูกข้อเท้าขึ้นใช่ครับพังไว้นับ1ถึง10แล้วค่อยๆเอาลงแต่บางคนทำผิดวิธีคือสะบัดเนี่ยก็จะยิ่งไม่ดีจะยิ่งทำให
0: ้
1: มีการใช้ข้อเข่ามีการอักเสบหรือว่ามีการเหมือนบาดเจ็บอะไรได้ครับต้องค่อยๆครับแต่บางคนถ้าเกิดว่าเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆอันนี้ไม่แนะนำนะครับท่าอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้แบบเหมือนเอาหมอนหรืออะไรเล็กๆรองใต้เข่าในท่านอนบนเตียงครับแล้วกดเข่าลงไปก่อนในช่วงแรกใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้วอาการการผ่าตัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทำท่าแบบที่บอกได
0: ้ค่ะ
1: ส่วนข้อที่2 บอกว่าพอใส่ซัพพอร์ตมีเปิดปลายเท้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีอาการแบบว่าเหมือนเจ็บ
0: ปลาย
1: นิ้วโป้งเท้าอันนี้ต้องบอกว่าซัพพอร์ตเราอะรัดเกินไปหรือเปล่าใช่บางคนถ้ารัดเกินไปเขาจะเรียกว่าเหมือนเป็นทูนิเก้เอฟเฟกต์ทูนิเก้เอฟเฟกต์พูดยังไงดีเหมือนขันชะเนาะอะครับ
0: เหมือนใช่แล้วก็รัด
1: ใช่เวลาเรารัดตรงกลางครับตรงต้นกับตรงปลายจะบวมใช่ก็คือพวกเนื้อเยื่อน้ำข้างอยู่ในนั้นเยอะบางทีอาจจะปวดได้ต้องระวังนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติรัดแล้วตรงปลายเลือดไปเลี้ยงไม่พอมันจะมีอาการปวดอันนี้ต้องดูดี
0: ๆอันตราย
1: ใช่ครับอันตรายเหมือนกัน
0: ค่ะอาจารย์อันนี้ถามไปถึงเรื่องของคนที่แบบใส่ชุดแบบรัดทั้งตัวข้างในอะ
3: พวกคอร์เซ็ตอะไร
0: ประมาณนี้
2: เหมือนเสื้อในใช่ไหม
0: ว่าชุดโกยตัวเองเข้าไปให้ผอม
2: ใช่
0: เป็นเหมือนกับอีลาสติกแล้ว
2: ที่มันจะรัดตัวเองมากตั้งแต่แบบเนี่ยเลยไปจนถึงก้นอะไรอย่าง
3: น
2: ี้เลย
3: กำลังจะซึมมาใส่ใช่ไหม
2: แค่อยากรู้ว่าเนี่ยใส่ชุดแบบเนี้ยทุกวันคนใส่นอนด้วยบางคนบอกอุ้ยเนี่ยนอนนะแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะผอมกันเลย
0: อันตรายไหม
1: อันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าการหายใจอะไรมีการเหนื่อยไหมผิดปกติไหม
0: อันนี้ต้องสังเกตตัวเอง
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าแบบ กระชับหน้าท้องหรืออย่างนี้เฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหายใจไม่อิ่มอึดอัดมากอันนี้ต้องระวังแล้วครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเยอะ
0: อาจจะวูบได้
1: ใช่
0: คือมันจะเป็นเหมือนสเตย
2: ์
0: สเตย์ทั้งตัว
1: ใช่
0: คล้ายๆมัมมี่คือพันมันไปเลยทั้งตัว
3: จริงๆคือใส่แล้วหุ่นดีก็เพราะว่ากินอาหารไม่ได้
0: กินไม่ได้นั่นมาก
3: กินทานแล้วแบบว่าจะหายใจไม่ออก
0: แต่อีกที่สุดออกกำลังกาย
1: ใช่
0: ค่ะกินอาหารนี่จังหวะ
2: ค่ะนะคะมาที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลกันบ้างนะคะมีโอ้โหคำถามมารัวๆเลยค่ะคุณซัมพลบอกว่าไม่ทราบว่าตรวจทาลัสซีเมียแพงไหมและสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมตรวจได้ไหมคะจันเอิงคะ
3: อันที่หนึ่งก็คือมีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ที่ไหนคะ
2: นะไปตรวจ
3: ถ้าเกิดไปตรวจตามสิทธิ์ของโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิ์เนี่ยและบวกกับมีข้อบ่งชี้คงจะไม่ใช่อยากตรวจเพราะว่าอยากรู้เฉยคุณอาจจะต้องแปลว่าคุณมีเม็ดเลือดจางหรือว่าเม็ดเลือดแดงตัวเล็กแล้วก็สงสัยว่าน่าจะมีทาลัสซีเมียเป็นสาเหตุหรือเปล่าอันนี้ไปตรวจได้ตามสิทธิประกันสังคมก็น่าจะรวมอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ถามว่าราคาแพงไหมถ้าเกิดว่าไปตรวจมันแล้วแต่โรงพยาบาลด้วยนะ
0: ตรวจเลือด
3: ตรวจเลือดทั่วไปแต่มันจะมีการตรวจหายีนเฉพาะสำหรับทาลัสซีเมียใช่ทำมันจะมี2ชนิดด้วยน
2: ะ
3: มันเนื่องจากทาลัสซีเมียเนี่ยมันจะมียีนสายฮีโมโกลบินจะมี2สาย
2: ค
3: ืออัลฟากับเบต้าเพราะฉะนั้นอันนึงเนี่ยเอาไว้ดูเบต้าแล้วเรียกว่าฮีโมโกลบินไทปิ้งนะคะและอีกอันนึงเอาไว้ดูอัลฟาอันนี้มันจะเป็นการตรวจแบบเหมือนดู DNA นิดนึง
2: ค่ะแต่ละที่ก็ไม่เท่ากัน
3: ราคาไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเป็นเรทของรัฐบาลหรือเอกชน
0: แต่ไม่ได้แพงมากหรอก
3: ไม่ได้แพงมากใช่ค่ะตรวจโควิดน่าจะแพงกว่าตอนที่นับจำนวนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยดูการติดเชื้ออ
0: ันนี้น่าจะแบบพอจ่ายได้เพราะเป็นการตรวจที่ไม่ได้ยากมากแล้วก็มีมานานพอสมควรแล้วถูกไหมจัน
2: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก่อนนะคะ
0: คุณเล็กค่ะถามให้ลูกชายอายุ22ปีบอกว่าลูกชายทำเลสิกมา2ปีกว่าอาจารย์ค่ะเกิดอุบัติเหตุสายตากลับมาสั้นอีก อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคุณหมอบอกว่าทำเลสิกจะอยู่ได้เป็น10ปีอันนี้จันพอมีข้อมูลไหมคะจันอื่น
3: คือเกิดคำว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหมายถึงว่าที่ดวงตาหรือว่าบังเอิญสายตากลับมาสั้นอีกความหมายหมายถึงอย่างนั้นกันแน่ไม่แน่ใจ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณเล็กช่วยกรุณาขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคำว่าเกิดอุบัติเหตุคืออะไ
2: ร
0: เกิดอุบัติเหตุยังไงทำให้สายตากลับมาสั้นอีกหรืออย่างไรขออนุญาตอธิบาย
3: แต่ว่าตัวการทำเลสิกมันไม่ได้รับประกันว่าจะไม่กลับมาสั้นอีกนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดแฟลปเหมือนเปิดผิวของกระจกตาแล้วก็เหมือนเหลาให้เกิดการเป็นรูปขึ้นให้พอดีกับที่การตกของแสงเนี่ยมันจะแก้การมองเห็นก
2: ็
3: คือสายตาสั้นยาวของคุณพอดีวันดีคืนดีถ้าเกิดว่าแฟลปนั้นไม่แน่ใจนะคะมีอุบัติเหตุกระทบกระแทกที่ดวงตาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มุมหรือว่าอะไรที่เราเหลาเอาไว้เนี่ย
0: มันเปลี่ยน
3: รูปก็เลยทำให้การมองเห็นมันไม่คมชัดตอนหลังทำใหม่ๆ
0: ที่จะพูดว่าเหลาคือเป็นแบบน
3: ี้ใช
0: ่
3: เปิดเข้าไปแล้วก
0: ็
3: ใช่เหมือนทำให้ของตัวเลนเนี่ยแล้วแต่ว่าจะทำให้มันเหมือนนูนขึ้นหรือว่า
0: เหลาลง
3: ใช่ค่ะแล้วหลังจากทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสั้นขึ้นได้อีกเช่นบางกรณีเช่นทำตอนอายุ22ปี
0: ว่ายังเด็กอยู
3: ่ค่ะคือไม่แน่ใจว่าสายตาเนี่ยมันสั้นถึงที่สุดหรือยังบางครั้งมันอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
2: ค่ะ
3: อาจจะสั้นเพิ่มได้อีกเนาะที่เคยเหลาไว้ตอนนั้นมันก็เปลี่ยนไปอีกแต่ว่าสั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีการใช้สายตามากๆ
0: แล้วยิ่งอาจารย์บอกยิ่งคุณเล็กให้ข้อมูลว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยก็จะตรงกับสิ่งที่อาจารย์เอิงบอกก็คือมันอาจจะมีการเคลื่อน
3: มันไม่ได้เคลื่อนแต่ว่ามันอาจจะ
0: องศามันเปลี่ยน
3: มุมหรืออะไรที่เราเคยทำว่ามันเหมือนเราใส่แล้วรูปนี้มันโอเคมองเห็นชัด
1: หรือแบบ
3: การว่าเปลี่ยน
1: หรือแบบอาจจะมีแบบพวกกล้ามเนื้อหรือตัวที่มันที่ยึดเลนตามันเคลื่อนหรือมันหย่อนหรืออะไรพวกน
3: ี้อาจจะเป็นสาเหตุอื่นของการ
0: มองเห็นไม่ตรงกับที่เราเคยทำไว้นะ
3: ค่ะแนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจตาแล้วก็จริงๆหลังทำเลสิกเนี่ยคุณหมอตาที่ทำเนี่ยเขาต้องนัดตรวจทุกปีอยู่แล้วนะคะเพื่อดูว่าไอตัวแฟลปของเลสิกที่ทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงและอีกกรณีหนึ่งคือหลังจากทำเลสิกชอบมีตาแห้งค่ะแล้วบางครั้งตาแห้งก็เป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกว่ามองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าเดิม ค่ะอาจจะไปแก้ด้วยการลองหยอดน้ำตาเทียมดูก่อนถ้าเกิดว่าน้ำตาเทียมพอหยอดแล้วการมองเห็นดีขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องตาแห้งก็ได้
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: นะคะไปที่คำถามจากคุณจอมนะคะคุณจอมบอกว่าเดินมากๆแล้วเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายเหนือส้นเท้าแก้

0: อย่างไรดีครับปัจจุบันอายุ70ปีสูง180หนัก68นะคะ
1: ครับก็เจ็บตรงเอ็นร้อยหวายอันนี้ก็จะคนละตำแหน่งกับตัวรองช้ำก
0: ็
1: บอกรองช้ำจะเหมือนเจ็บตรงฝ
0: ่
1: าเท้าส้นเท้าที่แผ่ไปนะครับแต่ว่าเจ็บเหนือขึ้นมาตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายเนี่ยเจอกันได้บ่อยซึ่งเพราะว่าตัวเอ็นร้อยหวายเนี่ยครับเวลาเรานอนใช่ไหมครับเราก็จะแบบเหมือนนอนจิกเท้าลงนิดนึงเวลาลุกขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมันก็คือเหมือนไปยืดพอลงน้ำหนักมันก็จะยืดเต็มที่เลยครับหร
0: ือ
1: บางคนเนี่ยมีแบบใช้งานเยอะก็คือเดินยืนเยอะเดินเยอะอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางคนน้ำหนักมากแต่ว่าที่บอกมาเนี่ยน้ำหนักก็คือพอสมควรดีอยู่กับส่วนสูงก็คือตัว BMI เนี่ยค่อนข้างดีอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็อาจจะต้องมาดูด้วยว่าเจ็บเนี่ยการตรวจร่างกายต้องดูว่าต้องคุณหมอจะดูก่อนว่ามีลักษณะของบวมแดงร้อนรวมด้วยหรือเปล่าหรือว่าปุ่มกระดูกที่นูนอย่างเงี้ยครับอันนี้เจอได้บ่อยว่ามันมีเหมือนกระดูกนูนบริเวณตรงเหนือส้นเท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คอนเฟิร์มโดยการเอ็กซเรย
0: ์
1: อีกครั้งนึงว่าแบบว่ามันมีปุ่มนูนจริงซึ่งพวกนี้ก็รักษาได้ครับคือถ้าเป็นแรกๆแล้วเจ็บมากๆจริงๆต้องพักการใช้งานก็คือพักการยืนเดินก่อนเลยแล้วก็อาจจะประคบเย็นไว้ถ้าเกิดมีการบวมแดงร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีอาการพวกนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีการแช่น้ำอุ่นก็ลดการอักเสบได้เป็นแบบระยะถัดมาแล้วอย่างเง
0: ี้
1: ยหรือว่าถ้าเกิดสมมติทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยอาจจะมีการใช้เครื่องมือต่างๆเช่นพวกอัลตราซาวด์เลเซอร์อะไรที่เพิ่มความร้อนระดับลึกลดการอักเสบเลยพวกนี้ครับซึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นตัวของกระดูกที่นูนขึ้นมาครับปัจจุบันเขาจะใช้ลักษณะของช็อคเวฟตัวช็อคเวฟเนี่ยจะใช้เพื่อหนึ่งทาง FDA เขาก็ยืนยันมาว่ามันช่วยในการพวกหินปูนที่มาเกาะเยอะๆอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็คือจะทำให้หินปูนหนึ่งอาจจะสลายตัวลงไปได้ด้วยอาจจะทำให้นูนเนี่ยลดลงได้แต
0: ่
1: ถ้าใครเป็นมากๆจริงรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลาแบบ 3-6 เดือนไงครับก็อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอกระดูกและข
0: ้
1: อว่าต้องมีการผ่าตัดหรืออะไรฝนอะไรไหมแต่บางคนถ้าเกิดไม่ได้เจ็บมากรักษาแล้วดีขึ้นก็อาจจะไม่ต้องถึงจุดที่ไปผ่าตัดคร
2: ับ แล้วมีท่าบริหารที่อาจารย์แนะนำ
1: ครับที่จริงบริหารพวกนี้พอเวลาตรงนี้อักเสบเอ็นร้อยหวายจะตึงตึงยืดมากก็คือเหมือนน่องตึงนี่แหละครับถ้าบริหารก็คือยืดน่องธรรมดาบางท
0: ี
1: นอนอยู่บนเตียงก็เอาผ้าเนี่ยครับคล้องปลายเท้าในท่านอนนอนนอนหมายถึงขาไม่งอครับขายาวตรงแล้วก็เอาคล้องจมูกเท้าแล้วก็ดึงขึ้นให้ตึงปลายเท้าอย่างเงี้ย
2: ไม่ต้องยกมีจมูกไม่ต้องขาจัน
1: จมูกเท้าคือ
0: พูดเลย
1: ใจ
0: ใ
1: จใจจมูกครับก็คือด้านตรงอุ้งเท้าด้านหน้า
2: หลายคนจะงงว่า
0: ใต้เท้าตรงเลยนิ้วเท้าลงมาแต่ยังไม่ถึงตรงกลาง
1: จากนิ้วเท้ามาทางส้นเท้าแต่ว่าอยู่ตรงแกนกลาง
0: ระหว่างนิ้วเท้ากับตรงกลางเท้า
1: ใช่ครับ
0: ประมาณ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าไม่ต้องยกขา
1: ไม่ต้องยกขา
0: ขาเนี่ยวางราบกับเตียงแล้วก็แค่กระดกจมูกเท้าแล้วดึง
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะยืดบางคนก็อาจจะแบบเหมือนท่าดันกำแพงแล้วก็เหยียดเข่าไปด้านหลังเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ำหนักลงมาด้วยอาจจะยิ่งตึงม
0: ัน
1: จะยิ่งครูดยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกปุ่มนูนนะครับมันจะยิ่งครูดกับตัวเส้นเอ็นร้อยหวายของเราทำให้ยิ่งอักเสบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดยืดในท่านอนก่อนก็ดีครับ
0: ปลอดภัยด้วยเดี๋ยวนี้เราไปทำกันอาจารย
1: ์หลายรอบมีหลายท่าแล้วนะ
2: นี่หลายท่าพอจำได้อยู่ใช่ไหม
0: เดี๋ยวไล่ถามอาจารย์คุณผ่องอายุ66ปีน้ำหนัก52ส่วนสูง153เซนติเมตรค่ะอันนี้น่าจะต้องเป็นอาจารย์เอิงล่ะบอกว่ารู้สึกแน่นท้องเวลานอนอาจารย์มีลมดันขึ้นมาและมีอาการเจ็บหลังด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนหรือไม่ควรจะทานยาอะไรเพื่อบรรเทาอาการค่ะ
2: ตอนเวลานอนด้วยเวลาอื่นไม่เป็นเนาะก็ต้องมาตีความก่อนว่าที่นั่นเวลานอนเพราะอะไรเช่นอาจจะสัมพันธ์ไหมคะว่าทานอาหารเสร็จ
0: อิ่ม
2: แล้วก็เอ็นหลัง
0: นอน
2: เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือมันเหมือนกับทำให้ภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นมากขึ้นได้นะคะทำให้มีลมดันตีขึ้นมาจากกระเพาะไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหารแล้วก็อาจจะดันขึ้นมาตรงบริเวณหน้าอกนะคะบางคนอาจจะรู้สึกขมหรือแสบในลำคอก็ได้ค่ะหรือว่าอันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีกรดอยู่ในกระเพาะธรรมดาใช่เช่นอาจจะผู้สูงอายุหลายคนน
1: ะ
2: มีปัญหาเรื่องฟันทำให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ละเอียดค่ะแล้วก็อาหารที่ทานบางครั้งก็คือเหมือนมันยังไม่ทันย่อยพอล้มตัวลงนอนก็เลยมีผลทำให้เหมือนลมแน่นขึ้นได้หรือบางทีอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็ได้นะ
0: คะ
2: ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าหลังทานอาหารโดยเฉพาะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเราแน่นในบริเวณในท้อง

0: องหรือว่าใต้ชายโครงขวามากกว่าเวลาอื่นอะไรแบบนี้นะคะแนะนำว่าในระหว่างที่รอพบคุณหมอแนะนำว่าอยากให้ไปตรวจคุณหมอมากกว่าเพราะอายุ66ปีละถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยควรให้คุณหมอตรวจนิดนึงว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรนะคะแล้วก็ในระหว่างรอเนี่ยอาจจะซื้อยาลดกรดมารับประทานได
1: ้
0: เช่นตามร้านขายยาอาจจะมียาคล้ายๆกับเป็นน้ำสีขาวๆพวกอะลัมมิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทานดูก่อนเนาะแล้วก็ลองดูลักษณะการใช้ชีวิตนิดนึงว่าทานข้าวกี่โมงมื้อเย็นแล้วเอนตัวลงนอนกี่โมงอยากให้เว้นระยะตรงนั้นไว้สัก3ชั่วโมงเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เดินย่อยอาหารสักหน่อยหลังทานอาหารลองดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมก่อนที่จะไปพบคุณหมอ
2: บางทีคนถ้าเรียกไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยถ
1: ู
2: กมั้ยนั่นคือทานแล้วก็นั่งเลยนอนเลย
0: ใช่
2: ไม่ได้มีการแบบว่าเคลื่อนไหวร่างก
0: ายแล้วบางคนเนี่ยมื้อเย็นนี่เป็นมื้อแบบ
2: มื้อใหญ่อลังการ
0: มีเป็นเวลาแบบพบปะ
2: มันมีเวลาในการทานอาหารมากขึ้น
0: อะไรเงี้ยมื้ออื่นแบบรีบๆทานนิดเดียวอะไรเงี้ย
2: ลองดูนะคะคุณผ่องถ้ายังไม่ดีขึ้นพบคุณหมอดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วมาจากสาเหตุอะไรกันแน
1: ่ค่ะ
2: ไปที่คำถามจากคุณอัศดางนะคะคุณอัศดางบอกว่ามีอาการปวดข้อเท้าเป็นหายๆเริ่มจากรองช้ำแต่ว่าตอนนี้นะคะเริ่มชารอบข้อเท้าเวลาเดินหรือหิ้วของหนักๆเริ่มทานยาลดไขมันวันละครึ่งเม็ดมานาน4เดือนแล้วตอนทานใหม่ๆรู้สึกตึงที่บริเวณน่องเกี่ยวข้องกันไหมคะกิจวัตรส่วนใหญ่นั่งบนโซฟาทั้งวันค่ะอาการชาเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
3: ที่จริงอย่างอื่นเลยขอตอบเกี่ยวกับเรื่องการทานยาลดไขมันก่อน
2: เกี่ยวไหมคะอาจารย
3: ์บางทีปัจจุบันเจอเยอะขึ้นเหมือนกันครับว่าคนไข้ที่ทานยาลดไขมันเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเน
2: ื้
3: อใช่ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื
0: ้
3: อ
0: ค่ะ
3: อันนี้ที่เขาบอกก็จะเป็นตัวน่อง
2: น่องปวดที่น่อง
3: ถ้าเกิดปวดแบบปวดสองข้างเลยอะไรครับไม่ได้ปวดข้างใดข้างหนึ่งที่เราจะนึกถึงอย่างอื่นเช่นภาวะที่เกิดอุบัติเหตุมาหรือว่าภาวะข้ออะไรของข้างนั้นๆเนี่ยครับถ้าเป็นทั้งสองข้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับไซเอฟเฟกต์หรือว่าผลข้างเคียงของยาไขมันอะไรครับบางทียาไขมันบางตัวทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสลายอะไรอย่างนี้ได้ถ้าเกิดสมมติปวดมากแบบผิดปกติแล้วปวดไม่หายแม้เราจะรักษาแล้วหรือยืดแล้วหรืออะไรแล้วนะครับควรกลับไปให้คุณหมอที่ให้ยาไขมันเนี่ยตรวจเช็คดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันมีทำให้กล้ามเนื้อสลายจริงการเจาะเลือดก็จะบอกได้ว่าค่ากล้ามเนื้อที่มีการผิดปกติเนี่ยอาจจะสูงขึ้นหรือค่า CPK อะไรประมาณเนี่ยครับอาจจะต้องดูด้วยนิดนึงใช่ครับแต่บางคนก็เป็นได้เหมือนกันอาจจะเป็นน้อยๆอาจจะไม่ถึงขนาดจะต้องแบบหยุดยาหรือเปลี่ยนยาไปเลยเนี่ยครับก็อาจจะอยากให้ปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดเราสังเกตว่าการกินยามีผลต่อการปวดของเราจริงๆแล้วก็มาเรื่องที่สองคือเรื่องชา
2: ชา
3: ข้อเท้าอันนี้ไม่ปกตินะครับอันนี้เป็นภาวะที่ไม่ควรเจอใช่ครับก็คือการชาเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นการชาจริงๆนะครับชาจริงๆหมายถึงว่ารู้สึกน้อยลงใช่หรือว่าบางคนจะรู้สึกคล้ายๆเหมือนเป็นเน
2: ็บ
3: ใช่ครับแบบนี้แปลว่าอาจจะมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่เส้นประสาทใช่ครับถ้าเกิดขึ้นที่เส้นประสาทเพราะว่าข้อเท้าหรือขาของเราเนี่ยก็เส้นประสาทหลายเส้นมากใช่ค่ะบางทีคุณหมอก็ต้องตรวจเลยว่าชาตรงไหนบ้างเพราะว่าเส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงจุดผิวหนังที่แตกต่างกันออกไปใช่คร
2: ับ
3: หรือบางคนเนี่ยบางคนชาทั้งเท้าเลยเหมือนข้อเท้าลงไปทั้งหมดอันนี้ถ้าขาชาเท้าก่อนบางทีต่อมาชามือตามอันนี้อาจจะคิดถึงในคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วมีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมอันนี้ก็เป็นได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ปกติอีกเหมือนกันนะคะใช่เพราะฉะนั้นก็ควรไปพบแพทย์ครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะฟันธงไม่ได้จากสิ่ง
0: จากประวัติ
3: ที่พูดมาใช่ครับถ้าเกิดเราได้ตรวจร่างกายแล้วถ้าบางคนนะครับตรวจร่างกายก็ยังคลุมเครืออาจจะต้องส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นดูการทำงานของเส้นประสาทเลยดูไฟฟ้าวินิจฉัยนะครับก็จะมีการตรวจได้หรือว่าบางคนถ้าเกิดสมมติดูแล้วก็ยังแบบคลุมเครือว่าอาจจะมีต้องส่งตัว MRI อะไรดูว่าแบบว่าเส้นประสาทตรงไหนโดนกดหรือเปล่า
2: ใช่ไหมใช่ครับแต่จะจะบอกว่าอาการชาไม่ปกติ
3: ใช่ครับ
2: ถ้ามีอาการชาคุณผู้ชมมาตรวจเพิ่มเติม
0: อย่าใช่ครับ
3: อย่านิ่งนอนใจใช่ครับ
0: มันไม่เกี่ยวกับเรื่องรองช้ำที่เขา
2: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
3: มันอาจจะเกี่ยวได้นิดนึงถ้าเป็นในช่วงแรกๆที่เราอักเสบใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าพออักเสบใหม่ๆจะบวมใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะไปเหมือนรบกวนพวกเส้นประสาทได้ช่วงนั้นมันอาจจะบวมชาๆเช่นเวลาเหมือนเรากระแทกอะไรมาครับเราจะรู้สึกว่าพอมันเจ็บชาๆพอรูปแล้วจะแสบแกร็บอย่างนั้นอันนั้นเจอได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วมีการชาแบบนี้จะรู้สึกว่าไม่ปกติ
2: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคุณอัศดางคะมีโอกาสไปให้คุณหมอดูนะคะเพราะว่าไม่ปกติอย่างแน่นอนนะคะ ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
1: คุณสุจิตราอายุ69ปีค่ะน้ำหนัก55ส่วนสูง150เซนติเมตรคำถามเกี่ยวกับเรื่องวิตามินดีมีคุณผู้ชมถามกันเยอะอาจารย์คะคุณสุจิตราบอกว่าเคยตรวจวิตามินดีได้32ซึ่งคุณหมอบอกว่ามันต่ำไปเพราะเกณฑ์มาตรฐานคือ35มีวิธีเพิ่มวิตามินดีไหมถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนหรือไม่และการตรวจไปตรวจกระดูกมากระดูกบางค่ะแต่ยังไม่ถึงกับพรุนอีกหนึ่งคำถามถ้าไปตรวจวิตามินดีต้องงดน้ำงดอาหารไหมคะคำถามแรกคือ12ต่ำไป
0: ทีละคำถามก่อน
1: ต่ำไปแล้วต้อง
0: แต่จริงๆตามเกณฑ์อย่างของรามาเนี่ย30
1: ใช่อันนี้ถือว่าสูงนะ
0: จริงๆถือว่าดีนะคะถ้าไม่เคยได้วิตามินดีแล้วได้ระดับเท่านี้
1: 30
0: แสดงว่าไม่ขาดเลยด้วยซ้ำถ้าหมอจะตีความ
1: อันนี้ตกไปเรื่องวิตามินดีถือว่ายังปกติ
0: ถือว่าระดับใช้ได้เลยนะคะ
1: ถ้าวิตามินไม่ถึงจะทำให้กระดูกพรุนไหมอาจารย์ถ้าสมมติคนไปตรวจแล้วต่ำกว่า30
0: มีความเสี่ยงเอาเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าไปตรวจเนี่ยอาจจะแค่10กว่าเท่านั้นเอง
1: คือ9ค่ะอาจารย
0: ์ฮะ
1: 9ค่ะ
0: 9โอ้โหนี่คุณปุ๊บ
3: พูดในแง่เคยทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับวิตามินดีพอดีต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่
1: ไม่ถึง
3: เลยครับส่วนใหญ่จะต่ำกว่า20ด้วย
1: ส่วนใหญ่คนไทยทำไมไม่โดนแดด
0: เราไม่ค่อยกลัวแดด
1: ทากันแดดด้วย
3: ใช่ครับเราก็จะหลบแดดกันตลอดแดดเนี่ยเป็นตัวช่วยสังเคราะห์วิตามินดีเลย
1: เดี๋ยวนายย้อนกลับไปเรื่องนิดนึงเท้าความอาจารย์วิตามินดีกับแคลเซียมเกี่ยวข้องกันอธิบายให้ง่ายๆคุณผู้ชมเข้าใจหน่อยได้ไหมคะทำไมวิตามินดีถึงเกี่ยวข้องกับกระดูกพรุน
3: อ๋อก็คือตัววิตามินดีเนี่ยมันจะเป็นการแบบมาช่วยตัวแคลคือวิตามินดีกับแคลเซียมเนี่ยพูดง่ายๆมันเป็นสารตั้งต้นในการเสริมสร้างกระดูกนั่นเองค่ะบางคนกินแคลเซียมใช่คร
0: ับ
3: ให้ตัวแบบการสร้างกระดูกเป็นไปได้ด้วยดีใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวิตามินดีกับแคลเซียมต่ำอย่างที่อาจารย์เอิงบอกมันอาจจะทำให้เกิดการสร้างกระดูกที่ไม่ปกติก็คือไม่อาจจะไม่ดีพอครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่สูงอายุนะครับอาจจะสร้างได้ไม่ดีถ้าเราได้รับพวกนี้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะในผู้หญิงที่เลยวัยหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะเขาถึงต้องอยากให้เพิ่มการรับประทานวิตามินดีกับแคลเซียมไปแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้สามารถบอกได้โดยตรงว่าการวิตามินดีไม่พอหรือต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยแบบนี้ทำให้กระดูกพรุน
1: อาจจะไม่เกี่ยวข้องกัน
3: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆด้วยเช่นเป็นผู้หญิงอายุเยอะหมดประจำเดือนอะไรเงี้ยครับก็พวกประมาณนี้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ดีเลยพวกนั้นอาจจะมีผลมากกว่าในแง่ของกระดูกพรุน
1: ขออนุญาตเลื่อนคำถามลงก่อนนิดนึงได้ไหมคะยัง
0: จำได้ว่าคำถามสุดท้ายคือถ้าเจาะเลือดต้องอดอาหารไหม
1: ถ้าไปตรวจเฉพาะวิตามินดีอาจารย์ต้องงดน้ำงดอาหารไหม
0: ไม่ต้องเลยใช่ค่ะ
1: ที่ต้องอดอาหารนี่ก็คือตรวจพวกเบาหวาน
0: คอเลสเตอรอล
1: ใช่ไหมคะคอเลสเตอรอลอะไร
0: แล้วก็พวกไตรกลีเซอไรด์คือจะเป็นสองเป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอาหารหรือว่าพวกเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานอย่างเงี้ยก็ขึ้นได
1: ้มาที่คำถามจากคุณสุธีรพจน์เนี่ยเขาบอกว่าปวดชายโครงข้างขวานะคะแล้วก็ร้าวลงมาที่เอวเกี่ยวกับตับผิดปกติไหมครับชายโครงด้านขวาร้าวลงมาที่เอวค่ะอาจารย์ถ้าปวดแบบนี้เกี่ยวกับอะไรได้บ้าง
3: ที่จริงต้องบอกบริเวณนี้นี่เป็นได้หมดเลยนะคร
1: ับ
3: ต
1: ั้
3: งแต่ผ
1: ิ
3: วหนังลงไปข้างในเลยก็คือถ้าเป็นผิวหนังบางคนเป็นแบบว่าเป็นแผลหรือเป็นอะไรมาก็ปวดตรงนี้ได้เหมือนกันลงมาข้างใต้ก็คือจะเป็นพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆบริเวณชายโครงจะมีรอยต่อที่มีเส้นเอ็นที่เชื่อมกระดูกอ่อนเลยพวกนี้อาจจะมีการอักเสบก็ได้ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่า
1: ผิด
3: ม
1: ี
3: ใช่ผิดท่านอนผิดท่าหรือบางทีสัมพันธ์กับการหายใจหายใจเข้าแล้วปวดมากขึ้นหรือไอแล้วปวดมากขึ้นก็เป็นได้หรือว่าถ้าลึกลงไปก็เป็นเหมือนที่บอกก็คือเป็นพวกภาวะพวกทางเดินอาหารตับอะไรพวกนี้ก็ได้ครับ
1: คือต้องปวดนานแค่ไหนคะอาจารย์มิวถ้าเห็นท่าไม่ดีเราต้องไปโรงพยาบาลได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
4: เราจะระแวงตับเนี่ยส่วนใหญ
0: ่ก็คือถ้าไม่แน่ใจก็ไปให้คุณหมอกดดูดีกว่า
1: ถ้าเจ็บมาอย่างแบบมีอาการต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บ
0: ใช่เจ็บท้องอืดทานอาหารไม่ได้ตาเหลืองตัวเหลือง
1: อาจารย์เอิงเล่าให้ฟังถ้าเกี่ยวกับตับมันจะมีอาการแบบไหนบ้างคะ
0: คือมันจะมีอาการจุกแน่นบริเวณใต้ชายโครงขวาค่ะแล้วก็หลายคนจะมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองให้เห็นหลายมีคนทักว่าตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านโรคเกี่ยวกับตับร่วมด้วยบางคนอาจจะดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเยอะบางคนกลายเป็นว่าทานสมุนไพรอาหารเสริม
1: ก็ไปลงที่ต
0: ับก็มีลงที่ตับตับอักเสบได
3: ้
0: หรือบางคนเป็นพวกไวรัสตับหรือมีตับแข็งเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะมีภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดพวกมะเร็งตับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันค่อนข้างกว้างเนอะถามว่าปวดตรงบริเวณนี้เป็นโรคอะไรคือหมอเองก็จะต้องเอา

0: มือกดดูล่ะค่ะเวลาตรวจเนาะว่าตำแหน่งที่คุณปวดเนี่ยมันคืออะไรกันแน
1: ่
0: แล้วเราก็ต้องคำดูด้วยว่าตับของคุณอยู่ตรงไหนโตหรือไม่โตตำแหน่งที่คุณเจ็บสัมพันธ์กับขนาดของกับตับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงต้องอาศัยการตรวจด้วยจะจับประวัติอย่าง

0: ว่ามีการกระทบกระแทกอะไรมาหรือเปล่าอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆเป็นขึ้นมาก็ต้องดูว่าหนึ่งไปใช้งานอะไรที่ผิดปกติมาไหมเช่นบางคนแบบเดินเยอะมากแล้วบางคนแบบรูปเท้าผิดปกติไม่เหมือนกันสองข้างเลยครับเดินลงน้ำหนักไปข้างนึงแล้ว
1: ข้
0: างนั้นแบบว่ามีปัญหาอยู่เนี่ยก็ควรที่จะไปตรวจน
1: ิ
0: ดนึงครับยิ่งถ้าเกิดไม่ได้มีการแบบ
1: อุ
0: บัติเหตุอะไรเลยครับอยู่ดีเป็นขึ้นมาเพราะบางทีนะครับเราเห็นว่าใต้ฝ่าเท้าเจ็บแต่ที่จริงเราข้อเท้าอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเท้าเกี่ยวกับพวกข้อต่างๆของร่างกายเช่นพวกรูมาตอยหรือว่าพวกโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องยิ่งระวังเลยครับใช่ครับแบบนี้ถามอาจจะตอบไม่ได้ 100% ว่าอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบรองช้ำธรรมดาก็อาจจะไม่ได้อันตรายมากใช่ครับเราก็อาจจะแต่ว่าก็ควรไปตรวจนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราลองพักก่อนก็ได้ว่าถ้าเกิดพักเราไม่ได้ใช้งานถ้าเกิดมีอาการบวมแดงร้อนมากลองประคบเย็นกินยาลดการอักเสบถ้าเกิดว่าไม่มีข้อห้ามใช้ในการใช้ยาลดการอักเสบเช่นพวกเลือดออกง่ายในทางเดินอาหารพวกนี้ครับก็ลองกินทานไปก่อนทานหลังอาหารทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วประคบเย็นดูแลตัวเองแบบพักการใช้งานก่อนถ้าภายในสักประมาณ2-3 วันไม่ดีขึ้นเลยใช่ควรไปพบแพทย์
1: อันนี้คือเบื้องต้นก่อน
0: ใช่ครับ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณเฉลียงนะคะที่พูดถึงเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติบอกว่าเล่นตรวจสุขภาพนะคะของศูนย์ตรวจสุขภาพรามาค่ะผลตรวจคลื่นไฟฟ้าเนี่ยหัวใจเป็นแบบกราฟไม่มีคำอธิบายแต่ตรงหน้าสรุปคือบอกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติควรถือแฟ้มนี้ไปพบคุณหมอที่แผนกใดคะไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าไปที่ศูนย์โรคหัวใจเลยค่ะออกก็ตรวจสุขภาพที่รามา
1: แล้วส่วนใหญ่เขาเป็นกราฟอาจจะ
2: เป็นกราฟ
1: จะไม่ได้บอกว่า
3: ใช
1: ่
3: คนไข้ถ้าเกิดว่าอ่านออกได้
1: บางทีเราต้องไปเรียนแพทย์ก่อนมาอ่าน
3: ใช่
2: อย่างนี้ควรไปที่เวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าตรงถิ่นไปเลยศูนย์โรคหัวใจเลย
3: ก็คือบางทีศูนย์โรคหัวใจอาจต้องใช้เวลาในการนัดเนาะไม่งั้นเบื้องต้นลองไปให้คุณหมอที่เวชศาสตร์ครอบครัวดูให้ก่อนก็ได
2: ้
3: ก็คุณหมอเขาจะประเมินให้ว่า
1: เบื้องต้น
3: ใช่ค่ะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนคือบางครั้งเนี่ยการนำกระแสไฟฟ้าอาจจะผิดปกติเล็กน้อยเหมือนแบบเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งบางทีอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลย
1: อาจจะไม่ได้แบบว่ามีนัยยะสำคัญ
3: ใช่ก็คือแค่เข้าใจว่าอ๋อมันก็จะเป็นแบบนี้แหละซึ่งเฉพาะกับตัวคุณแต่ยังไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรแต่บางครั้งขึ้นไฟฟ้าหัวใจมันก็อาจจะผิดปกติแบบต้องรีบไปรักษาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนนะคะแล้วคุณหมอเขาจะส่งต่อไปเอง
1: แต่ว่าดีที่มีผลอยู่ในมือแล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
1: เยอะเลยค่ะ
2: วัน
1: น
2: ี้
1: ขออนุญาตทยอยคุณธนชนถามให้คุณลุงชุมอายุ73ปีค่ะน้ำหนัก60ส่วนสูง160ซมบอกว่าโรคประจำตัวของคุณลุงชุมก็คือไขมันสูงแล้วก็ไส้เลื่อนทีนี้ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบ2กล้องจะบล็อกหลังดีไหมจะทำให้ปวดหลังหรือไม่ผ่าตัด2อาทิตย์จะปั่นจักรยานหรือยกของ
2: โอ้โห
1: คือจิตใจก็คือจะไม่พักเลยได้เลย
2: ได้แต่ว่าคุณลุงอาจจะต้องใช้ชีวิตด้วยการปั่นจักรยานอะไรอย่างนั้น
3: หรือเปล่าหรือว่าอาจจะออกกำลังกายมีความชื่นชอบการปั่นจักรยานอยู่เดิม
1: แต่เดิมผ่าตัดไส้เลื่อน
3: ก็คือปกติในปัจจุบันนี้บางทีการผ่าตัดไส้เลื่อนเนี่ยด้วยการส่องกล้องเนี่ยแผลมันก็จะเล็กไม่มีแผลเปิดใหญ
0: ่
3: แล้วก็โอกาสที่จะหายเร็วขึ้นกว่าแบบชนิดเปิดแผลใหญ่เนา
1: ะ
3: ซึ่งตามปกติคุณหมอเขาจะแนะนำเรื่องบล็อกหลังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนไข้หลายคนเนี่ยจะพูดส
1: ่
3: งต่อกันมาว่าการบล็อกหลังเนี่ยระวังระยะยาวทำให้ปวดหลัง
1: ดาวเคยบล็อกหลังเพราะคลอดลูกไม่ปวดนะคะ
3: ใช
1: ่ก็มันไม่ได้
3: มันไม่ได้เกี่ยวถึงขั้นนั้น
1: ไม่ได้อันตราย
3: ใช่หลายคนบอกเอ๊ะไม่รู้เข็มมันไปทิ่มเส้นประสาทหรือเปล่า
1: คุณจะไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้น
3: ใช่ค่ะก็คือความเชื่อเกี่ยวกับบล็อกหลังแล้วจะปวดหลังเมื่อเวลาผ่านไปอันนี้เป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ถูกต้องก็คือทำได้แล้วการบล็อกหลังเนี่ยมันก็จะปลอดภัยด้วยนะคะดีกว่าการที่จะมาดมยาอีกด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้ามีโรคประจำตัวหลายๆโรคเนาะค่ะแล้วก็อันที่2เนี่ยหลังผ่าตัด2สัปดาห์เนี่ยจะไปขี่จักรยานแล้วก็ไปยกของหนักนี่ไม่แนะนำ
0: ครับ
3: เพราะว่าถึงแม้ว่าการผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อนเนี่ยจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นแต่แผลยังไม่หายดี
1: แผลปรีด
3: มันก็มีแรงดันนอกจากแผลจะไม่ปรีอย่างเดียวนะคะไอ้ที่เราซ่อมเนี่ยผนังหน้าท้องเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการ

0: ลับไปที่เดิม
1: ฉีกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยหลวมย่อนหมอว่าน่าจะปล่อยไปอย่างน้อยสัก3เดือนขึ้นไป 3-6 เดือน
2: ทำเบาๆไปก่อน
1: อาจจะเดินถ้าคิดว่าเป็นการออกกำลังกายก็เปลี่ยนรูปแบบของการออกกำลังกายเป็นเดินซึ่งอาจจะไม่ส่งผลกระทบกับเรื่องแผลที่ผ่าตัดเนาะแล้วก็เว้นการยกของหนักไปก่อนนะคะ
2: เว้นไปก่อนเนาะคุณลุงชุม
1: หมอเคยมีคนไข้นะผ่าตัดซ่อมไส้เลื่อน2ข้างประมาณ 2-3 ครั้ง
0: เริ่มมาจากผ่าแล้วก็กลับมาซ่อมเนี่ย
1: ค่ะเพราะผนังหน้าท้องเนี่ยจะหย่อนเมื่ออายุมากขึ้นแน่นอนแล้วคุณลุงคนที่ได้รับการผ่าตัดหลายหนก็เพราะว่าเขาติดที่จะต้องซิทอัพทุกวัน
0: โอ้ก็เลยแบบไม่ได้ต้องซิทอัพ
1: แล้วเขาไม่ได้ซิทอัพธรรมดานะเขาซิทอัพวันละเป็นพันครั้ง
2: ได้แล้ว
0: ขอแบ่งเราสักห้าครั้งได
1: ้กล้ามเนื้อแบบเป็นมัดๆอายุ70กว่า
0: เขาไม่ได้ซิทอัพเผื่อคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะ
2: คือจะแบ่งให้เราสัก10ครั้ง
1: ใช่ก็เลยหลังจากนั้นก็ซ่อมไปหลายทีรวมถึงเปลี่ยนผนังหน้าท้องให้มันเป็นแบบวัสดุเทียมแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าไปออกกำลังกายแบบอื่นมันก็ดี
2: อดใจไว้หน่อยถ้าเกิดว่าโอเคแผลเคลียร์เรียบร้อยค่อยกลับไปทำ
1: ใช่
0: ค่ะอุ๊ยต้องขอบคุณคุณธนชนมากนะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้านคนไหนเจ็บป่วยมาถามหมอรามาให้ในรายการรัดคิวหมอน่ารักมาก
2: คือขี่จักรยานมาที่บ้านคุณธนชนเขียนอาการมาแล้วก็จะได้ไปเผยแพร่กัน
0: น่ารักขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปที่คุณโนเนนะคะคุณโนเนบอกว่าเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะนั่งทำงานนานๆเวลางอเข่าสักพักเนี่ยจะรู้สึกเจ็บแปลที่เข่านะคะเป็นทั้งสองข้างเลยค่ะคุณหมอต้องไปตรวจที่แผนกไหนคะอายุ31ปีสูง160หนัก43ค่ะ
3: ส่วนสูงน้ำหนักค่อนข้างดีอายุ30ปีก็อายุไม่เยอะ
0: ค่ะ
3: ใช่ครับหรือว่าเยอะแล้ว
0: ไม่เยอะ
2: เบา
0: ๆ
2: อาจารย์มีอย่างสิที่นั่งกันอยู่นี
1: ้ได้เป็นหลายคนกระเทือนนะคะ
3: ก็คืออาการที่อยู่ดีแปรบขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่า1เราใช้เข่าเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาบางคนใช้เข่าหนักมากแบบว่าต้องงอเข่าเยอะๆหรือไม่ก็แบบเช่นคนที่อายุเท่านี้แต่ว่าทำงานที่ต้องเดินขึ้นลงบันไดตลอดเวลา
2: บางคนบ้านมี6ชั้นไม่มี
3: ใช่ครับอันนี้ต้องคือ
1: คนนั้นใช้แมนชั่นหรือเปล่า
2: อาจารย
1: ์6ชั้น
2: รุ่นน้องจากแบบตัวอ้วกอ่ะพอบ้านใหญ่บ้านใหม่
0: 4ชั้น
2: บ้าง5ชั้นกับเราอยู่ชั้นบนสุดแก๊ปมาส่งนี่คือยังไงต้องลงมาเอา
1: บางคนทานแกร็บน้ำหนักขึ้นแต่คนนี้ทานแกร็บแล้วน้ำหนักลง
2: พอแกร็บกดหลอดนี่คือเกี่ยงกันเลยว่าใครจะลงใช้
1: ทำลอกดีกว่าทำลอก
3: ใช้ลอกให้หย่อนไว้ใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ชักขึ้นไป
3: อย่างนี้คือเราจะใช้เข่าเยอะเกินกว่าปกติใช่ถ้าเกิดต้องเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆหรือบางคนแบบว่าวิถีชีวิตชอบแบบว่าปีนเขาขึ้นเทรลอะไรประมาณนี
2: ้
3: ทำอะไรพวกนี้ใช่พวกนี้เยอะก็คือจะยิ่งเข่าเนี่ยเสื่อมง่ายขึ้นกว่าคนปกติโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่มีกิจวัตรเป็นแบบนักกีฬามากๆวิ่งอะไรเยอะๆบางทีได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งตัดพวกเส้นเอ็นรอบๆเข่าอะไรพวกนี้ครับหรือบางคนเป็นพวกเกี่ยวกับนักบอลอะไรพวกนี้ครับมีเคยอุบัติเหตุแล้วมีเอ็นไขว้มีการขาดผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นการที่อายุน้อยแต่ว่ามีภาวะเข่าเสื่อมได้เร็วแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้ามีอาการแบบหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตแบบที่บอกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เข่าเสื่อมได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้ทำอะไรกับเข่ามากเลยอยู่ดีแปรขึ้นมาอันนี้แนะนำให้ไปตรวจก่อนใช่ครับเพราะว่าอายุประมาณนี้แล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะแบบนี้ครับไม่ควรจะมีภาวะเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติใช่ครับก็คือแบบขึ้นมาบางคนบอกว่าเข่าเสื่อมสายสัญญาณคืออะไรนะครับบางทีก็อาจจะเป็นแบบลักษณะเหมือนเดินแล้วรู้สึกมีเสียงกรอบแกรบหน้าเข่าใช่ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลางอเข่าเยอะๆจะปวดขึ้นมาเลยใช่ครับอันนี้เนี่ย
2: ลงบันไดแล้ว
3: ใช่ครับก็บางทีการตรวจร่างกายบางอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้พออาจจะต้องมีภาพรังสีวินิจฉัยหรือว่าเอ็กซเรย์เนี่ยมาบอกด้วยว่าตอนเนี้ยรังสีวินิจฉัยอยู่ในเกรดประมาณไหนแล้วมันจะมี0 1 2 3 4อย่างเงี้ยว่าเราเนี่ยเป็นที่จุดที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็สอดคล้องกับอาการที่เป็นไหมเพราะบางทีไม่ได้สอดคล้องทั้งหมดนะครับเช่นบางคนภาพวินิจฉัยดูแย่มากเลยแต่อาการไม่ได้ดีมากใช่ก็เป็นไปได้ไงครับการรักษาอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกันออกไปครับแต่เบื้องต้นวิธีป้องกันก็คือเขาก็จะให้ลดน้ำหนัก แต่ว่าใน
0: น้ำหนัก
3: ไม่เยอะแล้วใช่ครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือลดการใช้งานที่แบบเยอะๆก็คืองอข้องอข้อเยอะๆเช่นขึ้นลงบันไดตลอดหรือว่าแบบว่านั่งขัดสมาธิตลอดนั่งพับเพียบตลอดอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนไปเลยหรือบางคนบอกว่าไม่เคยนั่งเลยนะแต่นั่งเก้าอี้เตี้ยมากอย่างเงี้ยไม่ก็เกี่ยวเหมือนกันบางคนนั่งเก้าอี้เตี้ยซักผ้าอย่างเงี้ยครับก็มีปัญหาได้ครับแล้วก็อย่างที่สามก็คืออาจจะต้องออกกำลังกายที่ท่าที่เราบอกไปก็คือนั่งเหยียดเข่าค่อยๆ
0: ให้หน้าขากล้ามเนื้อขยุงเข่า
3: ใช่ครับ
0: วันนี้คำถามเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้เพราะว่านี้ยังมีคำถามอีก
2: ค้างอีกเยอะมาก
0: นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอมิวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะทุกคำถามเราเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะมาถามให้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยจากใบตองโครเซตนะคะติดตามรักคิวหมอได้17นาฬิกาถึง18นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์ทางรามาชาแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสี่คนลากันไปก่อนนะคะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พรสามารถคิดให้เส้นเฉียงนะครับกลายเป็นทั้งดาบกลายเป็นขาของแมงมุมได้เก่งมากเลยปรบมือน้องคนที่3คือน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมภาพนี้นะครับจากเส้นเฉียง2เส้นน้องข้าวหอมต่อเติมแล้วตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ว่าหิมะตกค่ะ
0: หิมะตกรู้จักหิมะด้วยเหรอครับไหนครับไหนชี้ให้ดูหน่อยหิมะอยู่ตรงไหนนะตรงนี้แล้วมีรูปอะไรอยู่บ้างครับในนี
1: ้บ้า
0: บ้านแล้วมีอะไรอีก
1: แล้วกับต้นไม้
0: ต้นไม้
1: ชิงช้า
0: ชิงช้า
1: แล้วก็บ้านหลัง
0: ก็มีบ้านผมมีบ้าน2หลังเลยนะครับทำไมถึงอยากให้มีหิมะตกล่ะครับ
1: เพราะว่าดูหนาวแล้วอยากห่มผ้าห่ม
0: ไปอยากห่มผ้าห่มถ้าหิมะตกจริงๆอยากจะทำอะไร
1: เล่นหิมะค่ะ
0: เล่นหิมะทำอะไรครับ
1: อะไรก็ได้
0: รูปอะไรก็ได้อบมือเก่งมากเอาล่ะมาถึงน้องคนที่4ครับภาพของน้องแกดเจ็ตนี่นะครับน้องแกดเจ็ตตั้งภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: ม้าก้อนหล่น
0: เอาล่ะตอนนี้พี่เซฟได้ยินคำว่าม้าคำหนึ่งแล้วนะครับคำที่2คือคำว่าอะไรนะครับ
1: ม้าก้อนหล่น
0: ม้าก้น
1: หล่น
0: น้องแกดเจ็ตบอกว่าม้าก้นหล่นยังไงเนี่ยไหนเป็นม้าอยู่ตรงไหนครับม้าอยู่ตรงนี้นะครับไหนหัวม้าล่ะม้าหัวม้าอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อนี่ดูออกแล้วนี่หัวม้านี่ตัวม้าใช่ไหมครับด้านนี้คือรูปอะไรครับ
1: อัมเบเลกื่น
0: ฮะคลื่นอ๋อมีคลื่นเฮ้ยเป็นปลานี่มีคลื่นเอาละแล้วม้ายืนอยู่บนพื้นดินหรือว่าบนน้ำครับเนี่ย
1: เดินอยู่ในหญ้า
0: อ๋อม้าก็อยู่บนหญ้าปลาก็อยู่ในน้ำแล้วม้าอะไรหล่นนะลูกม้าม้าอะไรนะ
1: ม้ากลัวหล่นอะไร
0: โอ้เข้าใจแววม้ากลัวหล่นนะม้ากลัวจะหล่นน้ำใช่ไหมลูกใช่ไหมโอ้โหม้านี่ยืนอยู่ริมฝั่งใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นน้ำมีปลาอยู่ด้วยม้ากลัวจะหล่นน้ำโอ้โหพอเข้าใจแล้วน้องๆดูนะม้ากลัวจะหล่นน้ำดูท่าของม้านะครับนี่ขาขาหน้านี่คือยกขึ้นมาอย่างนี้ม้าร้องยังไงนะกลัวหล่นกลัวหล่นอีแล้วก็มองไปทางน้ำใช่ไหมจะหนีไปทางนี้กลัวว่าจะหล่นลงไปในน้ำ
1: กลัวหล่นน้ำหัวทิ่มเลย
0: กลัวหล่นน้ำหัวทิ่มเลยนะครับเอาล่ะนี่คือรูปม้ากลัวหล่นนะครับเอาปรบมือหน่อยแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับแนะนำตัวหน่อยครับน้องเบลนะครับเรามาดูภาพของน้องเบลกันนี่คือภาพของน้องเบลนะครับน้องเบลครับชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: บ้าน
0: ของน้องเบลเนี่ยนะครับบ้านของน้องเบลมีอะไรบ้างครับ
1: ชิงช้าสวรรค์
0: ชิงช้าสวรรค์แล้วอะไรอีก
1: พายุของเล่น
0: พายุของเล่นด้วยเหรอมีพายุของเล่นด้วยแล้วอะไรอีกครับ
1: เป็นไหลลงมาอย่างน
0: ี้บ้านไม่ได้ติดพื้นดินเหรอครับไม่เหรอทำไมบ้านถึงลอยได้อ่ะ
1: ล
0: ู
1: กโป่งพาหน
0: ู
1: ไป
0: โอ้โหเด็กๆคนอื่นเห็นเปล่าเห็นลูกโป่งลูกหัวใจนี่ไหม
1: เห็น
0: ไหมแสดงว่าน้องเบลเอาลูกโป่งมาผูกกับบ้านไว้แล้วก็ลูกโป่งก็พาทำให้บ้านลอยขึ้นไปได้ใช่ไหมครับโอ้โหเอาปรบมือให้น้องเบลหน่อยสุดยอดมากเลยนะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจากเส้นที่เห็นเหมือนกันนั้นน้องๆสามารถคิดและต่อเติมไปได้อย่างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นจินตนาการเป็นสิ่งที่สำคัญไม่มีถูกและไม่มีผิดครับถ้าท่านอยู่ว่างๆนะครับลองลากเส้นให้บุตรหลานของท่านนะครับเป็นโจทย์ไว้เล่นๆให้เขาลองต่อเติมเองก็ได้นะครับแล้วมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมรได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมแบบนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายเย้พายุหมุนพายุหมุนพายุ

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อืมอร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่ซ่อนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย
0: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำการจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

้อมกับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: โอ้โหผู้เฒ่าแห่งปัญญาตามเข้ามาถึงที่นี่เชียวละโฮโฮโฮโฮโฮโฮ
1: ไอ้ขโมยถั่ววิเศษของข้ามาจากอิกราซิลแล้วยังมีหน้ามาพูดเช่นนี้อีกเหรอปราดแห่งเงา
0: ข้าขโมยถั่ววิเศษของเจ้าส่วนเจ้าก็ชิงตัวคนของข้าไปก็หายกันแล้วไม่ใช่เหรอโฮโฮโฮโฮโฮ
2: ฉันไม่ใช่คนของแกปราดแห่งเงาแล้วตอนเนี้ยฉันก็จะมาคิดบัญชีที่แกเคยหลอกใช้ฉันด้วย
3: นี่คราวเนี้ยอย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้เหมือนคราวที่แล้วนะ
0: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกก่อนจะคิดบัญชีกับข้าพวกเจ้าจงผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนนี้มาให้ได้ก่อนเถิดนะฮุกฮุกฮุกฮุก
3: ผู้กล้าแห่งเงาอีกแล้วเนี่ยคราวเนี้ยถ้าจะแย่จริงๆแล้ว
4: เฮ้ย
3: มาช่วยกันให้เหรอแฮปปี
5: ้ชะ
3: สูงขนาดนี้เนี่ยเราจะกลับขึ้นไปยังไงอะเนี่ย
6: นั่นนะสิแมปปี้ก็เพิ่งจะรักษาตัวกาวยังไม่แห้งดีเลยจะให้บินพาพวกเราขึ้นไปก็คงไม่ได้แล้วแบบเนี้ยเราจะทำไงกันดีล่ะเนี่ย
7: เราก็ลองเดินสำรวจรอบๆดูแล้วกันเผื่อจะเจออะไรบางอย่างอย่างที่ช่วยเราได
1: ้จริงของพอยืนคิดอยู่อย่างนี้ก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมาเราออกไปสำรวจกันเลยดีกว่า
8: ครับ
7: เฮ้ยทุกคนดูนั่นสิน
6: ั่นมันก้อนหินนี่นะมีก้อนหินอยู่บนก้อนเมฆเนี่ยนะ
3: เรารีบไปดูกันเถอะนี่มันหินอะไรเนี่ยแกะสลักเป็นรูปหน้าคนซะด้วย
9: โอ้โ
3: หตกใจหมดเลย
9: เจ้าพวกคนต่างแดนพวกเจ้ามาทำอะไรกันที่นี่
6: หิน
9: พูดได
3: ้หนังสือพูดได้กับนกฮูกพูดได้ดันมาตกใจที่มีหินพูดได้อีกแล้วแฮะ
7: นั่นสิตกลงอะไรพูดได้แล้วน่าตกใจอะไรพูดได้แล้วไม่น่าตกใจฉันงงไปหมดแล้วแฮะ
9: มืดค่ำป่านนี้แล้วพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
3: ่เอ๋มืดค่ำเหรอ
9: ใครช่วยจุดไฟหน่อยได้ไหมมองอะไรไม่เห็นเลยข้าอยากจะเห็นหน้าเจ้าเสียหน่อย
3: นี่มันก็ยังสว่างอยู่เลยนี่ครับหรือว่าท่านจะตาบอด
9: ยังสว่างอยู่งั้นเหรอเอ้ยข้าลืมไปว่าข้าหลับตาอยู
6: ่นึกว่าท่านตาบอดซะอีก
1: นั่นน่ะสิ
9: ฮะหนังสือกับนกฮูกพูดได
3: ้มีหินพูดได้ตกใจที่หนังสือกับนกฮูกพูดได้อีกแล้วแฮะ
7: นั่นน่ะสิโลกแห่งปัญญาเนี่ยช่างเป็นที่ที่น่าค้นหาจริงๆแฮะ
9: พวกเจ้ายังไม่ตอบข้าเลยว่าพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
1: ่ปราดแห่งเงาทวงทิ้งหนังสือในอิกราซิลไปพวกเราจึงไล่ตามจนมาถึงบนคลาวแลนด์นี่แหละ
3: แต่ว่าพวกเราก็ถูกพวกของปราดแห่งเงาโจมตีแล้วก็ตกลงมาจากด้านบนลงมาตรงนี้นี่แหละครับ
9: ปราดแห่งเงาเขาเป็นใครกัน
6: เอ้าทำเสียงตื่นเต้นนึกว่ารู้ซะอีก
1: ปราดแห่งเงาคือผู้ปกครองดินแดนลอสแลนด
9: ์ดินแดนลอสแลนด์เหรอ
1: ใช่รู้ดินแดนที่มีชื่อในอดีตว่าไวส์แลนด์ยังไงล่ะ
9: โลกแห่งปัญญาเปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงๆโลกแห่งนี้มีอายุมายาวนานไม่เคยมีเรื่องเลวร้ายแบบนี้มาก่อนว่าแต่ว่าปราดแห่งเงาที่ว่านี้หน้าตาลักษณะเป็นอย่างไรกันล่ะ
6: ปราดแห่งเงาเป็นนกฮูกแก่ๆที่พูดได้นะครับ
5: เฮ้ยแย่แล้วทุกคนหลบเร็วปราดแห่งเงาอยู่ข้างหลังพวกเจ้าแล้ว
1: ข้าคือผู้เฒ่าแห่งปัญญาไม่ใช่ปราดแห่งเงาหรอก
5: อ้าวเหรอแล้วก็ไม่บอกแต่แรกทำเอาข้าตกใจหมดเลย
6: พวกเราตั้งหากที่ตกใจ
5: สรุปแล้วพวกเจ้าก็กำลังไล่ตามปราดแห่งเงาอยู่ละสินะ
3: ใช่แล้วล่ะครับ
5: ข้ารู้แล้วว่าทางที่เจ้าต้องการจะไปคือทางไหน
3: อ๋อสุดยอดเลยงั้นเราต้องไปทางไหนกันเหรอครับ
8: บอกมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเองก็ได้หรือไม่ก็วาดแผนที่มาฮะเฮ้ยนี่ท่านไม่มีมือนี่แบบนี้ก็วาดแผนที่ให้ไม่ได้สินะ
5: ย่าฮ่าไม่จำเป็นต้องวาดแผนที่หรอกจุดหมายที่พวกเจ้าต้องการจะไปนั้นอยู่ด้านหลังประตูนี้แต่พวกเจ้าต้องไขปริศนาให้ออกเสียก่อนประตูจึงจะเปิดให้พวกเจ้าเข้าไปได
6: ้แต่ประตูมันมีอยู่3บานแล้วเราต้องเปิดประตูไหนล่ะครับ
5: นั่นแหละคือปริศนาจงดูให้ดีที่ด้านหน้าของประตูนั้นมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันอยู่ประตูที่พวกเจ้าจะต้องเลือกนั้นคือประตูที่มีสัญลักษณ์ที่เป็นคำตอบของคำใบ้ที่ว่าของที่สร้างไม่ได้ใช้ของที่ใช้ไม่ได้สร้าง
6: โอ้โหแค่ฟังก็งงแล้วสรุปก็คือเราต้องตอบให้ได้ว่าของที่สร้างไม่ได้ใช้ของที่ใช้ไม่ได้สร้างมันคืออะไรระหว่างบ้านคอนโทรแล้วก็หีบใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้ว
3: แล้วมันคืออะไรอ่ะ
1: ของที่สร้างไม่ได้ใช้ของที่ใช้ไม่ได้สร้างเราสร้างบ้านเราก็อาศัยอยู่ในบ้านเราสร้างคอนโทรเราก็ใส่น้ำลงในคอนโทรเราสร้างหีบเราก็ใส่ของลงไปในหีบ
3: เราก็สร้างแล้วเราก็ใช้ทั้งหมดนี่นะแล้วแบบนี้เราจะเลือกข้อไหนกันล่ะเนี่ย
7: มันจะยากอะไรก็ลองเปิดมาดูทั้ง3บานก็หมดเรื่อง
5: ไม่ได้หรอกพวกเจ้ามีสิทธิ์เลือกได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากพวกเจ้าเลือกผิดพวกเจ้าก็ไม่อาจไปถึงจุดหมายได้ไปตลอดกาลและนานเทอญ

0: ือกได้ทีเดียวเองเหรอเนี่ยแบบนี้ก็ต้องเลือกดีๆสินะ
1: หรือว่าจะเป็นหีบ
2: ทำไมล่ะ
1: ถ้าเราสร้างหีบแต่ไม่ได้สร้างกุญแจก็หมายถึงของที่ใช้ไม่ได้สร้างแล้วก็จะเปิดหีบมาใช้ไม่ได้ก็หมายถึงของที่สร้างไม่ได้ใช้ไงล่ะ
2: จริงด้วยแต่ว่าหีบแน่เลยลองเปิดดูดีกว่า
3: เดี๋ยวก่อนถ้าจะพูดแบบนั้นถ้าเราไม่ได้สร้างประตูบ้านเราก็เข้าไปใช้บ้านไม่ได้เหมือนกันก็ต้องตอบว่าบ้านก็ได้สิ
2: จริงด้วยฮะ
4: ทั้งนั้นก็หมายความว่าไม่ใช่ทั้งหีบไม่ใช่ทั้งบ้านแล้วสิน
5: ั่นน่ะสิแล้วเป็นอะไร
1: แล้วมันคืออะไรกันล่ะเนี่ยของที่สร้างไม่ได้ใช้ของที่ใช้ไม่ได้สร้างนะโอ้ยปวดหัวคิดไม่ออกเลยแฮะ
4: โถ่เอ้ยระหว่างที่เรากำลังไขปริศนากันอยู่ป่านเนี้ยปราดแห่งเงาไม่หนีไปถึงไหนต่อไหนแล้วเหรอเนี่ยฉันว่าแบบเนี้ยสร้างทางขึ้นไปเองง่ายกว่าไหม
2: สร้างทางเองเลยเหรอจะสร้างยังไงอะไม่สร้างยากน่าดูเลยเหรอ
4: จะยากยังไงแค่เราขุดเข้าไปในเมฆแล้วก็ได้ทางเดินแล้วก็ขุดทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงข้างบนก็ได้แล้วนี่มันเป็นเมฆขุดง่ายกว่าดินตั้งเยอะ
1: สร้างทางใหม่ขุดเมฆได้ทางเดินอ่ะนึกออกแล้ว
2: นึกออกแล้วเหรออะไรอะไรอะไรอะไร
1: ของที่สร้างไม่ได้ใช้เราสร้างบ้านขึ้นมาแต่เราอาศัยอยู่ข้างในที่ว่างของบ้านเราสร้างคนโทเราก็ใส่น้ำไว้ในที่ว่างในคนโทเราสร้างหีบเราก็ใส่ของไว้ในที่ว่างข้างในหีบก็แปลว่าสิ่งที่เราใช้จริงๆก็คือที่ว่างที่อยู่ข้างในไม่ใช่ส่วนที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งที่ว่างที่เราใช้นั้นก็คือสิ่งที่เราไม่ได้สร้างขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่สร้างไม่ได้ใช้สิ่งที่ใช้ไม่ได้สร้าง
2: โอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ย
1: ก็เมื่อกี้พอเขาพูดว่าจะสร้างทางเดินด้วยการขุดก้อนเมฆออกมาฉันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าส่วนที่เราใช้งานคือส่วนที่เราขุดออกทิ้งไปไงส่วนที่เราใช้เป็นส่วนที่เราไม่ต้องการหรือไม่ได้สร้างขึ้นก็เลยนึกออกไงว่าคำตอบคืออะไรอ่ะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนั่นเอง
3: ว้าฮ่าเก่งมากถูกต้องแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือถูกทุกข้อนั่นเองท่าน
1: เอ๊ะทำไมทุกประตูเปลี่ยนสัญลักษณ์ด้านหน้าเป็นรูปคนโทล่ะ
3: ประตูเปิดให้พวกเจ้าเข้าไปแล้วพวกเจ้าจงเข้าไปข้างในเสียเถิดจุดมุ่งหมายที่พวกเจ้าต้องการจะไปนั้นอยู่ที่ทางออก
6: ขอบคุณท่านมากเราต้องขอตัวก่อนละรีบไปกันเถอะ
3: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะออกเดินทางกันเลยงั้นเหรอ
1: ทำไมล่ะครับ
3: ไม่รอให้เช้าก่อนเหรอมืดตื้อแบบนี้อันตรายแย
1: ่โถเอ้ยยังไม่มืดซะหน่อยท่านก็ลืมตาก่อนเ
7: ซ่ฮะว้าวดอกไม้ไฟมาอีกแล้วไหนมีอีกลูกตามมาไหมเนี่ยเอ้าลูกนี้ไม่ระเบิดฮะอ๋อนี่มันคนเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ไฟมีหน้าไม่ระเบิด
1: พวกแกแห่งเงาถามมาถึงที่นี่เลยเหรอเนี่ย
3: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกแล้วไงว่าอย่าเดินทางตอนกลางคืนมันอันตราย

0: ว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วินดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
4: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
5: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
4: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
4: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
4: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
5: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
4: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
5: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
4: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกัดแล้ว
4: ต่อมาภาพนี้

0: เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ2จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: คำตอบคือข้อ1ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
1: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
2: คำตอบคือข้อ1ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ2แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: คำตอบคือข้อ2ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
4: อิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพี่บอลและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาวและนี่ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่เราก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะเอาความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆอันนี้มันตามจินตนาการน้องๆน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทะยางมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันแต๊ดเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบเลือกทำเป็น

เป็นธีมดอกไม้ค่ะนี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้ฮิโบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็น

จะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบหนึ่งค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะแล้วก็จะได้แท่งก้านออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidon Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายง่ายเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศครีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศครีมไม้ไอศครีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้ง

สองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบหนึ่งค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะท่าลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะและพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะเราจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆเนี่ยค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักนึงเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสกอตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆอันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะทีนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้ไอศกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี่ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะน้องก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้ที่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะแล้ว
และที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้

ะไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็จะใช้ไม้สักทีเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทะยานมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: เอ๊ะใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึก
3: ก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
4: ใช่ใช่ใ
3: ช่เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
0: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
0: ฮะแค่ตกใจก็พ่นหมึกแล้วหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัว

0: ใครหาเจอน่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
2: เอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
4: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
2: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆทุกคนคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
3: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
4: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
3: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
4: ่หิวน้ำ
3: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
4: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
5: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
3: เข
5: ้
3: าใจ
5: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไขมันนั้นน่ะมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็น
1: ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลามันโดนอากาศมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได้
2: เข้าใจเลยนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก

0: อย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
1: กระชับปั๊บฟูปั๊บไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆเนี่ยไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
0: อย่างน้องมายของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
1: โอ้ยค่ะ
0: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
1: คำตอบคือต้องบอกว่า
2: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วกับซาร่านะคะรายการนี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าในสวยหล่อขอสืบทุกปัญหาความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขข้อโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยความสวยหล่อและใน EP นี้นะคะความสวยหล่อเราจะเข้าประเด็นกันที่ว่ารูขุมขนกว้างที่ทุกคนมองข้ามโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะรูขุมขนของเรามันกว้างขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการรักษายังไงวันนี้เราจะไปสืบหาข้อมูลต่างๆซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะคะที่มีคนสงสัยกันเข้ามาในเรื่องของรูขุมขนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่นอนดึกแล้วรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างเนี่ยเพราะการกดสิวหรือเปล่าจริงหรือไม่รักษารูขุมขนด้วยการล้างน้ำเย็นการเอาน้ำแข็งประคบสามารถช่วยลดรูขุมขนได้หรือเปล่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้จริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยว่าประเด็นรูขุมขนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันมาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลจากการสืบค้นของพวกเรานั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและวันนี้ค่ะเราก็ยังมีแขกรับเชิญสวยหล่อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างกันอีกด้วยค่ะบทสรุปของข้อสงสัยนี้จะถูกไขออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
2: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: กลับเข้าสู่เบรก2นะคะเราจะมาไขคดีกันที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะคะกับหลายๆประเด็นที่เราไปสืบหามาทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นโจทย์ช่วยซาร่ามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้น่ารักสดใสเหมือนเดิม
3: นะคะ
0: แน่นอนที่สุดรูขุมขนกว้างนี่หลายๆคนมองข้ามกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำอยู่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้พอเราอยู่ในประเทศไทยของเราอากาศมันร้อนทำไมมันถึงเกิดขึ้นคะรูขุมขนกว้างนะคะคุณหมอ
1: ก็คือรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งคนให้ความสนใจแต่ว่าเรายังไม่เคยมีงานวิจัยศึกษาชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่า1เกิดจากผิวของเราเกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นถ้าผลิตไขมันเยอะรูขุมขนมันก็ต้องมีทางระบายไขมันเนาะมันที่ระบายไขมันมันก็อาจจะต้องกว้างขึ้นอันที่2ก็คือที่ไม่ใช่เป็นแบบจากกำเนิดหมายความว่าจากผิวของเราเนี่ยก็คืออายุคอลลาเจนรอบๆรูขุมขนมันเสื่อมมันก็เหมือนกับห้อยตกลงมามันก็ถ่างรูขุมขนทำให้เรามองเห็นรูขุมขนมากขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็นตามอายุและเป็นตามธรรมชาติของผิว
0: กรรมพันธุ์แล้วก็อายุของผิวเพราะว่าอย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
1: โอ้ยค่ะ
0: เราไปทำอะไรมาทำไมหน้าเนียนขนาดนี
3: ้ความที่เราแบบเราเป็นอินฟูด้วยมันก็จะมีเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องสำอางอะไรพวกแบบเบอร์รูขุมขนเราก็บำรุงก็บำรุงหนักเครื่องสำอางเราก็ต้องใช้เทคนิคเบอร์รูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแค่เหมือนเฉพาะหน้าเราก็เคยได้ยินนะว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
0: มัน
3: จริงหรือเปล่าอะคะ
0: ในอินเทอร์เน็ตก็บอกเยอะนะคะอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงเข้าสู่เรื่องครีมก่อนเพราะว่ามันมีบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
3: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: มีไหมคะคุณหมอ
1: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆเนี่ยไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
0: ค่ะแล้วมันมีส่วนช่วยไหมคะอย่างน้อยในเรื่องของการทาครีมบำรุงที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆพูดง่ายๆก็คือ1ธรรมชาติผิวอันที่อายุมากขึ้น
0: ค่ะ
1: ถ้าครีมนั้นมีส่วนช่วยชะลอวัยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยรูขุมขนได้ด้วยค่ะ
0: แต่ไม่มีแบบว่าทาวันนี้ปึ๊บพรุ่งนี้รูขุมขนกระชับ
1: อันนั้นอาจจะเหมือนแบบว่าซีลคือปิดรูขุมขนคืออารมณ์เสมือนเมคอัพมากกว่า
0: ใช่เพราะมันจะมีพวกเครื่องสำอางพวกพรามเมอร์ใช่มั้ย
3: พรามเมอร์อะไรเงี้ย
0: ที่ทาก่อนแต่งหน้า
3: ใช่ๆ
0: มันก็จะช่วยให้รองพื้นและหน้าเนียนขึ้นแต่พอล้างออกมาปึ๊บก็Hello
3: Say hi กับรู
0: ใช่ครับโอ้นึกว่าอยู่ราชบุรี
3: อะไรเนี่ย
4: ราชบุรีมีรูเหรอ
3: ก็อยากจะตอบมุกแต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน
0: พี่ขอโทษไม่หาแล้วก็เสียเวลาด้วยมาถึงในเรื่องของสิวดีกว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกดสิวหรือแม้แต่กระทั่งเคยลอกผิวเช่นนั้น
3: เคยบ่อยมากสนุกโรคจิตเป็นคนโรคจิตชอบแบบลอกแล้วมานั่งดูแบบวิสิวชนเยอะ
0: ที่มันเป็นแบบว่าตัวดึงใช่ไหมคะหนูลอกส่วนไหนบ้างทั้งแค่จมูก
3: หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นคนที่จะมีแบบพวกสิวเซียนตรงจมูก
0: เพราะมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสามารถลอกได้เลยหรือบางคนหนูเคยใช้แบบออร์แกนิกเลยนะใช้ไข่ขาวแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนแล้วก็เอาสำลีอ่ะมาโปะๆๆลั่นแข็งพอแข็งสักพักนึงแล้วก็ดึงฟรีซออกมาไม่ใช่แค่สิวเซียนนะ
3: นางรูด
0: ทั้งขนด้วยขนอ่อนเนี้ยออกมาหมดเลยไงคุณหมอถามคุณหมอเลยตรงนี้ว่าการกดสิวหรือว่าการลอกสิวเซียนเนี่ยมันทำให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงไหมคะ
1: จริงๆแล้วไม่ค่ะมันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็เหมือนกับเราแค่เอาไข่สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวน
0: ะ
1: เป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราตามธรรมชาติแต่ทำไมทำไมบางคนมองเห็นทำไมบางคนมองไม่เห็นก็ถ้ารูขุมขนมันมีขนาดใหญ่แล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็นแต่จริงมันไม่ใช่สิวพอเราไปลอกออกมันก็อาจจะเห็นอ้าวในเมื่อดึงออกมันก็เห็นรูธรรมชาติเนาะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะทำให้เกิดการทำลายถาวรเลยไหมไม่มันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ทำให้แบบกว้างถาวรมันก็คือชั่วคราวอ่ะหลังลอกเสร็จมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง
0: อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือเราไม่รู้เลยนะว่าสิวที่มันดำขึ้นมามันเพราะอะไรเพิ่งจะรู้จากคุณหมอเลยว่ามันเกิดจากออกซิเดชันใช่ไหมก็คือเวลาโดนอากาศปุ๊บยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลาเราผ่าเวลามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
1: โอเคพอไปได้
3: เข้าใจถูก
0: ไปแอปเปิ้ลได้
3: โอเค
0: งงไปหมดแล้วแหละ
4: คือหมอไม่แน่ใจนิดนึงแอปเปิ้ล
3: แอปเป
4: ิ้
3: ลสรุปแล้วเนี่ยคือการที่เราลอกสิวเซียนก็ไม่มีผลต่อรูขุมขนใดๆของเรา
1: ค่ะไม่มีผลถาวร
0: เราจะต้องทำยังไงให้มันกระชับขึ้นมาประคบน้ำแข็งได้มั้ย
1: จริงๆการประคบน้ำแข็งหรือล้างน้ำเย็นเนี่ยมันก็ทำแค่ให้เส้นเลือดมันหดตัวผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวมันก็จะดูเล็กลงชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับคนในประเทศหนาวเนี่ยเกาหลีทำไมดูแบบรูไม่มีรูขุมขนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเมื่อเทียบกับบ้านเราหรือว่าประเทศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะมีหรือเรามีการผลิตไขมันเยอะเราก็จะเห็นรูขุมขนมากกว่าความเย็นก็คือช่วยให้หดชั่วคราวแค่นั้นเอง
0: เฮ้ยมาย้ายประเทศดีกว่าไปเกาหลีไหม
3: ปักหมุดเลยค่ะ
0: เลยเจ้าหน้าไปหมุดมาเลยคอยดูในกรณีนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลยังไงให้รูขุมขนเรากระชับคะ
1: ก็มันก็มีเบื้องต้นนะคะเช่นถ้าบางท่านเนี่ยรูขุมขนกว้างโดยที่อายุยังไม่ได้เยอะนะคะแบบคุณซาร่าเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับชายาที่มีผลิตภัณฑ์ของวิตามิน A ลดการทำงานของต่อมไขมันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าน้ำมันแล้วมีปัญหาเรื่องสิวด้วยการกินยา
0: เป็นคนน้ำมัน
1: การกินยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ไอโซเทตริโนอินนะคะหรือว่ายาสิวเนี่ยบางทีเนี่ยกินแล้วนอกจากไขมันผลิตน้อยลงสิวหายมันจะขุ่นขนไปด้วยแต่ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความหน้ามันแล้วทำให้เห็นรูขุมขนเช่นอายุเพิ่มขึ้นแล้วรูขุมขนแบบมาตามอายุอันนี้ก็คือนอกจากทาวิตามิน A ช่วยแล้วมันก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นยกกระชับคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วมันทำให้แก่ช้าลงแก่น้อยลงชะลอวัยมันก็จะช่วยรูขุมขนไปในอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์ไหมคะสมมติเราทานยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีค่ะ ค่ะก็คือยากินมันก็จะทําให้หน้าแห้งปากแห้งแล้วก็ถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมุติกินยาอยู่แล้วตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะพิการได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นยากินจริงๆก็ไม่ได้แนะนําให้ไปซื้อกินเองมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วมันต้องมีการเซ็นว่าโอเคคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระยะเวลานี้หลังหยุดยาไปต้องคุมกําเนิดต่อไปอีก 1-3 เดือนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะปล่อยให้ตั้งครรภ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อาศัยยากินมารักษาลูกขุมขนหรอกค่ะมันเป็นแค่ผลพลอยได้ว่าโอเครักษาสิวไปแล้วลูกขุมขนมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
5: ถ้าอย่างเรื่องของการจะรักษาที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนํานะคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้ลูกขุมขนกว้างหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสิวด้วยใช่มั้ย
1: ก็สมมุติว่าถ้าเรายังอายุน้อยอยู่แล้วเราแบบตอนอายุมากขึ้นเราไม่อยากให้ลูกขุมขนกว้างนะเราก็ต้องดูแลทํายังไงให้ผิวเรามีความเสื่อมช้าการเสื่อมช้าของผิวจริงๆมันก็เบสิกเลยเนาะเช่นหลบแดดเพราะแดดทำให้ผิวเสื่อมเร็วนะคะการนอนดึกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าขนาดพวกพอลูชันหรือฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ผิวมันเสื่อมเหมือนกัน
5: น้องไม่นอนดึกไหมคะ
3: ดึกมาก
5: เฮ้ยแต่ทำไมรูขุมขนไม่กว้าง
3: ก็จริงๆเราเป็นคนนอนดึกแหละแต่เราอาศัยว่ายึดทางโซนยุโรปเนี่ยก็คิดว่าอยู่ไทยเราก็เหมือนอยู่ยุโรปขอให้นอนพอแค่นั้นแหละจำนวนชั่วโมง
5: นอนพอ
3: แต่เราก็ได้ยินมาเยอะว่านอนดึกเนี่ยรูขุมขนกว้างนะ
1: เอาเป็นว่านอนดึกเกิดไหมเนี่ยมันตอบยากแต่นอนเร็วเนี่ยช่วยแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมนที่เป็นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะหลั่งซ่อมแซมผิวในช่วงเร็วหน่อยเช่น 4:00 น. ถึงเที่ยงคืนถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ผลในตรงนี
3: ้
1: แต่ถ้านอนดึกมันก็จะมีสเตรสฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งสเตรสฮอร์โมนในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวมันเสื่อมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องเป็นอะไรซึ่งต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่
1: ะ
5: แต่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบนอนดึกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอ่ะแต่งหน้าก็ไม่ติดเลยเหมือนแบบอีกวันนึงแล้วรู้สึกแบบหน้าก็มันง่ายด้วยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเครียดด้วยที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้คุณหมอลองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิตามินที่สามารถแบบหามาเสริมให้กับผิวของเราได้มีวิตามินอะไรบ้าง
1: ค่ะจริงๆวิตามินทุกตัวมันก็สําคัญหมดอ่ะเนาะแต่ว่าที่ถ้าสําคัญแล้วก็จะช่วยในการที่จะชะลอวัยก็อาจจะมีเรื่องของวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยนะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะต้องเป็นในรูปแบบทาอันนี้มีงานวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยมันช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือนก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยทาเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของผิวเนี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามิน C ก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
5: วัน
1: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกิน C เนี่ยคือทั้งทาทั้งกินส่วน E เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามิน A ซึ่งทาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนงานวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
5: หลายปีวิตามิน A ได้จากทางไหนได้บ้าง
1: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเทตินอลอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสื่อมเนี่ยมันจะทาในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
5: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่าแน่นอนรูขุมขนมันเป็นอะไรที่ต้องมันไปตามอายุไปตามกาลเวลาแต่เรามีวิธีที่จะชะลอได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหายกิ้งตลอดชีวิตไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินวิธีการบำรุงแล้วเรื่องของเซรั่มบ้างดีกว่าที่เราเห็นกันตามท้องตลาดที่ออกมาโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บรูขุมขนกระชับลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขน เล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
1: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทำแค่มีเอฟเฟกต์แค่ทำให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ำแข็งล้างหน้าน้ำเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มนั้นน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้พูดไปแล้วว่าต้องทานานกว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทำเลเซอร์ทำอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทำปุ๊บคอลลาเจนแบบฟูฟูขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้ใช่
5: อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบสม่ำเสมอเช้ากลางวันเย็นบ่อยแค่ไหน
1: ขออนุญาตพูดตัวพระเอกก่อนแล้วกันเนาะอย่างวิตามิน A ที่เราบอกว่าโอเคมันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกรับรองว่ามันจะช่วยทุกคนก็โหยพุ่งตรงไป

0: ซื้อเลยวิตามิน A อะไรเงี้ยทาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้ามันง่ายอย่างนั้นชีวิตมันก็คงง่ายขึ้นใช่ไหมทุกคนโอ้ดีงามอะไรเงี้ยเอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทำให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าช้าน้อยน้อยบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้นวันวันเว้น2วันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามิน A เนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามิน A จะทำให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดำง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะนั้นจริงๆเราก็คือเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเรื่องเดิมอ่ะนะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบจะทาวิตามิน A แต่ก็ต้องทากันแดดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามิน A แล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากว่ามันจะเห็นผล
1: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินแล้วจบมันต้องมีอะไรควบคู่กันไปอีกนะคะคดีของเรานะคะก็ไขกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษารูขุมขนกว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อ
1: หลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาวิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องไม
2: ้ค่ะนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
0: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริงจังนะคะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟลกเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านผิวลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่านผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟลกเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพิโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจนให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณสาระถามเอายกกระชับมันช่วยได้ยังไงเอาช่วยเพราะว่ามันไม่ได้ยกอย่างเดียวมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมือนหมอนอะมันแฟบใช่ไหมเราทำให้มันฟูขึ้นมันก็รูขุมขนมันก็จะดูเหมือนตื้นขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นมีงานวิจัยใหม่บอกว่าอาชีพโบท็อก
4: ฉีดเลย
0: ที่หน้าอาจจะช่วยรูขุมขนแต่ว่าอันเนี้ยโบท็อกเนี่ยก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปว่าเพราะว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยว่าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจังค่ะ
2: หนูแอบขอมีคำถามนิดนึงอย่างแฟลกเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดอะค่ะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเป็นด้วยทั้ง2ตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงแรงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับรูขุมขนกระชับอะไรเงี้ย
2: คือพลัง
0: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
0: ใช่
1: ถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นรูขุมขนเราก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
1: ค่ะ
0: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
1: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วหนักอกหนัก จเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถหายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องลูกขุมขนกว้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลูกขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกความเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่ถาวรนะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได้ช่วยได
1: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องไมล์ด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะไมล์ธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอสืบอ้าวลืมบรีฟหมอ ลืมเลย กับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

Oh.

เพื่อนๆเคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออมสินเพื่อนซีของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเฉลยเจ้าหมูออมสินเอาฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆเคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับ

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์เนี่ยแย่ทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะ
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
2: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจอยู่
3: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
2: ค
3: ือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทําไมแบบนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อาบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอาบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
2: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนนึงถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
2: เล่นสนุกเออแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
0: อาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
2: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อย

อย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจ

0: ป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
1: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
0: ใช่
1: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
0: เพื่อ
1: ตัวเอง
0: จะเหนือกว่า
1: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
0: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะ
1: ค
0: นกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
1: สนุกละ
0: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที
1: ่
0: ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
1: บางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
0: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: ดูเป็นเหยื่อ
0: หมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: มันการชดเชยส
0: ิ่
1: งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
1: ่
0: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนั้นรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผู
0: ้
1: หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อน
1: กำลังจะต้องอยู่ในมือ
0: หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อ ถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆเป็นยังไงบ้าง

0: มีแนวโน้มว่า
1: เพื่อนดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: แก้ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆเหรอเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนนึงเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: นี่เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มาก
0: ล
1: ุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอดเลย
1: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นปะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่ง แต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็

0: คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้บอกเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหงิกแล้วถูกเพื่อนล้อหนูหงิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนา
1: ะ
0: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่ แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่
1: เดิมเคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือทางจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่6-2ไม่ว่าจะยังไงก็ตามหลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัว

หนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

นักวิชาข้อมูลเนี่ยคำจำกัดความจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรานำกระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการทางคณิตศาสตร์กระบวนการทางสถิติเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ใหม่ๆสร้างประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมครับ

ศตวรรษที่21ถือว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลหรือยุคแห่ง Big Data ที่มีความหมายว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆทางธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเหล่านี้ถ้าเราไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทันก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีประโยชน์และเสียมูลค่าไปทำให้องค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถทำความเข้าใจและสามารถดึงแก่นสำคัญของข้อมูลมาใช้งานได้บุคลากรเหล่านี้เรียกว่านักวิ

0: ทยาศาสตร์ข้อมูล
1: ครับสวัสดีครับผมชื่อทัศพงศ์พงษ์ถาวรกมลนะครับชื่อเล่นชื่อทีมนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Principal Visionary Architect และก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของบริษัทกสิกร Labs ครับผมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือคนที่นำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาทำความคุ้นเคยกับข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามกับข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นในการหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆครับผมหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างแรกก็คือว่าจะต้องตั้งคำถามจากข้อมูลได้เป็นคำถามที่ถ้าตอบได้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นพอได้คำถามแล้วเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็จะต้องเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะย่อยเพื่อที่จะตอบคำถามนั้นหลังจากที่เราได้คำตอบขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ผมก็จะทำหน้าที่สื่อสารความรู้ที่ได้อินไซต์ที่ได้ให้กับองค์กรให้กับการให้กับสังคมนะครับเพื่อให้เกิดแผนที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้เราสามารถจะแก้ปัญหาที่เดิมๆมีอยู่ได้สามารถที่จะตอบปัญหาที่เขาตั้งไว้ตอนต้นได้เสน่ห์ของอาชีพนักวิชาข้อมูลก็คือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้จากหลายแขนงต้องตั้งคำถามอยู่เสมอรู้วิธีในการตอบคำถามนั้นบางทีเนี่ยนะครับเรามีคำถามขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันดีพอหรือยังมันมีเอลิเมนต์ของการวิจัยค้นคว้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ชอบความท้าทายชอบความแปลกใหม่การทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆและสามารถจะตอบโจทย์สังคมได้อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแรงบันดาลใจที่ผมมีก็คือว่าเราต้องการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนำความรู้ใหม่ๆนะครับเข้ามาสร้างระบบหรือสร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับผู้ใช้ก็คือประชาชนชาวไทยนะครับผมคนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยให้เขาได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลการเขียนโปรแกรมนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันจะถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อทำให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นประวัติการเรียนนะครับก็ผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมที่เรื่องเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ส่วนตัวชอบเทคโนโลยีนะครับชอบอะไรที่เป็นไอทีเรารู้สึกว่างานหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถจะสั่งการคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้ลอจิกต่างๆเนี่ยพอเอามาใส่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมากกว่าเราหลายเท่าก็สามารถจะทำให้เราสร้างแวลูต่างๆให้กับผู้ใช้ได้ดีขึ้นครับผมประวัติการทำงานนะครับก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็ไปทำงานในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการเงินในบริษัทบูมเบิร์กที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานได้ปีหนึ่งก็ย้ายไปเป็นวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท Google นะครับที่ Mountain View นะครับประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่ทำงานที่ Google เนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรในบริษัทนะครับในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้กับซอฟต์แวร์นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนะครับความรู้ต่างๆในเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ที่ตัวเองพัฒนาอยู่ก็เลยเป็นสิ่งที่สปาร์คความสนใจของเราณปัจจุบันหลังจากที่ทำงานที่ Google ประมาณ 5-6 ปีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยพอย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการในการเอาวิชาข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเยอะขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาทำงานที่บริษัทกสิกรหลักนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลครับผมผลงานหลักๆเด่นๆเลยนะครับที่เราเอาวิชาข้อมูลมาใช้นะครับก็คือการเอาเทคโนโลยีพวกบรรดาประดิษฐ์เนี่ยใส่เข้ามาในแอปพลิเคชัน K Plus ตัวใหม่นะครับซึ่ง K Plus ก็คือเป็นโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับมาใช้ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเรียกได้ว่ามีความฉลาดขึ้นเข้าใจผู้ใช้แต่ละคนได้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละคนสนใจในรูปแบบที่เฉพาะคนได้ดีขึ้น

เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะงั้นปรัชญาในการทำงานของผมก็คือเราจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเวลาผ่านไปทุกครั้งที่เราคุยกันหรือทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตไปเนี่ยนะครับรอบๆตัวเรามันหมุนไปเร็วนะครับเพราะการที่เราจะทำงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนที่ดีและเอาความรู้ใหม่ๆที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผม

0: ในประเทศสหรัฐอเมริกานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นอาชีพใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากแรงจูงใจของตัวเลขเงินเดือนที่สูงถึง $100,000หรือประมาณ3 ล้านบาทต่อเดือนและในประเทศสิงคโปร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ $11,000 หรือประมาณเกือบ300,000 บาทต่อเดือนจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรสำหรับอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะมีหลายคนที่ทำอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ย้ายไปทำงานในสหรัฐอเมริกา
1: ลำดับการทำงานของนักวิชาข้อมูลก็คือเริ่มแรกจะต้องเริ่มมาจากการตั้งคำถามที่ถูกบางทีคำถามที่ได้มาอาจจะเป็นคำถามที่ทาง business หรือว่าทางผู้ใช้ให้มาเราก็อาจจะได้คำถามมาจากจุดนั้นซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการรีเฟรมคำถามเราจะรีเฟรมมันยังไงให้มันเป็นคำถามที่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเข้าไปตอบได้หลังจากที่ตั้งคำถามแล้วเราก็จะ explore เริ่มที่จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคพวกการทำ visualization นะครับคือการเอาข้อมูลเนี่ยมาพลอตเป็นกราฟมาพลอตเป็นรูปภาพเพื่อให้เราเข้าใจหลังจากนั้นแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการ develop การพัฒนาแบบจำลองโดยการนำข้อมูลเนี่ยมาผสมผสานกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การใช้ความรู้เชิงสถิติใช้ความรู้ operation research เข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้แบบจำลองเนี่ยมัน represent ความเป็นจริงของข้อมูลและใช้แบบจำลองนั้นตอบคำถามต่างๆที่เราถามมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือการนำคำตอบนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์โดยการที่อาจจะนำคำตอบนั้นไปสื่อสารวางแผนกลยุทธ์ไปสื่อสารทางด้านของการตลาดเพื่อให้เขาเอาอินไซต์นั้นไปประโยชน์ไป drive ให้ process มันพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะเอา value insight ที่ได้เนี่ยไปใส่ในระบบซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นสามารถที่จะฉลาดขึ้นนะครับและสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ดีขึ้นนักวิชาข้อมูลเองเนี่ยนะครับผมต้องทำงานกับหลายๆฝ่ายนักวิชาข้อมูลก็ต้องทำงานทั้งร่วมกับทางหน่วยกลยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานกับทางด้านของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์ทำงานกับดีไซเนอร์ทำงานกับหน่วยที่ไปสืบค้นหา Data มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาข้อมูลเนี่ยจะต้องทำงานอยู่กับคนทุกคนเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมาจากคำถามครับผมนักศึกษาข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับผมมีคุณสมบัติหลายด้านแต่ว่าจะแบ่งเอาเป็น2 ด้านหลักๆแล้วกันนะครับผมคือด้านแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาข้อมูลจะต้องมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมสกิลเซ็ตที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับสกิลเซ็ตในเรื่องของคณิตศาสตร์สกิลเซ็ตในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมสกิลเซ็ตในเรื่องของการสื่อสารที่ดีเพราะว่านักศึกษาข้อมูลจะต้องนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปสื่อสารให้กับคนจากหลายๆฝ่ายให้เขาสามารถจะเข้าใจตรงกันได้ในเรื่องของทัศนคติก็คือต้องเป็นคนที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วรวมไปคำถามที่ถูกต้องมีเซนส์ในการที่จะแมปความต้องการของยูเซอร์และผู้ใช้มาเป็นคำถามที่ถูกต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสนุกที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆครับผมการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คืออย่างแรกก็คือว่าต้องหมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีสกิลเซ็ตที่เหมาะสมแล้วก็อย่างที่2ก็คือหมั่นทำโจทย์จริงนะครับหาข้อมูลมาลองเล่นลองทำลองแก้ปัญหาจริงอย่างที่3ก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีกับทีมต่างๆในองค์กรนะครับผมต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆผู้ใช้ต่างๆเขาต้องการอะไรเข้าไปสื่อสารให้ทีมต่างๆเอาไปปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันระหว่างคนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นักศึกษาข้อมูลต้องให้ความสำคัญเหมือนกันครับผม

สำหรับเส้นทางการพัฒนาในเชิงอาชีพของนักศึกษาข้อมูลเนี่ยครับก็อาจจะเริ่มมาด้วยการที่เราเข้ามารับงานย่อยๆแต่ละส่วนของนักศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่านักศึกษาข้อมูลเนี่ยจะต้องใช้สกิลเซ็ตหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็ลักษณะงานเนี่ยก็มีความหลากหลายในกระบวนการการทำงานนะครับคนต่างๆที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาด้วยมุมที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสโคปของการทำงานของเราสโคปของ process สโคปของ skill เราก็จะเพิ่มขึ้นน้องจากคนที่จากเดิมทำงานแต่เรื่องกับข้อมูลอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์การพัฒนาแบบจำลองพอสโคปเราขยายไปสุดเราก็สามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเต็มตัวที่สามารถจะรับงานทุกงานที่อยู่ใน process ในการทำงานนั้นได้นักวิชาข้อมูลที่แบบที่เป็นเต็มรูปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากพอเราทำงานไปในฐานะที่เป็น full data scientist แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นการเติบโต2แบบแบบที่บอกว่าคุณเป็น expert คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างมากในเชิงเทคนิคนะครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหายากๆขึ้นมาได้มีคนไม่กี่คนที่แก้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถจะดูแลคนนะครับดูแลน้องๆที่เป็น junior data scientist นะครับจะเริ่มฟอร์มทีมได้นะครับสามารถจะรับโจทย์ใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็ organize แล้วก็ break down งานชิ้นใหญ่ๆเป็นงานชิ้นย่อยแล้วก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้น้องๆที่เป็น junior data scientist ทำงานได้ได้เป็นลักษณะที่จะเริ่มมีการบริหารงานและบริหารคนเข้ามาครับผมก็จะไปได้2สายครับผมอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานไหมผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของวิชาข้อมูลเนี่ยหลายๆอย่างเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่การวิจัยค้นคว้าเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรืออายุน้อยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการติดตามกระแสนะครับผมถามว่าการทำงานกับการใช้ชีวิตเนี่ยสมดุลกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรด้วยเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเข้าไปแก้ด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนักวิชาข้อมูลเนี่ยทำงานค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับเวลาที่มีโจทย์อะไรเข้ามาเพราะว่าการทำงานของเชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยไม่มีคำตอบตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางจุดที่เราจะต้องทำงานหนักเพื่อจะหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ซึ่งมันไม่มีสูตรสำเร็จตัวนี้จะเป็นจุดที่บางครั้งเราต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานนะครับแต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าวิธีที่จะสามารถจะตอบโจทย์ได้เนี่ยเป็นวิธีไหนสเต็ปถัดไปจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าการทำงานจะหนักไม่หนักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเป็นเฟสไปบางเฟสจะหนักหน่อยบางเฟสก็อาจจะไม่หนักมากครับผม

ดีค่ะชื่อนางสาวธนชาทองจิติพงศ์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจที่เรียนทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพควบคู่กันไปและหนูคิดว่าในอนาคตมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากหนูก็เลยคิดว่าสาขานี้เหมาะสมที่สุดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วหนูคิดว่าหนูอยากเป็น Health Data Scientist ค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพโดยตรงอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยอยากไปต่อยอดด้านนี้เพิ่มขึ้นค่ะ

สวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิแถมเงินนะครับขณะนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

0: แล้วก็หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่1ครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพตรงนี้นะครับมันเริ่มมาจากว่าผมรู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้เรื่องของ Data อะไรเข้ามาใช้เยอะนะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่สนใจทั้งเรื่องการเขียนโปรแกรมเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของชีวะเรื่องของสุขภาพด้วยติดตามด้านสุขภาพอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้ตรงกับเราชอบเรียนหลักสูตรนี้ก็เลยมาเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ครับผมเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพแล้วนะครับผมก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำงานในโรงพยาบาลเลยอยากจะทำงานเพื่อช่วยซัพพอร์ตนะครับระบบสุขภาพของไทยครับ
1: สวัสดีค่ะชื่ออัญชลิสาแต้ตระกูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะแบ่งออกเป็น4หลักสูตรด้วยกันก็คือ3หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะมีหลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติแล้วก็หลักสูตรสำหรับวิทยาเขตที่ราชบุรีแต่ว่าจะมี1หลักสูตรใหม่ที่เพิ่งเปิดในปีนี้ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรณิตหินทองนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เรามุ่งที่จะผลิตบัณฑิตมีความเป็นลูกผสมระหว่างความเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ร่วมกับการเป็นนักชีววิทยาทางการแพทย์เราจะเอาสองสิ่งนี้มารวมกันเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นลูกครึ่งระหว่าง2สิ่งนี้ได
1: ้สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับ3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางสถิติก็คือเขาจะใช้สถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆส่วนที่2ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์คือเขาจะสามารถเขียนโปรแกรมได้เขาสามารถออกแบบซอฟต์แวร์ได้เพื่อนำความรู้ทางสถิติที่เขามีเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวทำงานแทนที่จะต้องให้ใช้คนมาคำนวณนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เราร่วมมือกับทางคณะแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งทางนั้นน่ะจะสอนเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาโตมีเรื่องของระบาดวิทยาเรื่องของสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะแพทย์เพราะว่าฉะนั้นเมื่อเขานำ3ทักษะนี้ค่ะสถิติไปรวมกับความรู้ที่เขามีทางข้อมูลสุขภาพแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะได้เป็นเขาจะมีความรู้ครบทั้ง3ด้านที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพได้ค่ะ
2: หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี้นะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะโดยที่จะแบ่งการเรียนเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งหรือทางวิชาเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์เนี่ยกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะส่วนวิชาในทางการแพทย์และทางชีวภาพต่างๆจะเรียนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
1: โดยในปีที่1เนี้ยก็จะเรียนพื้นฐานของทั้ง2ฝั่งก็คือทางเราก็สอนพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทางคณะแพทย์ก็จะสอนพื้นฐานของคณะแพทย
2: ์ส่วนในปีการศึกษาที่2เนี่ยนักศึกษาจะเรียนเกี่ยวกับ database และการโปรแกรมที่เริ่มมีความลึกขึ้นจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทางการแพทย์ที่ค่อนข้างลึกขึ้นเหมือนกันเรื่องเป็นเรื่องของโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้นทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี
1: ้พอในปีที่3เนี่ยทางภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการนำข้อมูลเหล่านั้นที่เขาได้เรียนรู้ในปีที่2เนี่ยมาวิเคราะห์โดยการใช้หลักการของ artificial intelligence หรือว่า AI หรือว่า machine learning เอามาใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นส่วนทางฝั่งของคณะแพทย์ทางปี3เนี่ยเขาก็จะลงลึกขึ้นในส่วนของเขาแล้วพอปี4อะค่ะเราก็จะเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราสอนเขาในปีที่1 2 3เนี่ยเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบก็คือเราจะได้รับข้อมูลจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็เอามาใช้ความรู้ของทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาผนวกกันทำเป็นโปรเจกต์จบที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพค่ะ

0: นักเรียนที่จะสอบเข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนี่นะคะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในสายวิทย์คณิตแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ควรจะทําคะแนนให้ดีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาแล้วก็คณิตศาสตร์
1: วิธีการสอบเข้าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับจะตาม TCAS เลยครับก็คือจะมีทั้งหมด5รอบนะครับรอบที่1คือพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบที่2จะเป็นรอบโควต้ารอบที่3จะเป็นรอบการรับตรงร่วมกันนะครับส่วนรอบที่4จะเป็นระบบแอดมิชชั่นและรอบสุดท้ายก็จะเป็นการรับตรงอิสระครับ
2: ก็การเตรียมตัวสอบเข้าในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะคะสำหรับหนูใช้พอร์ตในการยื่นเข้าค่ะก็การยื่นพอร์ตก็ต้องเก็บรวบรวมผลงานรางวัลและกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนค่ะซึ่งรางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหญ่ระดับประเทศค่ะ
1: ในตอนที่ผมเตรียมตัวในการสอบวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพมีการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำโจทย์ข้อสอบนะครับตามแผ่น1แผ่น2ก็คือฝึกทำข้อสอบเก่าปีย้อนหลังครับเพื่อมาใช้ในการสอบ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ Health Data Science หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรนะคะก็อยากให้ลองลิสต์มาว่าตัวเองชอบอะไรชอบที่จะทำอะไรมากที่สุดถ้าชอบสิ่งนั้นแล้วก็ให้ลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำให้เต็มที่พอพี่คิดว่าถ้าทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะเจอกับสิ่งที่ใช่ค่ะ
4: ก็คือผมคิดว่าความสุขงานทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับคือการที่เราสามารถที่จะค้นพบทางสว่างนะครับผมค้นพบสิ่งใหม่ๆแนวคิดใหม่ข้อเสนอใหม่ๆข้อแนะนำใหม่ๆเพื่อสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับทำให้ผู้ใช้ได้ผลิตภัณฑ์ได้บริการที่ดีขึ้นทำให้บริษัทมีการออเปเรตที่ดีขึ้นทำให้สังคมสามารถตอบปัญหาหลายๆอย่างได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบตรงที่ว่าเราเอา data มาประมวลวิเคราะห์และได้ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือการที่เราต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยผลักออกไปให้ไปใช้จริงและให้เกิด impact ให้เกิดผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับผู้ใช้ให้กับสังคมอันนั้นคือผมคิดว่าเป็นความสุขที่เราได้จากการที่เราเอาวิชาข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยให้สังคมให้ประเทศชาติให้ครอบครัวให้ชุมชนดีขึ้นอันนี้คือความสุขที่ผมคิดว่าเราจะได้จากการที่เราเป็นผู้ชี้ทางสว่างครับผม

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองของลูกๆและการเรียนรู้ที่สมวัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็มีความสุขที่สุดสำหรับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวประเด็นที่เราจะพูดคุยนั้นนั่นก็คือทักษะทางสังคมซึ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการเปิด AEC แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตด้วยล่ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่ประภาพันธ์ท่าทวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องของทักษะทางสังคมในปัจจุบันค่ะอาจารย์สำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับเด็กๆของเรายังไงบ้างคะ
1: ถ้าจากข้อมูลนะคะทางด้านการศึกษาเนี่ยทักษะสังคมเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่า